0: 100ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันไดแต่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทและปทุมธานีอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองที่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วและระยองปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำเริ่มลดลงและทยอยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วแม้จะมีผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำบ้างแต่ภาพรวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
1: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดตอนนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าโดยรวมถึง 2,500 นะครับเราพยายามที่จะตั้งรับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะลดการระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับเราจะชั่วโมงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
0: ด้านนายฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3และถึงพระนครศรีอยุธยา
0: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
3: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
5: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเราให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยความสูญเสียต่อชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2559ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
4: ด้านนายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าโครงการนี้จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
6: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิติกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
4: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org line@thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8:00 น.วันนี้ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย หรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
3: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์แบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นด้วยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาท ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
3: หน่วยข่าวกรองภายในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้าที่ให้ทุนวิจัยทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่หน่วยข่าวกรองจีนสามารถนำไปใช้ลวงข้อมูลลับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอังกฤษและประเทศพันธมิตรด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นไปโดยสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
7: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลเลาะห์พร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำภูมิเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่าลำเดี่ยวหญิงทิตารีแก้วโอรันวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจูจิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูจิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่หัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม 6-4 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสุรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์ 2-0 เซต 23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 น.ด้านประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์ 0-2 เซต 21-23 12-21 ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา 10:00 น.จักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทย์เจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้แม้ไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทย์กับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8:00 น.พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวิโรดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยจึงช่วยพระราชทานควีนซิริกิตสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนอง

0: ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทาง

0: เกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมหัศเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมหัศฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทางด้านพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดติดตามรายละเอียดจากนางสาวพรชาตาบุญสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
9: สวัสดีค่ะคุณพรชาตาผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
10: ์สวัสดีค่ะ
9: จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศขณะนี้ค่ะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดรวมถึงมีผลผลิตทางการเกษตรประเภทใดได้รับความเสียหายบ้างคะ
10: ค่ะต้องนำเรียนในฐานะผู้ช่วยศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะของกระทรวงเกษตรก็ขออนุญาตรายงานว่าสถานการณ์ตัวกระภัยณตอนนี้ค่ะด้านพืชก็ได้รับผลกระทบไป54จังหวัดเกษตรกรเนี่ยที่เราประเมินไว้มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบประมาณเกือบ 150,000 รายนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ย 1.4 ล้านรายส่วนใหญ่เนี่ยพืชที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นข้าวนะคะประมาณ 1,100,000 กว่ารายนะคะ 82% ละค่ะรองลงมาก็จะเป็นพวกพืชไร่พืชผักแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นส่วนการสำรวจหลังจากที่พบความเสียหายแล้วก็สำรวจแล้วพบพื้นที่เสียหายจริงเนี่ยประมาณ107ณตอนนี้แล้วก็เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจริงๆเนี่ยก็ 20,000 กว่ารายซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและเกษตรกรประมาณ600รายได้รับการช่วยเหลือแล้วนะรวมเป็นพื้นที่ประมาณ 2,000 กว่าไร่วงเงินก็ประมาณ 3.6 ล้านบาทแต่ต้องบอกว่าความเสียหายพวกนี้เรายังดำเนินการต่อเนื่องในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะเราต้องผลักกระบวนการนิดนึงค่ะ
9: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างอะคะโดยเฉพาะการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนนะคะ
10: ก็ต้องนำเรียนว่าจริงๆแล้วกระทรวงเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจท่านนายกก็กำชับมาทางท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะแล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรทุกคนก็ได้มีการลงพื้นที่และก็ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าท่านมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มอบข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการโดยเฉพาะกรมชลประทานนะคะที่จะต้องติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการเอามาวิเคราะห์วางแผนในเรื่องการบริหารจัดการน้ำทำอย่างไรให้สมดุลกับพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างหนักกับประชาชนและก็เกษตรกรนะคะในส่วนที่เราดำเนินการเนี่ยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่ออกโดยเร็วด้วยซึ่งท่านก็พยายามกำชับให้สำนักงานชลประทานที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะดำเนินการทั้งในเรื่องของกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนถ้าสามารถกักเก็บได้นะคะกับอีกอันนึงก็คือระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกินกำลังหรือเกินประสิทธิภาพของเขื่อนอันนี้คือท่านได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญต้องไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์น้ำทำอย่างไรให้เขาเข้าใจได้ง่ายว่าสถานการณ์น้ำขนาดนี้จะเกิดผลกระทบอย่างไรในพื้นที่อะไรบ้างอันไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงอันนี้กรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือผู้ฟังผ่านทางสถานีผมก็ฝากด้วยว่าติดตามในเรื่องของเฟซบุ๊กของกรมชลประทานอันนี้เขาจะบอกในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงนะคะ
9: สำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืชนะคะปัจจุบันเนี่ยมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชฉบับปรับปรุงใหม่ปี2569อะค่ะตรงนี้มีการกำหนดอัตราการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาอย่างไรบ้างอะคะ
10: ถ้าด้านพืชเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเสร็จแล้วทางเราก็มีการกำหนดในหลักเกณฑ์แล้วซึ่งกระทรวงการคลังก็เห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะคะด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไร่ละประมาณ 3,180 บาทนะคะส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทค่ะซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่นะคะภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569นะคะส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบค่ะและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายยังอยู่ในสภาพที่ฟื้นฟูกลับมาได้เนี่ยอันเนี้ยเราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา 3,400 บาทนะคะประมาณนี
9: ้ค่ะนอกจากพืชผลทางการเกษตรแล้วอะค่ะสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มากน้อยเพียงใดอะค่ะแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรมีหลักเกณฑ์อัตราการเยียวยาในด้านปศุสัตว์อย่างไรบ้างอะค่ะ
10: ก็ต้องขอนำเรียนว่าณตอนนี้ค่ะด้านปศุสัตว์เนี่ยเราได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบก็จะประมาณ 35,000 รายแล้วก็สัตว์ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 3.9 ล้านตัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโคเกือบ 40,000 ตัวนอกนั้นก็จะเป็นกระบือสุกรแพะแกะก็ขออนุญาตสรุปแล้วกันนะคะว่าถ้าโคเนี่ยอัตราการให้ความช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนเราให้ตัวละไม่เกิน 13,000 บาทเกณฑ์ในการช่วยเหลือคือไม่เกินรายละ5ตัวนะคะถ้าเป็นอายุ6เดือนถึง1ปีก็จะประมาณ 22,000 อันนะคะอันนี้คือเรทที่เราลดหลั่นกันไปตามอายุและเงื่อนไขของการเลี้ยงนะ
9: คะ
10: ในส่วนของกระบือก็ถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนก็จะประมาณ 15,000 ไม่เกินรายละ5ตัวเหมือนกันค่ะส่วนสุกรเนี่ยก็ 1,500 ถึง 3,000 บาทไม่เกินรายละ10ตัวถ้าแพะแกะก็ประมาณ 1,500 ถึง 3,000 เหมือนกันนะคะไม่เกินรายละ10ตัวประมาณนี้นะคะส่วนไก่เนื้อเป็ดหรือว่านกกระทาก็มีตามอัตราที่อยู่ในหลักเกณฑ์แล้วนะคะ
9: และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะจะสามารถขอความช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้างอะคะ
10: คือจริงๆถ้าเมื่อไหร่ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่นั้นเกษตรกรที่ประสบภัยเนี่ยสามารถแจ้งความเสียหายได้นะคะโดยกรอกแบบฟอร์มมันจะมีแบบกส.01นะคะแล้วก็ไปแจ้งที่สมมติถ้าเป็นสัตว์ก็ไปที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้าเป็นประมงก็สำนักงานประมงของอำเภอนั้นๆนะคะถ้าเป็นพืชก็ไปสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอนะคะหรือที่อยู่ใกล้บ้านสามารถไปแจ้งความเสียหายได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันอบจในพื้นที่ก็จะมาตรวจสอบได้รับรองความเสียหายตามกระบวนการจากนั้นก็จะทำประชาคมไม่เกิน3วันนี้ก็สามารถสรุปเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอในพื้นที่นั้นๆจะต้องเป็นผู้พิจารณาค่
9: ะ
10: ซึ่งกระบวนการพิจารณาทั้งหมดจะมีการจัดทำรายละเอียดเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอนะคะถ้าไม่เกินภายใต้กรอบวงเงินเนี่ยสามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะ ผู้ว่าก็สามารถจ่ายเงินทดลองราชการให้ได้ทันทีแต่ถ้าเกินอำนาจของอำเภอเมื่อไหร่ก็จะมาที่จังหวัดนะคะพอจังหวัดเนี่ยมันก็จะเข้าเกษตรจังหวัดประมงจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดก็จะไปทำรายละเอียดนำเสนอกชปจนะคะก็คือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของจังหวัดนั้นๆนะคะแล้วก็ผ่านมาที่สำนักงานเกษตรแล้วก็ประมงแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดในแต่ละที่และแต่หน่วยงานที่สังกัดทั้งหมดกระบวนการตรงนี้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60 วันนะ
9: คะ
10: แล้วถ้ามันเกินวงเงินหรือเกินอำนาจช่วยเหลือในระดับในพื้นที่แล้วจะขึ้นมาที่กระทรวงมาที่กระทรวงก็จะมาแต่ละกรมถ้าพืชก็มากรมส่งเสริมการเกษตรถ้าประมงก็จะมากรมประมงแล้วก็ถ้าสัตว์ก็จะเป็นกรมปศุสัตว์อันนี้พอมีการตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้วก็ส่งมาที่สำนักงานปลัดเป็นคนกลั่นกรองแล้วก็นำเสนอในกรณีที่เงินทดลองไม่เพียงพอจะต้องไปขออนุมัติขยายวงเงินนะคะกระบวนการก็เป็นประมาณนี้
9: ค่ะหลังน้ำรถอะค่ะเราจะมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรหรือไม่คะเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะ
10: จริงๆเรามีการเตรียมการอยู่แล้วนะคะจริงๆก่อนที่เราจะเผชิญกับปัญหาอุทกภัยเนี่ยเรามีการประชุมในเรื่องของคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาของเรานะคะโดยที่ท่านรองปลัดนั่งเป็นประธานแล้วก็มีการทำแผนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นข้าวนะคะเราเตรียมพร้อมไว้สำหรับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เนี่ย1 ล้านตันนะคะคือเราก็มีการทำแผนไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันมีการดำเนินการที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ค่ะ
9: แล้วในอนาคตอะค่ะทางกระทรวงเกษตรมีแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนหรือว่ารับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยลดความเสียหายของเกษตรกรอย่างไรบ้างอะคะ
10: จริงๆกระบวนการในเรื่องของการแจ้งเตือนต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าเรามีการคุยกันในหลายๆเวทีนะคะซึ่งถ้าเป็นในเรื่องของภัยพวกนี้มันจะผ่านในเรื่องของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังนั้นการแจ้งเตือนเนี่ยไม่ควรจะกระจัดกระจายเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนซึ่งเทคโนโลยีที่แต่ละหน่วยงานนำมาใช้เนี่ยจริงๆก้าวหน้าไปกว่าเดิมเยอะแล้วเราสามารถดูพยากรณ์อากาศได้เราสามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรกระทรวงเกษตรของเราทำได้ประชาสัมพันธ์กรณีที่จะใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์นั่นหมายถึงว่าเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับเราแล้วเราสามารถประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างนั้นน่ะได
9: ้สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากอะไรเพิ่มเติมไปถึงประชาชนที่เราฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
10: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าแต่ละคนก็น่าจะประสบปัญหาหนักพอสมควรเราจะเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างถี่มากขึ้นและการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราได้มีการปรับในส่วนของภาครัฐเราได้มีการปรับตัวเนี่ยมากพอสมควรนะคะแล้วเราไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือต้องบอกว่าทั้งผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยลงพื้นที่แทบทุกวันเพราะฉะนั้นต้องขอให้กำลังใจกับประชาชนที่รับความเดือดร้อนส่วนภาครัฐไม่ใช่ว่ากระทรวงเกษตรอย่างเดียวหลายหน่วยงานก็พยายามเข้าไปให้ความช่วยเหลือส่วนที่แจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำอันนี้ก็ต้องนำเรียนว่าขอให้เชื่อในสิ่งที่ภาครัฐดำเนินการเพราะมีการวิเคราะห์กันกรองมาอย่างดีแล้วนะคะก็ต้องขอความร่วมมือของประชาชนด้วยถ้ากรณีที่แจ้งเตือนว่าน้ำจะขึ้นมาน้ำจะหนุนเตรียมไอ้ออกจากพื้นที่ขออนุญาตให้เชื่อฟังละกันนะคะแล้วก็ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดถ้าติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ติดตามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นะคะอันนี้มันจะมีความเคลื่อนไหวอยู่ทั้งของกรมชลของทุกหน่วยงานที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเราจะเห็นเต็มฟีดอยู่พอสมควรว่าแต่ละหน่วยงานลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ใดบ้างนะคะก็ให้กำลังใจประชาชนทุกท่านค่ะแล้วก็บางทีก็ต้องเฝ้าระวังด้วยว่าตอนนี้เหมือนกับเขตสายใหม่น้ำท่วมเยอะๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะฉะนั้นการเยียวยาการรักษาตัวเองหรือการป้องกันก็ต้องให้ความสำคัญพอสมควรนะ
9: คะ
10: ก็ฝากด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ
9: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
10: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507 7555
12: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเร่งบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยพร้อมประสานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนควบคู่การเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดติดตามได้จากรายงานค่ะ
13: การบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะนี้เป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันคลี่คลายวิกฤตการณ์ให้ลุล่วงโดยเร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มองเห็นความจำเป็นในการจัดสรรผู้รับผิดชอบดูแลและแก้ไขสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการจัดสรรให้รองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีหลายท่านดำเนินการบริหารประสานงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดข้างเคียงที่สถานการณ์บางพื้นที่ยังคงวิกฤตและจำเป็นต้องระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
14: คณะรัฐมนตรีได้มีมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมอบหมายให้การดำเนินการบริหารสถานการณ์ประสานงานแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราได้แบ่งเป็นภาคซึ่งจะมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละท่านกำกับและเนื่องจากมีสถานการณ์ในกทมที่จะต้องใช้การระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนต่างๆเข้าไปตามสภาวะการเป็นเขตประสบภัยนะครับทางรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลย์ธรรมเจริญเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ
13: โดยที่การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะนี้จำเป็นต้องบริหารจัดการโดยที่ทุกหน่วยงานเห็นภาพรวมของปัญหาเดียวกันซึ่งพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการกำกับติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเล่าว่าการบริหารจัดการในขณะนี้ต้องปฏิบัติการเป็นแบบองค์รวมทั้งระหว่างหน่วยงานต่างๆและระหว่างรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่อื่นๆเพื่อแก้ไขภาวะอุทกภัยที่ยังคงวิกฤตอยู่ในหลายเขตให้บรรเทาลงย้ำว่ารัฐบาลเข้าใจถึงอารมณ์ของประชาชนที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้จึงต้องวางแผนล่วงหน้าไปถึงการฟื้นฟูทั้งในด้านจิตใจและด้านทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้
15: ท่านนายกในมอบผมที่กรุงเทพและก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมต้องมาช่วยกันทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักทุกเขตมีน้องๆผู้คับหน่วยไปประจำอยู่ทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรพาวิกฤตไปได้หลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
13: จะเห็นว่ารัฐบาลได้เน้นย้ำความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการกันเป็นหนึ่งเดียวโดยที่ไม่ได้ละเลยความทุกข์หรือความไม่พอใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยได้วางแนวทางการฟื้นฟูหลังจากน้ำลดลงไว้แล้วขณะเดียวกันความร่วมมือจากภาคประชาชนก็เป็นหนึ่งในองค์รวมของการแก้ไขปัญหาเช่นกันเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานต่างๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราทุกคนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
16: ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและล้ำสมัยมากขึ้นจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้านอย่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงภาครัฐได้นำมาประยุกต์ใช้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับภารกิจพิทักษ์ป่าเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีความมั่นคงมาใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าอย่างเป็นระบบซึ่งเทคโนโลยีทางทหารที่ใช้ในการลาดตระเวนและตรวจจับข้าศึกจะถูกนำมาดัดแปลงเพื่อตรวจจับภัยคุกคามผืนป่ารวมถึงใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงผสานกับระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับจุดความร้อนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าป่าอนุรักษ์มีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญของประเทศดังนั้นการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานเพราะจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมการศึกษาวิจัยพัฒนาทดสอบประเมินผลเทคโนโลยีบริหารจัดการป่าไม้และการบริหารจัดการไฟป่าโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำรวจตรวจตราติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติประเมินความเสียหายและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหารในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
17: เมื่อสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีศักยภาพผลิตยุทโธปกรณ์หรืออะไรต่างๆที่เรามีความจำเป็นในการที่เราจะต้องซื้อเนี่ยเราก็ควรที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีในประเทศเราอุดปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างๆเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือมายิงล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่เนี่ยมันหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายซึ่งมีความทันสมัยกว่าเนี่ยมันก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่หลังบ้านนะครับ
16: ขณะที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่11กันยายน2569ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
12: ประเทศไทยจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พ.ศ. 2571ถึง2575กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้กับประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: เคาะข่าวเล่าประเด็น
19: ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายหลายด้านทั้งเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพการเข้าสู่สังคมสูงวัยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีรวมถึงภัยพิบัติและปัญหาสภาพภูมิอากาศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรัฐบาลเตรียมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วง5ปีข้างหน้าผ่านร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้ประชาชนโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จัดประชุมประจำปี2569ภายใต้หัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand's Next Agenda เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ โอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแผนฉบับที่14ต้องไม่เป็นเพียงกำหนดเป้าหมายในอีก5ปีข้างหน้าแต่ต้องชี้ให้เห็นข้อจำกัดที่ทำให้ประเทศไทยยังไปได้ไม่เต็มศักยภาพพร้อมกำหนดแนวทางปลดล็อกที่เป็นรูปธรรมซึ่งไทยมีศักยภาพทั้งด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารการบริการการแพทย์และการท่องเที่ยวแต่ยังมีข้อจำกัดด้านผลิตภาพการเข้าถึงเงินทุนและเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงกฎระเบียบและระบบราชการขณะเดียวกันการเข้าสู่สังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานดังนั้นแนวทางสำคัญจึงต้องปรับรูปแบบการแข่งขันการพึ่งพาแรงงานและทรัพยากรราคาถูกไปสู่การสร้างมูลค่าด้วยคุณภาพเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์มาตรฐานและทักษะของคนไทยพร้อมใช้ประโยชน์จากทำเลและระบบโลจิสติกส์เพื่อดึงดูดการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นขณะเดียวกันภาครัฐต้องปรับวิธีทำงานเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นระบบและตอบโจทย์ประชาชน
20: เหตุผลที่เสาหลักทั้ง5ด้านของแผน14ต้องไม่ถูกมองเป็นงาน5ชุดที่ต่างหน่วยงานต่างทำแต่ต้องเป็นระบบเดียวกันที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นทำให้มูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้นกลับไปเป็นรายได้เป็นโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนของเราและผมขอย้ำนะครับว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนประเทศไทยก็คือภาครัฐต้องพร้อมที่จะปรับและเปลี่ยนตัวเอง
19: สำหรับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กำหนดเสาหลักไว้5ด้านได้แก่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการปฏิรูปภาครัฐการพัฒนาทุนมนุษย์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเป้าหมายสำคัญคือการให้การพัฒนาประเทศนำไปสู่รายได้โอกาสทักษะและความมั่นคงของประชาชนพร้อมยกระดับความสามารถของไทยในการรับมือความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆเพื่อให้การพัฒนาประเทศเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นควบคู่กับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
21: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
22: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
24: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
25: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
24: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
26: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
27: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะช่องทางออนไลน์ติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณทุนชัยคำรอดค่ะประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับเช้านี้นะฮะเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับโหลดกันมาหรือยังครับถ้ายังไม่โหลดได้เลยนะครับเริ่มวันนี้ 8:00 นนะฮะครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครที่เกิดอุทกภัยในช่วง15พฤษภาคมจนถึง30กันยายนที่ผ่านมานะครับ8โมงเช้าเนี่ยก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มมา3นาทีแล้วนะครับเปิดเข้าสู่แอปทางรัฐนะครับเพื่อกดลงทะเบียนแล้วก็ขอเงินเยียวยานะครับส่วนแพ็กเกจใหม่ของการประกันกันภัยฮะประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติผู้ได้ง่ายรัฐบาลเนี่ยไปซื้อกรมธรรม์ประกันภัยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนให้กับบริษัทประกันภัยต่างๆเนี่ยจะได้จ่ายเงินชดเชยเงินเยียวยาค่าสินไหมทดแทนเนี่ยให้กับประชาชนซึ่งถ้าทำแล้วเนี่ยก็จะประหยัดงบประมาณในประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วนะฮะสะดวกและรวดเร็วถ้าเกิดรอหน่วยงานรัฐเนี่ยบางทีอาจจะมีขั้นตอนกระบวนการของเอกสาร1 2 3 4อาจจะทำให้การจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยล่าช้าก็ลองส่งต่อให้เอกชนเนี่ยเป็นผู้จ่ายค่าสินไหมทดแทนดูก็ลองดูสิว่าพอเปลี่ยนเป็นเอกชนแล้วเนี่ยการดำเนินงานต่างๆเนี่ยจะรวดเร็วตามที่คิดหรือไม่นะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่คิดออกมาก่อนที่จะน้ำท่วมกรุงเทพแล้วก็เกิดมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นะครับอันนี้เป็นโมเดลที่คิดไว้ก่อนแล้วก็เริ่มทำโดยมีผลเนี่ย1ตุลาคมเป็นต้นไปกล่าวคือน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่โครงการนี้ยังเคลมไม่ได้ต้องไปเข้าสู่โครงการเดิมของรัฐที่ให้ปภ.แล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยเป็นผู้จ่ายนะครับเพราะว่าประชาชนก็สอบถามมาอ้าวอันนี้ให้บริษัทประกันจ่ายหรือยังปรากฏยังนะครับส่วนเซลล์บอร์ดแคสต์นะฮะจะต้องมีการบูรณาการสังคายนาและทำอะไรอื่นๆกันต่อไปให้การแจ้งเตือนเนี่ยมันมีความรวดเร็วมีความสั้นกระชับและมันคือการแจ้งเตือนจริงๆบางคนบอกว่ามันไม่เหมือนแจ้งเตือนมันเหมือนประโยคบอกเล่า มันทำให้คนรู้สึกไม่ตื่นตัวและบางทีข้อความรู้สึกว่ามันยาวยืดจนเกินไปกว่าจะหาสาระสำคัญของข้อความได้เนี่ยต้องอ่านไป 2-3 ตลบก็มีการปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนเรื่องตรงนี้นะครับเรื่องแก้มลิงฮะกลายเป็นดราม่านะฮะที่มีคนออกมาต่อว่าแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะฮะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเอ้ยไปยกเลิกโครงการแก้มลิงหรือเปล่าพอพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะโครงการแก้มลิงคือโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9แล้วอยู่ดีๆเนี่ยเฮ้ยจะมายกเลิกหรือชะลอเพื่อประโยชน์ของเอกชนหรือเปล่าเพราะที่ดินเนี่ยมันมีมูลค่าพอมีมูลค่าปุ๊บเนี่ยหยุดทำแก้มลิงแล้วก็ให้ไปทำบ้านจัดสรรไปเอื้อประโยชน์ให้คนรู้จักหรือเปล่าอันนี้คือข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นจากประชาชนนะครับในโลกปกติและโลกออนไลน์นะครับเมื่อวานคุณชัดชาติออกมาตอบอย่างชัดเจนในประเด็นนี้นะครับว่ายืนยันไม่ยกเลิกแก้มลิงแล้วก็พิจารณาด้านเทคนิคตามสภาพพื้นที่ส่วนข้อกล่าวหาต่างๆคุณชัดชาติก็ตอบออกมาอย่างชัดเจนว่ามีนอกมีในหรือไม่มีนอกไม่มีในอะไรกันบ้าง นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะมาคุยกันเรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมอีกเรื่องนึงคนเดือดร้อนนะฮะไม่ใช่ว่าบ้านพังอย่างเดียวรถพังรถพังเนี่ยแล้วมันจมน้ำเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะลากไปได
2: ้
1: ต้องมีรถยกรถลากรถสไลด์นะฮะรถยกรถลากรถสไลด์เนี่ยราคาเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าพันนะฮะก็แล้วแต่ที่จะตกลงระหว่างเจ้าของรถกับบริษัทคำถามคือว่ามีใครโดนโขกราคาหรือไม
2: ่
1: นะฮะตรงนี้เองฮะสคบโดยคุณสุภมาศอิสระภักดีก็ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีที่รถถูกน้ำท่วมเดี๋ยวจะมาไล่เรียงรายละเอียดกันฮะ เริ่มต้นไปดูเรื่องที่พี่น้องประชาชนรอคอยกันก่อนเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับแอปทางรัฐโหลดมาได้เลยนะครับที่เพจ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ฮะเปิดระบบลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฮะที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดขึ้นในช่วง15พฤษภาคมถึง30กันยายนที่ผ่านมาฮะพื้นที่ครอบคลุมแค่ไหน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับก็ผ่านแอปทางรัฐเนี่ยแหละครับโหลดมาได้เลยครับเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ 8:00 นเป็นต้นไปหรือถ้าใครไม่สะดวกในการที่จะใช้แอปพลิเคชันก็ไปติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติครม.มี4กรณีฮะ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2กรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันขึ้นไปนะฮะแล้วก็3กรณีที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำล้อมรอบน้ำไม่ท่วมบ้านแต่ถูกน้ำล้อมรอบทำให้ไม่สามารถออกไปจากบ้านได้นะฮะและใช้ชีวิตได้ปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปแล้วก็4กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงพวกคอนโดพวกอะไรพวกนี้แหละน้ำท่วมไม่ถึงแต่ส่งผลกระทบไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็คือกรณีที่บ้านน้ำล้อมรอบหรือคอนโดน้ำล้อมรอบเกิน7วันเนี่ยก็สามารถขอเงินเยียวยาได้นะครับส่วนบ้านเนี่ยที่น้ำท่วมขังเกิน7วันหรือไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายก็สามารถไปขอเงินเยียวยาได้เช่นกันนะครับพอได้ฟังแบบนี้แล้วก็ทำยังไงต่อนะครับก็ยื่นคำร้องได้2ช่องทาง1ลงทะเบียนแอปผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของท่านตรวจสอบความถูกต้องและประชาชนสามารถติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ได้นะฮะโดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ 8:00 นเป็นต้นไปอันนี้ดีฮะที่สามารถทำให้ติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์จะได้รู้ว่าเรื่องของเราเนี่ยอนุมัติอนุญาตหรือยังนะครับไม่ใช่ว่ายื่นไปวันนี้ไม่รู้จะต้องรออีกนานแค่ไหนนะครับทำให้ประชาชนได้รู้ว่าเรื่องที่ฉันยื่นมาเนี่ยมีความหวังหรือไม
2: ่
1: นะฮะว่าจะได้กี่โมงอันนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าทำได้ดีก็คือให้ติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์นะฮะสองถ้าคุณจะไปยื่นเอกสารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยก็ทำได้อันนี้ต้องไปด้วยตัวเองนะครับสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพก็ทำได้เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนะฮะซึ่งผู้ขอรับความช่วยเหลือที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าก็จะเป็นผู้รับเงินและผู้ที่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนะครับก็ลองไปติดต่อดูได้นะครับ2ช่องทางโหลดแอปทางรัฐมาแล้วไปลงทะเบียนกับอีกช่องทางหนึ่งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถ้ากรุงเทพก็สำนักงานเขตในพื้นที่ของท่านนะครับเริ่มแล้วนะฮะเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐส่วนแพ็กเกจประกันภัยประกันภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชนที่ถือว่าเป็นแพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเป็นยังไงฮะ
2: ค่ะเรื่องนี้นะคะมีการชี้แจงโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะก็จากที่ทางครม.เนี่ยมีการเห็นชอบในหลักการให้จัดมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะแล้วก็ให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนนะคะ ซึ่งมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยเนี่ยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนนะคะครอบคลุมทั้งส่วนภูมิภาคแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็จะเป็นภัยพิบัติที่ครอบคลุมก็จะเป็นทั้งอุทกภัยนะคะวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะซึ่งจะเริ่มมีผลคุ้มครองกรณีสาธารณภัยนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่1ตุลาคมนะคะเป็นต้นไปซึ่งก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มครองชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะซึ่งหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนะคะเบื้องต้นเนี่ยมีการกำหนดเอาไว้ว่าเรื่องของความคุ้มครองที่อยู่อาศัยนะคะถ้าเป็นกรณีของการเกิดอุทกภัยเนี่ยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1 นะคะจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะส่วนถ้าเป็นกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวนะคะก็จะจ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะแล้วก็ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยจะมีการดำเนินการภายใน15วันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงด้วยโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตในกรณีถ้ามีการเสียชีวิตจากภัยนะคะที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของระบบประกันภัยก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทค่ะส่วนค่าสินไหมการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ทั้ง2ประเภทนะคะก็จะมีการแจ้งเคลมสำหรับที่อยู่อาศัยโดยคุ้มครองเป็นหลังคาเรือนตามข้อมูลที่มีการเชื่อมกับทางกรมการปกครองแล้วก็ทางปภ.เอาไว้เมื่อมีการประกาศภัยนะคะโดยผู้ที่ประสบภัยหรือผู้ที่รับมอบเนี่ยสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้นะคะก็คือภาพถ่ายความเสียหายนะคะหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์บัญชีพร้อมเพย์แล้วก็มีช่องทางที่แจ้งเคลมเอาไว้นะคะ4ช่องทางด้วยกันนะคะจะมีเว็บไซต์ thainetcat นะคะ .org แล้วก็แอปพลิเคชันเช่นเดียวกันนะคะ @thainetcat นะแล้วก็ศูนย์บริการลูกค้านะคะหมายเลขโทรศัพท์020125555นะคะกว่า300คู่สายนะคะก็มีการรับแจ้งเหตุด้วยในพื้นที่เกิดเหตุนะคะโดยจะมีการจัดทำคู่มือแล้วก็เผยแพร่รายละเอียดให้กับประชาชนได้รับทราบต่อไปค่ะ
1: ครับ3ภัยน้ำท่วมลมแรงแผ่นดินไหวเริ่มต้นคุ้มครองแล้วเพราะว่ามันเริ่มเที่ยงคืน
2: ของ1ตุลา
1: ของ1ตุลาคมเป็นต้นไปก็คือประชาชนจะได้สิทธิ์ความคุ้มครองชดเชยที่รวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติลงรายละเอียดนิดนึงนะฮะว่าแล้วไอ้เงื่อนไขประกันตรงนี้เนี่ยเงื่อนไขประกันตรงนี้หลักเกณฑ์มันยังไงต
2: ้
1: องถ่ายภาพยังไงนั้นบอกไหม
2: ไม่ได้
1: บอกนะฮะอันนี้คือรองโฆษกเขาว่าอย่างหนึ่ง
2: อ่
1: ะไปดูรายละเอียดที่ลึกลงไปกว่านี
2: ้
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทเศรษฐพูดถึงเรื่องของประกันภัยพิบัติว่าเหตุการณ์เนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือเที่ยงคืน1นาทีของ1ตุลาคมเป็นต้นไปเริ่มมีผลนะครับคำถามภาพถ่ายยังไงก็จะใช้ยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปมีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของจิสดาตีเส้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ประกันภัยตรงนี้จะได้รับความคุ้มครองที่รวดเร็วกว่าชัดเจนกว่าประชาชนสามารถรู้ตัวเลขได้ชัดเจนว่าจะได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทแน่ๆจะได้วางแผนการใช้เงินตรงนี้อย่างไรส่วนการซ่อมแซมบ้านจะมีวิธีการเหมาจ่ายครับจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะฮะยกตัวอย่างถ้าน้ำขึ้นสูง50เซนติเมตร50เซนติเมตรนี่ประมาณครึ่งเมตรใช่ไหมครึ่งเมตรนี่ก็ประมาณเอวนะฮะประมาณเอวผมนะฮะแต่อาจจะคอใครก็ไม่ทราบนะฮะโอเคตรงเนี้ยจะได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทน้ำสูง50เซนจะได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทไม่ต้องมานั่งดูสำรวจความเสียหายอีกต่อไปพูดง่ายๆไม่ต้องไปเอาหลักฐานอะไรแล้ว มีข้อมูลเชิงประจักษ์ก็คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับอันนี้รัฐก็ไม่ผลักภาระให้กับประชาชนสำหรับหลักเกณฑ์ของประกันภัยนั้นนะฮะหากจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหรือประสบภัยจริงเข้าหลักเกณฑ์เลยไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพนี่ดีนะฮะจะได้เร็วจะได้รับเงิน15วันภายใน15วันนะครับโอ้ดีมาก
2: ก็ถือว่าเร็วมาก
1: เร็วคือถ้านับการทำงานของภาครัฐ15วันเนี่ยเร็วนะฮะไม่ต้องถ่ายภาพจะได้เงินภายใน15วันครอบคลุมเหตุน้ำล้อมรอบด้วยโดยตรงฮะจะใช้เวลาในเจรจานานและโครงการนี้ยังครอบคลุมบ้านเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่ด้วยโอ้ต่างจากการเยียวยาก่อนหน้านี
2: ้
1: กรมการปกครองจะสำรวจตามบ้านเลขที่ที่เป็นหลักและมีประกันเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนอ๋อแสดงว่า หลักเกณฑ์ใหม่เนี่ย หากคุณมีบ้านอยู่อาศัยเนี่ย บ้านเลขที่ไม่มีเนี่ยก็สามารถขอได
2: ้
1: เพราะมีภาพถ่ายดาวเทียมอันนี้ก็ดีความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจริงความทุกข์ที่เกิดขึ้นจริงก็จะได้รับการเยียวยานะฮะอันนี้ผมพูดเองนะฮะหากเกินยอดตรงนี้ทำยังไงคือมันมีวงเงินนะครับในการที่จะดูแลเยียวยาเนี่ย 75,000 ล้านหากเกินกว่านี้รัฐบาลจะเป็นผู้เยียวยาโดยหลักเกณฑ์เดียวกับประกันภัยฮะ
2: ค่ะ
1: เออนะอันนี้คือหลักเกณฑ์ใหม่นะครับมิติใหม
2: ่
1: ของการจ่ายเงินเยียวยานะครับอันนี้เป็นมิติใหม่จริงๆนะฮะ
2: ค่ะ
1: ส่วนสมาคมประกันวินาศสภัยไทยล่ะครับเขาว่ายังไงฮะ
2: ค่ะก็เป็นบริษัทหนึ่งนะคะที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งนะคะก็มีการออกมาบอกแล้วว่าพร้อมที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะที่เริ่มไปแล้ว1ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งทางท่านนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะคะคุณสมพรสืบทวินกุลท่านก็บอกว่าสิทธิประโยชน์นี้เนี่ยครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่เป็นผู้อยู่อาศัยประจำเท่านั้นนะคะรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านด้วยนะคะอย่างที่คุณสมพรบอกแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนจากทางกระทรวงมหาดไทยอีกเนี่ยอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนนะคะชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะคะครอบคลุม3ภัยพิบัติอย่างที่บอกเลยนะคะอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะแต่ไม่ครอบคลุมเรื่องของทรัพย์สินลอยตัวนะคะอย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวนะคะหรือว่าทรัพย์สินภายนอกรั้วนะคะอย่างต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะโดยจะประเมินความเสียหายเฉพาะโครงสร้างหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นบิวอินที่ติดกับตัวบ้านมานะคะก็จะไม่ครอบคลุมถ้าเกิดเหตุก่อน1ตุลาเนี่ยตรงนี้ยังจะไม่ครอบคลุมนะคะขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตนะคะมีการจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนไทยนะคะสัญชาติไทยโดยจะชดเชยถ้าเป็นกรณีเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่2ล้านบาทนะคะแล้วก็ทุพพลภาพนะคะถาวรสิ้นเชิงอยู่ที่ 200,000 บาทนะคะส่วนขั้นตอนการแจ้งเคลมนะก็สามารถ เข้าไปในระบบไทย Netcat Claim System นะคะได้ทุกช่องทางเลยทั้งเว็บไซต์ LINE นะคะส่วนบริการลูกค้าแล้วก็จุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่นะคะแค่ยืนยันตัวตนผ่านไทย ID นะคะไทย ID ระบุข้อมูลบ้านนะคะแล้วก็ภาพความเสียหายเพื่อให้ AI เนี่ยมีการประเมินผลถ้าหากยอมรับข้อเสนอนะคะก็จะมีการรับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือว่าธนาคารที่มีการแจ้งเอาไว้ภายใน15วันนะคะแต่ถ้าหากไม่เห็นชอบเนี่ยก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่หรือว่าบุรุษไปรษณีย์ไทยเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบตามความเสียหายจริงได้นะคะซึ่ง ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายสูงสุดนะคะในประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทค่ะถ้าหากความเสียหายรวมในประเทศนะคะทะลุเพดานเกิน 75,000 ล้านบาทเนี่ยภาระการดูแลส่วนเกินนะคะก็จะเป็นระบบการเยียวยาของภาครัฐในส่วนต่างตรงนี้ค่ะ
1: นะฮะอันนี้คือระบบประกันภัยที่รัฐเนี่ยจ่ายเงินไปเท่าไหร่นะ 75,000
2: ล้านบาทตรงนี้จะอยู่ในความคุ้มครองของประกันแต่ว่าถ้าเกินเพดานนี้เนี่ยคือรัฐก็ต้องเป็นคน
1: รัฐก็ต้องเป็นคนจ่ายคำถามคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องดีในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาที่มีความสะดวกและรวดเร็วแล้วก็การพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยทำโดยภาครัฐไม่โยนภาระให้กับประชาชนก็คือว่ามีแผนที่ภาพถ่ายแผนที่ดาวเทียมเนี่ยไม่จำให้ต้องมาถ่ายภาพเองยื่นหลักฐานเองสามารถที่จะพิจารณาเองแล้วก็อนุมัติได้โดยอัตโนมัตินะฮะก็คือทำงานแบบเอกชนรวดเร็วนะครับเป็นธรรมให้กับประชาชนไม่มีบ้านเลขที่ก็สามารถเคลมได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่สิ่งที่จะต้องมองกันต่อไปเนี่ยคือประชาชนผู้ประสบภัยเนี่ยก็จะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าบางทีรัฐพร้อมจ่ายแต่ประชาชนไม่พร้อมรับก็คือว่ายังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับธนาคารเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารเลยไม่มีบ้านเลขที่แต่บ้านถูกน้ำท่วมนะฮะเวลารัฐจะจ่ายเนี่ยก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันอันนี้ผมมองไปข้างหน้าเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะฮะแต่ว่าแพ็กเกจประกันภัยตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการมองการไกลนะฮะเขาเรียกว่าผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มองไกลมองการไกลก่อนที่ปัญหาจะเกิดถูกไหมฮะเพราะว่าประกันนี้มันเป็นแนวคิดที่เกิดก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะอันนี้ก็ถือว่ามาได้อย่างทันท่วงทีแม้จะว่ามาไม่ทันภัยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็คิดว่า น่าจะทำให้การเยียวยาเนี่ยมันมีความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นแต่ข้อสงสัยก็เกิดขึ้นในภาคประชาชนเช่นเดียวกันว่าเงินเท่าไหร่ 70,000 เท่าไหร่นะ
2: 75,000 ล้านบาท
1: 75,000 ล้านบาทเอาไปซื้อประกันภัยให้กับประชาชนการคัดเลือกบริษัทประกัน11แห่งเนี่ยมีแนวทางอย่างไรแล้วบริษัทพวกนี้บริษัทเหล่านี้ขออภัยบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนและเงื่อนไขของกรมธรรม์เนี่ยที่รัฐไปทำเนี่ยม
2: ัน
1: เป็นยังไงควรจะมีการเปิดเผยให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบเพื่อความโปร่งใสไม่มีนอกไม่มีในเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยพอข้อมูลเนี่ยไม่เปิดเผยอย่างแจ้งชัดว่ามีบริษัทประกันภัยอะไรกันบ้างมีกรมธรรม์ประกันภัยอะไรกันบ้างรายละเอียดน้ำท่วมแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยจ่ายเท่าไหร่แล้วก็เบี้ยประกันยังไงประชาชนก็สงสัยว่าเงิน 75,000 ล้านเนี่ยเงินภาษีประชาชนใช่ไหมพอเราเอาเงินภาษีประชาชนไปจ่ายเนี่ย ประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่ามีสิ่งที่ประชาชนเคลือบแคลงระแวงสงสัยเนี่ยต้องชี้อย่างแจ้งชัดว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีความมั่นคงแค่ไหนทุนประกันเท่าไหร่แล้วก็รัฐจ่ายให้เท่าไหร่แล้วก็ค่าสินไหมทดแทนจ่ายกันยังไงอันนี้ถ้ามีการเปิดเผยเนี่ยให้ประชาชนได้ดูในออนไลน์ได้มากขึ้นเห็นกรมธรรม์เนี่ยก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยแล้วก็ฝ่ายค้านจะได้ไม่สามารถที่จะโจมตีน
2: ะ
1: เพราะนโยบายของรัฐบาลรัฐเนี่ยมันคือนโยบายที่จะต้องประชาชนเนี่ยจับต้องได้เป็นนโยบายที่กินได้และโจมตียากในทางการเมืองนะฮะอันนี้สำคัญเดี๋ยวต้องดูว่ากรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยที่รัฐทำกับหน่วยงานที่เรียกว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเพราะตอนนี้ก็มีคนที่เขาบอกมาแล้วว่าอยากใช้เปิดเผยสักนิดนึงนะฮะนั่นก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะผมเห็นในเพจเขาก็คิดคล้ายๆกับผมว่าถ้าเกิดไหนๆเนี่ยทำดีแล้วมีวิสัยทัศน์ในการทำก็ควรที่จะเปิดเผยว่าการทำบริษัท 75,000 ล้านเนี่ยการที่เอาเงินไปใช้เนี่ยใช้อะไรเหมือนชี้แจงงบประมาณนั่นแหละ

0: ดันเรื่องของเซลล์บอร์ดแคทที่แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยให้ทางปภ.มีการประสานข้อมูลกับพื้นที่นะคะเพื่อที่จะยืนยันระดับความเสี่ยงแล้วก็ขอบเขตด้านพื้นที่นะคะก่อนที่จะส่งสัญญาณเตือนภัยด้วยส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินะคะกระทรวงมหาดไทยก็มีการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะจัดทำบัญชีเครื่องจักรอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยกสูงเรือเจ็ตสกีนะคะรถสุขาเคลื่อนที่นะคะเพื่อที่จะได้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้นะคะส่วนหน่วยงานนะคะด้านการสื่อสารแล้วก็ไฟฟ้านะคะมีระบบสำรองนะคะแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมด้วยส่วนพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคุณวรศิษฐ์บอกว่าการแก้ปัญหานะคะต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำไม่ใช่เฉพาะจุดนะคะก็จะต้องมีการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมนะคะทั้งภาคใต้เนี่ยก็จะมีลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราแล้วก็โกลกนะคะพร้อมกับเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสด้วยอย่างเช่นเรื่องของการปรับปรุงกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลานะคะแล้วก็โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังค่ะในขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีนะคะมีการพัฒนารวมกันเนี่ยประมาณ173โครงการทั้งระยะเร่งด่วนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็จะประเมินว่าจะช่วยปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่นะคะส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนหลังเกิดเหตุน้ำท่วมคุณวรศิษฐ์บอกว่าหลังจากวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเริ่มต้นโครงการใช่ไหมคะประกันภัยน้ำท่วมนะคะก็จะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนนะคะโดยบ้านที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะได้รับเบื้องต้นนะคะ 10,000 บาทนะในกรณีที่บ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ว่าถูกน้ำล้อมเนี่ยจนไม่สามารถดำรงอาชีพได้นะคะนานกว่า7วันก็ 10,000 บาทเช่นเดียวกันนะคะส่วนความเสียหายของบ้านวงเงินซ่อมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทนะคะถ้ามีกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านแล้วก็กรณีทุพพลภาพนะคะ 200,000 บาทโดยรัฐบาลก็ลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารให้กับบริษัทประกันภัยนะคะมีการประเมินแล้วก็จ่ายตรงเพื่อการเยียวยาที่รวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงมากขึ้นค่ะ
1: ครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัย

0: ในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้เรามาถอดบทเรียนน้ำท่วมกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆนะฮะโฟกัสที่พื้นที่กรุงเทพผลกระทบภาคครัวเรือนและแผนรับมือวิกฤตต่างๆนะครับของภาคธุรกิจผู้ประกอบการควรมีแนวทางยังไงครับพูดคุยในประเด็นนี้ฮะกับดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปณิศราและก็คุณทรงพลครับ
1: ครับ
2: ท่านคะสำหรับปัญหาสภาพคล่องแล้วก็ภาระหนี้สินของครัวเรือนรวมไปถึงกลุ่ม SME ด้วยหลังจากที่ประสบอุทกภัยเนี่ยถ้าน้ำลดแล้วเนี่ยน่ากังวลขนาดไหนคะ
3: ก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องมาดูภาพใหญ่ก่อนนะครับเฉพาะในกทม.เนี่ยเห็นเขาบอกมีตัวเลขครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเนี่ย329,000ครัวเรือนที่เฉพาะกรุงเทพนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ป่ะอันนี้ตัวเลขเมื่อ2วันก่อนนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดอีกเท่าเห็นบอกว่า24-29จังหวัด
1: ครับ
3: ก็มากน้อยก็เป็นหลักแสนครัวเรือนนะอันนี้คือภาพให้เห็นจำนวนคนครัวเรือนที่กระทบเนี่ยนะอันนี้ก็อย่างน้อยก็มี 5-6 แสนประมาณเกือบร่วม 6 แสนครัวเรือนนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าไอ้ผลกระทบเนี่ยมันคืออะไรนะเพราะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะที่เกิดจากฝนใช่ไหมแล้วก็ภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยสิ่งแรกก็คือไอ้บ้านช่องเนี่ยมันจะต้องซ่อมแซมกันถูกต้องไหมใช่ไหมแล้วของที่อยู่ในบ้านล่ะมันพังหมดอ่ะคุณก็ต้องซื้อมา
1: ครับ
3: นะแล้วค่ารถยนต์แท็กซี่ไอ้รถตัวนี้มันเป็นพาหนะเดินทางนะอย่าลืมนะใช้ทำมาหากินไปทำงานกันนะแต่แท็กซี่ที่จมน้ำทำยังไงอ่ะอันนี้เขาก็ต้องเป็นเครื่องมือหากินผมเห็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยจมน้ำกันเต็มไปหมดเลยทั้งไรเดอร์ด้วยคำถามก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างไรเดอร์พวกนี้อันนี้เครื่องมือหากินทั้งหมดตรงนี้มันต้องใช้ตังค์เห็นไหมใช้เงินทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้เขาก็ประเมินว่ามีตั้งแต่ 16,000 ล้านนะบางที่ก็บอก 24,000 ล้านนะแล้วก็แต่ไอ้งบออกมา 4,500 4,600 ล้านเนี่ยยังไงมันก็ไม่พอหรอก
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับอันหนึ่งก็คือจะพบว่าหลายสถานประกอบการมันก็ต้องหยุดงานไปด้วยจริงไหมแล้วคนที่เขาทำงานเอายังไงแรงงานอิสระค้าปลีกนี่ผมไม่พูดถึงไอ้ที่แม่ค้าหาเปล่ตามตลาดแผงลอยน้ำท่วมพังไปหมดเลยเนี่ย
1: ครับ
3: จะเอายังไงใช่ไหมนี่คือที่ภาพทั้งหมดที่เห็นว่าพอหลังน้ำลดเนี่ยมันไม่ได้แค่เสียหายแต่คนส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าบอกว่าไอ้ครัวเรือนเป็นแสนครัวเรือนเนี่ยไม่ได้ทำงานอ่ะ
1: ครับ
3: เขาจะตังมาจากไหนอันนี้ต้องเตรียมรับมือ
2: ค่ะ
3: ให้ดีนะเพราะมันเคยเกิดที่หัดใหญ
2: ่
3: นะครับตอนนี้ไอ้การคุณจะลืมนะว่าระยะจากนี้ไปเนี่ยไอ้ค้าขายเนี่ยมันจะแย่ลงกำลังซื้อมันจะหดตัว
1: ครับ
3: ที่มันแย่อยู่แล้วมันจะหดตัวแล้วก็ภาพไปไฟยกเลิกไป50-60ไฟกระเป๋าเกลื่อนสนามบินเนี่ยมันเป็นภาพออกไปทั่วโลก
2: ค่ะ
3: คุณคิดว่านักท่องเที่ยวจะมาไห
2: ม
3: เป็นเราจะไปไหมเนี่ยถามจริง
1: ๆครับ
2: ค่ะ
1: แล้วเป็นสายการบินไทยด้วยนะฮะ
3: ใช่แต่คนเขาไม่มองว่าการบินไทยเขาบอกว่าไอ้นี่มันน้ำท่วมไม่เลิกสนามบินเนี่ยกระเป๋าเต็มไปหมด
1: ครับ
3: เละเทะ
1: ทำให้ชะลอการเดินทางอะไรแบบนี้ไปได้ในช่วงนี้เน
3: า
1: ะ
3: ได้อย่าลืมนะมันไฮซีซั่นนะ
1: ครับ
3: ตรงนี้แหละฮะมาจากกระทบไม่อย่าลืมว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลักใครมาไทยมันก็ต้องมาแบงคอกอ่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
3: จะไปภูเก็ตไปอะไรมันต้องมาแบงคอกอ่ะใช่ไหมไปที่ตรงคำถามเลยตอนเนี้ยเงินมันก็จะขาดมือนะต้องมาใช้จ่ายทั้งอะไรต่างผมถึงบอกว่าไอ้มาตรการเสริมสภาพคล่องตอนนี้เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะ
2: ครับ
3: โดยเฉพาะ SMB กลุ่มรายย่อยอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเลยฮะมันต้องเงินใส่กระเป๋าอ่ะ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องออกมาเยียวยาให้มันเกิดการบริโภคใช่ไหมผมทำโลจิสติกเนี่ยตอนนี้การกระจายสินค้าไปในห้างเมกะทั้งหลายเนี่ยนะห้างสรรพสินค้าทั้งหลายเนี่ยชะลอตัวนะเราอาจจะเห็นห้างตอนนั้นน่ะขายดีนะเพราะคนไปตุนแต่ช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีกันน
2: ะ
3: เพราะว่าผมเป็นคนกระจายสินค้าผมรู
1: ้ครับ
3: ใช่ไหมแล้วก็หลังจากนี้ไปเงินเนี่ยเรายังมีไอ้สองแสนล้านเนี่ยเราโยกงบมาได้ไหมบางส่วนไอ้สองแสนล้านไปช่วยพลังงานมันเวลานี้ผมพูดเสมออ่ะมันจะตายอยู่แล้วคุณไปพูดถึงพลังงานสะอาดอ่ะ
1: ครับ
3: นะใช่ไหมมันต้องออกซิเจนอ่ะนะมันต้องออกซิเจนก่อนนะผมคิดว่าตรงเนี้ยก็ต้องโยกเงินเข้ามาช่วยแล้วก็ไอ้เรื่องหนี้ที่เขาต้องมีกันมันก็ต้องพักหนี
2: ้ค่ะ
3: นะเห็นเขาก็เริ่มพูดกันแล้วนะ
1: ครับ
3: พักหนี้นี่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เสนอเรื่องนี
1: ้
3: นะลดค่างวดอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็รายไหนที่เขาพอไปได้ให้เขาฟื้นตัวได้เนี่ยก็ต้องปล่อยก็ต้องปล่อยกู้ก็ต้องให้ธนาคารของรัฐแบงก์พาณิชย์ตอนนี้อย่าไปพึ่งก็เลยนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนไอ้แก้ปัญหาน้ำเนี่ยมันก็ไอ้แปดปีข้างหน้านี้ก็ยาวไปคราวนี้ผมอยากอย่างนี้นะไอ้ครั้งเนี้ยมันคล้ายๆหัดใจเลย
1: ครับ
3: เราถอดบทเรียนเนี่ยมันเรียนอะไรเรามันต่อไปเนี่ยเราจะต้องอยู่กับเขาเหมือนอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามาตรการรับมือเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันต้องมีทั้งระดับรัฐและก็ระดับธุรกิจเพราะธุรกิจคือการจ้างงาน
2: ค่ะ
3: ระดับรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยคุณจะต้องมี 3-4 มาตรการนะคือต้องมีแผนเผชิญหน้าเมื่อกับประเทศอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็จะมีแผนเผชิญหน้าใช่มั้ย
1: ครับ
3: รับมือกันยังไงใช่ป่ะมีระบบการเตือนภัยทั้งรอบที่แล้วที่หัดใหญ่แล้วก็รอบนี้เนี่ยการเตือนภัยแทบไม่มีเลยนะ
2: ค่ะ
3: นะพยากรณ์กันแบบศัพท์วิชาการเราฟังไม่รู้เรื่องอ่ะจากนี้ไปเนี่ยระบบพยากรณ์เราอาจจะต้องมีน้ำท่วมระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4เหมือนกับที่เอลพยุเฮอริเคนนะใช่ป่ะประชาชนได้รู้1นี่มันน้ำท่วมปกตินะน้ำรอระบายอ่ะ2ไปแบบนี้ไอ้3นี่หนักแล้วนะไอ้สี่ที่กี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมนะแบบที่เข้าพยากรณ์เฮอริเคนใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องทำนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเรามีเรื่องขึ้นมาอย่างเงี้ยผมเห็นการช่วยเหลือมาช้ามาก
2: ค่ะ
3: นะผมมีธุรกิจที่หัดใหญ่โอ้โหพนักงานตอนนั้นทำงานไม่ได้เลยนะนะต้องปิดเลยเนี่ยจะเรียกกลับมาเมื่อกี้นิดหนึ่งเราควรจะมีหน่วยงานรัฐเนี่ย อย่างกองทัพอย่างเงี้ยคุณไปอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนั้น
1: อ
3: ่ะคัปเตอร์ก็มีไอ้คนติดอยู่ตามตึกอย่างเงี้ยทำไมคุณไม่ไปช่วยเหลือกองทัพเรือก็มีเรือยางมันพร้อมหมดอ่ะที่จริงเรามีหน่วยสอนชนน
2: ะ
3: ดูแลเรื่องนี้นะคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้นะสอนชนพอดีผมก็ไปทำงานร่วมกับเขาเนี่ยน
1: ะ
3: มันไปไหนอ่ะตอนที่หัดใหญ่ก็คล้ายๆกันนะกว่าการช่วยเหลือจะมาเนี่ยมันหลังจากนั้นโอ้นานมากน้ำลดแล้วคุณมาเนี่ยตอนมันจะตายเนี่ยคุณไม่มาผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยต้องปรับปรุงนะ
1: ครับ
3: แล้วอีกเรื่องนึงเนี่ยฝากไว้ด้วยอย่าเอาน้ำท่วมเป็นประเด็นการเมืองใช่ไหมมันเป็นเรื่องมันไม่มีใครพยากรณ์ได้ฮะเพราะไอ้ฝนตกหนักๆแบบเนี้ยอย่างลูกเห็บอย่างเงี้ย
1: คร
3: ับมันไม่ได้เกิดขึ้นเกิดขึ้นคุณไม่โทษคุณโทษทีนึงอ่ะ
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมทำไมลูกเห็บตกอ่ะใช่ไหมถ้ามันเป็นประเด็นการเมืองเนี่ยอย่างตอนหัดใจเนี่ยคุณก็ไปเทิดนายกเทศมนตรีนะจำได้ไหม
1: จำได้ใช่
3: ไหมเล่นเสื้ออ่วมเลยพูดที่ก็เล่นคุณอะไรอ่ะกทมเราอ่ะ
1: คุณชาติชาติ
3: คุณชาติชาติเล่นเสื้ออ่วมเลยเล่นอนุทินอีกใช่ไหมมันเป็นประเด็นทางการเมืองเนี่ยผมว่าการเมืองเนี่ยเอาเรื่องน้ำท่วมพวกนี้ออกไปได้ไหมการเมืองไม่ให้เข้าเต็มที่ฝ่ายค้านก็เข้ามาช่วยได้เต็มที่นะครับเอกชนน่ะก็ต้องเตรียมรับมือนะก็ต้องมีแผนรับความอย่างผมเนี่ยนะที่ธุรกิจผมเนี่ยมีแผนรับความเสี่ยง
2: ค่ะ
3: จำลองว่าถ้าไฟไหม้บริษัทถูกแฮกข้อมูล
1: ครับ
3: น้ำท่วมอะไรพวกเนี้ยเราจะมีมาตรการยังไงรองรับ A B C D E ใช่ไหม
2: ค่ะ
3: พวกเนี้ยผมก็คิดว่าภาคธุรกิจก็ต้องพร้อมกันทั้งรัฐบาลด้วยครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญนะฮะจากวิกฤตครั้งนี้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรับมือยังไงฮะถ้าพูดถึงหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วควรจะทำยังไงในมุมมองของผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็นายจ้างลูกจ้างฮะ
3: ระดับรัฐยังไม่ค่อยจะรับมือเลย
1: เราลองช่วยเหลือด้วยตัวเองดูครับว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ประกอบการหรือเราเป็นลูกจ้างต้องรับมือยังไงฮะถ้าเราตัดภาครัฐออก
3: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อย awareness คือไม่มีการตระหนักไม่มีการบริหารความเสี่ยงเรื่อง risk management ภายใต้เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง
1: ครับ
2: ค่ะ
3: worst case scenario นะ worst case scenario เนี่ยใช่ปะคือจำลองมันต้องจำลองไม่ใช่แค่นี้นะ
1: ครับ
3: ไฟไหม้บริษัทคุณจะทำยังไงใช่ไหมต้องมีการซ้อมนะนอกจากไอ้หนีไฟแล้วการซ้อมให้ธุรกิจมันคุณจะไปทำตรงไหนออฟฟิศอยู่ตรงไหนคลังอยู่ไหนโรงงานจะย้ายแต่ยังไงใช่ไหมมันต้องมีไลน์กรุ๊ป
1: ครับ
3: นะเกิดเหตุตรงนี้แล้วปั๊บปึ๊บไปเลยกลุ่มไหนต้องทำอะไรมีสำรองออฟสำงานสำรองยังไงอ่ะกรณีน้ำท่วมพอดีผมเคยเผชิญมาตอนปี54นี่โอเคเลยก็เลยมีแผนพวกนี้รองรับไปหมดตอนน้ำท่วมที่หัดใจอย่างเงี้ยใช่ไหมทำงานไม่ได้เพราะติดน้ำกันหมดเนี่ยเราโยกระบบเนี่ยมาทำงานที่กรุงเทพ
2: ค่ะ
3: เห็นไหมมันต้องทำอัตโนมัติผมคิดว่าต้องมีแผนนะแผนสำรองเรื่องจราจรหรือมันต้องบรรจุไว้ในแผนแล้วอาจจะรัฐบาลอาจจะโดยกระทรวงแรงงานอาจจะต้องเป็นภาคบังคับทุกคนจะต้องเสนอแผนให้กระทรวงแรงงานเป็นกลุ่มของแรงงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือต้องมีสรุปอย่างนี้ว่าต้องมีแผนนะคดีของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยอันนี้พูดถึงธุรกิจนะทั้งสำนักงานทั้งโรงงานเนี่ยมันต้องมีแผนแบบเลวร้ายที่สุดกูจะรับมือยังไง A B C D E F อย่างเงี้ยแล้วก็สำคัญเนี่ยระบบการเตือนภัยครั้งเนี้ยมันไม่มีเราไม่รู้อ่ะเขาบอกฝนตกมากตกน้อยกี่มิลนะระบายน้ำได้วินาทีและกี่มิลไอคิวบิตเมกไม่รู้เรื่องอ่
1: ะ
3: ผมว่าจากที่ไปมันต้องเป็นชัดๆอย่างที่ผมบอกอ่
1: ะ
3: น้ำท่วมระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรอย่างเงี้ยนะนะให้รู้ว่าเฮ้ยถ้ามันระดับ3นี่โอ้มันอันนี้ต้องหนีแล้วน
1: ะ
3: นะแบบที่อเมริกาเขาใช้ประกาศเฮอริเคนระดับ2ระดับ3อะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าระดับนี้มันจะต้องเกิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นฮะ
1: แต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็คือจะต้องให้ภาครัฐเนี่ยต้องตั้งศูนย์พักพิงให้เป็นหลักเป็นแหล่งด้วยใช่ไหมฮะคือบอกให้ประชาชนอพยพไปปุ๊บไม่รู้จะไปไหน
3: ไม่รู้ไหนอ่ะ
1: หรือจะไปยังไง
3: ที่พื้นวัดยังไงอาคารตรงไหนที่จะต้องเป็นที่สำรองเอาไว้คือมันต้องอยู่ในแผนหมดใช่ไหมแล้วก็กระจายไปอ่ะอย่างในกทม.อย่างเงี้ยนะไอ้เขตทั้งหลายต้องรู้ว่าตรงนี้ปั๊บต้องส่งสัญญาณไปคุณอยู่ตรงนี้ต้องไปพักตรงนี
1: ้
3: ไอ้เนี่ยนะมันเกิดซ้ำซากอ่ะอย่างที่ผมพูดหาใหญ่มันเพิ่งเกิดเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะ
1: ครับ
3: ใช่ไหมนี่มาเกิดกรุงเทพอีกนะที่ผมย้ำใจบ่อยๆเนี่ยโอ้ผมเห็นภาพเลยเพราะผมมีธุรกิจโทรน้ำรถสามวันเนี่ยผมบินไปแล้ว
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมแล้วถึงไม่ฟื้นเลยนะคนที่เจอไปเนี่ยจนป่านนี้ยังไม่ฟื้นเลย
1: โอ้โหจะปีนึงแล้วนะครับ
2: ค่ะ
3: โอ้คุณคิดดูที่มันหมดเลยนะ4เมตรเนี่ยมันไม่เหลือเลยนะธุรกิจแบงก์ก็กู้ไม่ได้ไอ้เงินกู้เก่าก
1: ็
3: ธุรกิจมันหยุดเนี่ยนะคือนึกภาพแล้วกันแบงก์เขาก็ทวงตังค์ละ
1: ครับ
2: ค่ะ
3: นะคุณทำอะไรได้อ่ะนะครับ
1: ครับสำคัญก็คือต้องมีเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบทุกข์ภัยมาตรการพักหนี้แล้วก็สินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างแท้จริง
3: ใช่ใช่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรปั๊บเนี่ยมันต้องไปทันทีเนี่ยเราดูสิเอาตอนนี้เพิ่งเห็นวีเอารถถังรถเกราะมามันอะไรอ่ะมันเล่นอะไรกันอ่ะ
1: ครับ
3: จริงไหมนี่บอกว่าเรามีอุปกรณ์นะเรามีรถไอ้รถสะท้านเนื้อสะเทินบกอะไรเนี่ยของกองทัพเรือก็มีเยอะแยะทำไมคุณไม่ออกมาเพราะว่าเราไม่ได้จำลองไงไม่ได้เตรียมไงอันนี้ถ้าจะโทษนะถ้าจะโทษรัฐบาลเนี่ยต้องโทษเรื่องนี้ว่าเฮ้ยคุณเกิดมาตั้งหลายรอบแล้วทำไมหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยต้องออกมาโดยเฉพาะไอ้การบินไทยเนี่ยเป็นภาพที่แย่มากนะตอนนี้ยังไม่จบนะฮะไอ้สินค้าคาร์โก้แรงงานที่น้ำท่วมออกมาไม่ได้เนี่ยนะยังแก้ไม่ได
1: ้ครับ
3: ใช่ไหมนี่ยังไม่จบนะสินค้าที่ส่งไปทางอากาศตอนนี้ไปไม่ได้นะ
2: ค่ะ
3: นี่ไม่จบเลยเนี่ย
1: โอ้นะฮะคือตอนนี้คนคิดแต่เรื่องกระเป๋าเดินทางอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าสินค้าที่อยู่ในคาร์โก้ที่อะไรพวกนี้ยังไม่มีใครทำข่าวเหมือนกันนะ
2: ค่ะ
3: ใช่แรงงานจมน้ำแต่ที่จริงแล้วเขาก็มีปัญหามาก่อนนะไอ้เรื่องคาร์โก้เนี่ย คนไม่มีตังค์ไม่ได้ OT ไม่ได้เพราะเขาจ้างเอาซอร์สไงนะแล้วมันพอเจอน้ำท่วมออกมาไม่ได้คุณของผมเนี่ยน้ำท่วมนะผมมารถมันทุกไปรับตามบ้านเลยนะ ในกรุงเทพเนี่ยเพราะว่ารถบรรทุกเนี่ยคันเล็กคันใหญ่ปิกอัพเนี่ยไปรับตามบ้านแล้วก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์ให้อยู่เนี่ยเช่าเนี่ยตอนนี้ยังเช่ากันอยู่เลยฮะ30 40คนเนี่ยยังเช่ากันอยู่เลยเพราะว่าเราต้องมีแผนเผชิญเหตุไง
1: ครับ
3: ใช่ไหมเราต้องยอมจ่ายเพราะถ้าคุณไม่จ่ายคนไม่ทำงานเนี่ยคุณนึกภาพนะผมตอนนั้นเฉพาะในสำนักงานเนี่ยคนขาดผมมีคนในสำนักงาน 3-400 คนเนี่ยมาทำงานไม่ได้ร้อยกว่าคน
1: อ
3: ่ะ
1: งานก็ไม่ออก
3: ใช่ไหมแล้วเราต้องบริการโลจิสติกเนี่ยส่งออกนำเข้ามันไม่มีน้ำท่วมอ่
1: ะ
3: ใช่ไหมถึงเวลาเรือมันก็มาใช่ไหมสินค้าก็ต้องไปแล้วก็ลูกค้าเขาอยู่โซน EEC โซนอะไรเขาไม่ได้น้ำท่วมกับคุณด้วยอ่
1: ะ
3: นึกออกไหมฮะ
1: คือ
3: ไปอ้างน้ำท่วมเขาก็มีคนอื่นที่น้ำไม่ท่วมอ่
2: ะ
3: นะมาให้บริการเขาพวกเนี้ยก็ฝากท่านผู้ประกอบการด้วยนะต้องทำแผนพวกนี้ไว
1: ้ครับ
3: เพราะต่อไปนี้ผมคิดว่าเราต้องอยู่กับเขาไว้นะไอ้น้ำท่วมเนี่ย
1: ครับเพราะว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดภัยเนี่ยมันมาถึงตัวเราได้นะฮะจะได้เห็นเราได้ยินคำนี้บ่อยๆนะฮะไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ50ปีไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ70ปีเดี๋ยวนี้บ่อยมากขึ้นฮะ
3: แล้วเราก็เฉยๆนะ
1: เดี๋ยวเราก็ลืมใช่ไหม
3: ลูกเห็บตกอย่างเงี้ยมันเคยเกิดไหมผม
1: ไม่เคย
2: ไม่เคย
3: ปีที่เคยเห็นนั้น
1: ในกรุงเทพนะฮะลาดพร้าวเนี่ย
3: ไม่ได้ตกเม็ดตกเม็ดนะ
1: ฮะ
3: เพราะว่าจากนี้ไปเรื่องภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะครับบ้านผมมีบ้านพักอยู่ที่นครปฐมนะนครชัยศรีเนี่ยตอนนี้จมน้ำเลยนะจมเลยนะครับไอ้บ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยจมไป2เมตรแล้วไ
2: หม
1: ครับ
3: แต่เราก็ต้องทำใจเพราะอะไรรู้ไหมฮะก็คุณอยู่ริมน้ำอ่ะ
1: ครับนะฮะนี่คือเรื่องของการถอดบทเรียนนะฮะน้ำท่วมนะฮะผลกระทบภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจที่จะต้องรำบทเรียนเหล่านี้นะฮะไปเตรียมพร้อมรับมือภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยไม่คาดฝันนะฮะวันนี้ทางรายการนะขอบคุณดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสุขครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ครับสวัสดีมากครับ
1: ครับสวัสดีครับชัดเจนฮะสำหรับผู้ที่ทำเกี่ยวกับด้านโลจิสติกนะฮะขนส่งสินค้าแล้วก็เรื่องของวิกฤตที่เกิดขึ้นรับมือกันยังไงนะฮะตอนนี้รัฐทำอะไรบ้างฮะเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะมีเกณฑ์ช่วยเหลือออกมาแล้วนะก็คือเหมาจ่าย 9,000 บาทต่อครัวเรือนอันนี้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอันนี้เยียวยาผู้ประสบภัยนะฮะส่วนพักชำระหนี้สินเชื่อจากสถาบันการเงินก็มีการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฮะลดดอกเบี้ยนะครับปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับภาระรายได้และรายจ่ายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะฮะสนับสนุนวงเงินฉุกเฉินสินเชื่อซ่อมแซมบ้านแล้วก็ฟื้นฟูธุรกิจอันนี้น่าจะเป็นของธนาคารของหน่วยงานภาครัฐคือธนาคารออมสินและธนาคารอื่นๆ นะฮะมาตรการอื่นๆล่ะประกันสังคม ใช่ไหมฮะว่างงานจากไปพิบัติได้รับเงินทดแทน 50% สูงสุด180วันประกันภัยขยายเวลาผ่อนชำระเบี้ยประกันนะฮะและยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกกรมธรรม์ใหม่และอื่นๆนะครับอันนี้คือมาตรการที่ออกมาในช่วงนี
2: ้
1: นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยที่กำลังจะเกิดน้ำกำลังจะมาคือกรุงเทพจบแล้วสิ่งที่จะต้องดูต่อไปคือฉะเชิงเทราราชบุรีแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่กำลังประสบปัญหาฉะเชิงเทรานี่ผมคุยกับทางด้านของโฆษกสทช.ฟังแล้วผมก็เป็นห่วงในใจเพราะว่าท่านบอกว่าพื้นที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่การระบายน้ำที่ค่อนข้างแบนการระบายน้ำเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาถึง1เดือนในการระบายน้ำอันนี้คุยกันเมื่อ3วันที่แล้วนะฮะก่อนที่ภัยกำลังจะมานะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ต้องติดตามดูเช่นเดียวกันนะฮะไปดูเรื่องของแก้มลิงแก้มลิงเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพนะครับผู้ว่าชัดชาติเมื่อวานนี้ออกมาชี้แจงกรณีดราม่ายกเลิกโครงการแก้มลิงฮะเมื่อวานนี้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะฮะชี้แจงกรณีดราม่าการยกเลิกโครงการแก้มลิงฮะบอกว่าไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำริแต่แก้มลิงเป็นส่วนหนึ่งในการแนวคิดในด้านการป้องกันน้ำท่วมที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้มีแนวทาง5เรื่องนะครับคือการทำเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำอุโมงค์การปรับปรุงลำคลองสภาพน้ำแล้วก็ทำคันกั้นน้ำแล้วก็แนวแก้มลิง นะฮะแนวคิดแก้มลิงยังคงนำมาใช้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีบึงหรือพื้นที่ที่รับน้ำอยู่แล้วสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงเข้ากันกับระบบระบายน้ำกรุงเทพเช่นบึงหนองบอนรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกก่อนลงทะเลบริเวณทะเลบางขุนเทียนเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ที่มีระบบน้ำหลักรองรับส่วนพื้นที่บึงกลุ่มหากพื้นที่รองรับอยู่แล้วกรุงเทพจะเน้นการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งขุดลอกคูคลองเชื่อมโยงระบบระบายน้ำมองว่าแนวทางพระราชดำริไม่ได้เป็นเพียงแก้มลิงแต่ยังมีแนวทางอื่นๆที่สามารถประกอบกันได้ทั้งการทำทางลัดน้ำการปรับปรุงคลองการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่กล่าวคือเนี่ยอันนี้ผมสรุปเองนะฮะก็คือว่าเรื่องของแก้มลิงเนี่ย เรากรุงเทพเนี่ยมีวิธีการเนี่ยที่สามารถระบายน้ำได้นอกจากแก้มลิงก็พิจารณาจากบริบทในพื้นที
2: ่
1: ก็คืออุโมงค์อุโมงค์การระบายน้ำนะครับซึ่งจะทำให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยลดผลกระทบในการที่จะเกิดน้ำท่วมนั่นเองนะฮะท่านพยายามจะบอกแบบนี้นะซึ่งพื้นที่ที่เป็นประเด็นเนี่ยนะครับที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นการดำเนินตามรูปแบบเดิมจะมีมูลค่าการเวนคืนและพัฒนาระบบรวมทั้งหมด 11,000 ล้านคือถ้าเวนคืนทำแก้มลิงจะต้องจ่ายเงิน 11,000 ล้านขณะที่แนวทางอื่นการขุดลอกการปรับปรุงคลองการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์สามารถใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกว่าในพื้นที
2: ่
1: พูดง่ายๆก็คือใช้วิธีการขุดคลองปรับปรุงคลองทางลัดน้ำทางอุโมงค์เนี่ยใช้เงินน้อยกว่าว่าอย่างนั้นเถอะประสิทธิภาพมากกว่านะครับอันนี้คือพิจารณาทางเทคนิคไม่ใช่ยกเลิกทางแนวทางในพระราชดำรินะฮะส่วนข้อกล่าวหาว่ายกเลิกโครงการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนไม่เป็นความจริงหากพื้นที่ที่เอกชนมีความเหมาะสมต้องใช้เป็นแก้มลิงกรุงเทพเนี่ยก็จะต้องเวนคืนและจ่ายค่าที่ดินนะฮะอยู่ดีจึงไม่มีเหตุผลที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนในการนำเรื่องดังกล่าวไปเชื่อมโยงเป็นการต่อต้านหรือว่ายกเลิกโครงการพระราชดำริเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะฮะกรุงเทพมหานครยังคงน้อมนำแนวทางพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ที่เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะอันนี้คุณชัดชาติออกมาชี้แจงนะฮะจากคำกล่าวของคุณอัธวิทย์คุณอัธวิทย์กล่าวโดยสรุปว่ายังไง
2: ค่ะคุณอัธวิทย์ก็มีการออกมาแถลงนะคะบอกว่าอย่าไม่อยากให้คุณชัดชาติเนี่ยตอบเลี่ยงๆนะคะคือแบบเหมารวมกับมึงรับน้ำอื่นๆนะคืออยากจะให้ตอบให้ตรงๆนะคะอย่างพื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะ 870,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในพื้นที่130ไร่เนี่ยพร้อมแล้วที่จะออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนก่อนที่จะมารับตำแหน่งในปี65นะคะแต่ว่าท่านก็บอกว่าทางคุณชาติชาติเนี่ยยกเลิกโครงการไม่ยอมเวนคืนที่ดินแล้วก็ไม่ใส่ในร่างผังเมืองกรุงเทพนะคะตรงนี้ก็มีการเหมือนถามไปนะคะในส่วนของที่คุณชาติชาติมีการชี้แจงมานะคะส่วนเรื่องของบึงคูบอนนะคะที่มีการติดตามมาตั้งแต่ปี64เนี่ยก็ชี้แจงไปหลายครั้งนะคะในปี60เรื่องของผลการพิจารณ์นะคะประชาพิจารณ์ชาวบ้านนะคะเห็นด้วยให้ทำบึงรับน้ำคูบอนนะคะต่อมาในปี62เนี่ยก็มีเอกสารของกทม.ระบุว่าโครงการผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ผ่านการพิจารณาจากสำนักงบประมาณแล้วนะคะตามมติครม.แล้วก็มีแบบภาพจำลองบึงรับน้ำแล้วรวมไปถึงมีร่างพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ปิดประกาศเอาไว้แล้วด้วยนะคะส่วนในปี65นะคะก็มีเอกสารแผนปฏิบัติงานสำนักการระบายน้ำของกทม.โครงการบึงรับน้ำคูบอนก็ยังอยู่นะคะจนกระทั่งคุณชัชชาติเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งช่วงกลางปี65โครงการก็ถูกยุติลงนะคะส่วนกรณีที่ดินบางส่วนในบึงรับน้ำคูบอนที่ตกเป็นของบริษัทเสนาเดเวลลอปเมนต์เนี่ยบริษัทไม่ได้ทำผิดอะไรจากการเป็นเจ้าของที่ดินนะคะแต่ว่าคุณอัธวิทย์บอกว่าอย่างท่านผู้ว่าเนี่ยตัดสินใจพับโครงการด้วยความเกรงใจที่ปรึกษาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็มีการถามไปนะคะ
1: ไฮไลท์อยู่ตรงนี้แหละที่เขาบอกว่ากรณีที่ดินบางส่วนในบึงรับน้ำคูบอนตกเป็นของบริษัทเสนาเดเวลลอปเมนต
2: ์
1: บริษัทไม่ได้ทำอะไรผิดจากการเป็นเจ้าของที่ดินแต่ท่านผู้ว่าตัดสินใจพับโครงการนี้ด้วยความเกรงใจที่ปรึกษาของท่านหรือไม
2: ่
1: เพราะก่อนเข้ามาร่วมทีมชัดชาติที่ปรึกษาคนดังกล่าวยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทเสนาเดเวลลอปเมนต
2: ์
1: ซึ่งปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งอยู่อันนี้คือคำถามที่คุณอัธวิทย์ถามดังๆไปยังผู้ว่าชัดชาตินะฮะผู้ว่าชัดชาติตอบมาแล้วเมื่อกี้เนาะ
2: ค่ะ
1: บอกว่าไม่ได้ไปเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนติดตามดูในประเด็นนี้นะฮะไฮไลท์อยู่ตรงนี
2: ้
1: นะฮะส่วนอีกเรื่องนึงฮะโอ้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะ2สัปดาห์เนี่ยที่มีข่าวลือเสียงเล่าอ้างว่าไทย PBS กับอสมทเนี่ยจะรวมกัน
2: ค่ะ
1: นะก็รัฐมนตรีสุภมาศ
2: ค่ะ
1: ผมมาบอกใช่ไหม
2: ค่ะ
1: บอกว่า ไม่มีไม่มีนะฮะเรื่องของการรวมกันนะครับแต่ล่าสุดฮะอันนี้ใหม่ทิศทางนึงนะฮ
2: ะ
1: ไทย PBS นะฮะผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาฮะขณะนี้สสภูมิใจไทยนำโดยคุณสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อและมือกฎหมายพรรคภูมิใจไทยได้เสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมพรบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551หรือไทย PBS นะก็คือแก้ไขว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะจะต้องทำประชาพิจารณ์เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่30กันยายนถึง14ตุลาคมผ่านเว็บไซต์สภาผู้แทนราษฎร www.parliament.go.th/section77เอาแค่นี้ก่อนละกันเพราะมันยาวนะฮะพูดง่ายๆจะทำประชาพิจารณ์เริ่มต้น30กันยานี้แล้วนะครับพูดง่ายๆเข้าไปได้แล้วน
2: ะ
1: เรื่องของไทย PBS เขียนเป็นข้อกฎหมายยาวยืดสรุปให้ง่ายๆก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยไทย PBS เนี่ยเขารับเงินเนี่ยแหล่งรายได้ของไทย PBS ก็คือภาษีบาป คือกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายยาสูบนะฮะบุหรี่กับสุราเนี่ยก็ส่งเงินเข้ากองทุนนี
2: ้
1: แล้วเงินกองทุนนี้เนี่ยก็นำไปใช้ในการบริหารงานของไทย PBS นะครับคุณสุภชัยเนี่ยก็จะมีการแก้ไขคือกฎหมายเนี่ยที่จะแก้ไขเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากแหล่งรายได้เป็นเงินงบประมาณเป็นเงินงบประมาณของรัฐบาลนะฮะคือกฎหมายเนี่ยมันยาวมากผมสรุปอย่างนี้ละกันสรุปแหล่งรายได้นะฮะว่าจะยกเลิกเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเงินของรัฐบาลนะฮะก็คือเงินงบประมาณนั่นนะครับเพื่ออะไรฮะบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของภาครัฐรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา26นะฮะและพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐปี61นะครับก็จะต้องนำเงินรายได้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเกี่ยวข้องกับสุรายาสูบที่เป็นเงินบำรุงโดยไม่ต้องส่งให้รายได้แผ่นดินเพื่อให้รักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นมาตรฐานเดียวกันนะฮะเปลี่ยนแหล่งรายได
2: ้
1: คำถามอยู่ที่ว่าไทย PBS เนี่ยเป็นสื่อสาธารณะนะครับปกติเนี่ยเขารับเงินจากภาษีบาปทำให้เรื่องของการนำเสนอแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยสามารถพูดทั้งเชิงบวกเชิงลบกับรัฐบาลได้วิพากษ์รัฐบาลได้ 100% แต่พอตรงนี้ถ้าเกิดกฎหมายนี้ผ่านนะฮ
2: ะ
1: แหล่งเงินเปลี่ยนเป็นต้องรับเงินงบประมาณจากรัฐบาลทิศทางการนำเสนอข่าวจะต้องเปลี่ยนไปหรือไม่ จะคือเมื่อรับเงินจากงบประมาณแล้วเนี่ยการนำเสนอข่าวจะวิพากษ์การทำงานรัฐบาลได้ไห
2: ม
1: แนวทางการนำเสนอข่าวจะถูกปรับหรือไม
2: ่
1: อันนี้เป็นคำถามที่ถูกตั้งเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเงินงบประมาณเนี่ยที่เราบอกว่าเราต้องรัดเข็มขัดลดอะไรภาครัฐเนี่ยแล้วจะเอาเงินงบประมาณเนี่ยไปจ่ายตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมันก็ดูย้อนแย้งกันเป็นประเด็นที่สองอันนี้คือสิ่งสำคัญสองเรื่องเนี่ยที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับแต่ยังไงเนี่ยก็ไปรับฟังความคิดเห็นไปทำประชาพิจารณ์กันในเว็บไซต์นะฮะของสภาผู้แทนราษฎรฮะ www.parliament.go.th/section77นะฮะลองเข้าไปตรวจสอบกันดูเพราะจะมีคำถามที่น่าสนใจหลายคำถามอะเชิญชวนฮะเรื่องของการทำประชาพิจารณ์เพราะกฎหมายหลายฉบับออกมาเนี่ยประชาชนไม่ทราบจริงๆว่ามีประชาพิจารณ์ตอนไหนนะครับ
2: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่31การบำเพ็ญตบะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยพื้นที่54จังหวัดพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยพื้นที่54จังหวัดพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ปี2569และเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
8: นางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมเร่งเปิดทางน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
9: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจในเส้นทางคมนาคมที่มาเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักพร้อมเร่งเปิดทางด้วยการดูดเลนขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดร่องน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงสู่ทะเลนอกจากนี้พื้นที่คูคลองและแหล่งน้ำต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำและเส้นทางระบายน้ำลงสู่ทะเลได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่เร่งกำจัดวัชพืชขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอื่นๆเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อใช้ในการเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพื้นที่จังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำชับทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิการชดเชยเยียวยาตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติลดความกังวลประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติน
10: างอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.จังหวัดสรุปรายละเอียดหลักเกณฑ์ของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมเชิญนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันก่อนนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกรมธรรม์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ให้ความคุ้มครอง3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกา7นาทีรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกา7นาทีรายการเกาะติดเลือกตั้งกับกกต15นาฬิกา7นาทีรายการเสียงชุมชนคนบ้านเรา16นาฬิกา7นาทีรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกา7นาทีรายการหมุนตามวัน18นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18นาฬิกา30นาทีรายการรอบรู้เรื่องราว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการแอตตะโกลา21นาฬิกา7นาทีรายการเพลงดังฟังก่อนนอน22นาฬิกา7นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23นาฬิกา7นาทีรายการเพลงประทับใจไปจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076421

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาท
4: ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้นะครับทางสวทรนองรับหน้าที่ออกอากาศร่วมกันกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันนะครับได้แก่สวทพังงากระบี่ภูเก็ตและสวทตะกั่วป่านะครับผมวันนี้2 ตุลาคม 2569เป็นวันศุกร์นะครับแล้วก็เป็นวันทำงานในรอบสัปดาห์นี้ท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับรู้สึกว่าฝนฟ้าก็จะเริ่มห่างหายไปแล้วนะมีแสงแดดเปรี้ยงปร่างมาเลยประมาณวันถึง2วันที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรเราก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้พยากรณ์อากาศวันนี้ช่วงเช้านะครับที่ผ่านมาไปเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37องศานะครับเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับข้ามมาที่ฝั่งภาคใต้นะครับอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับก็คือภาพรวมมีฝนลดน้อยลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่สถานการณ์นะครับอุทกภัยที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภช.นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้ความสำคัญสูงสุดกับชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนโดยจัดลำดับพื้นที่ให้การช่วยเหลือตามระดับความเดือดร้อนนะครับให้ส่งทีมเข้าถึงชุมชนที่ถูกตัดขาดและใช้หลัก1พื้นที่1ข้อมูลแล้วก็เตรียมกำลังพลเครื่องสูบน้ำเรือรถกู้ภัยแล้วก็เครื่องจักรให้พร้อมเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดได้เลยนะครับรวมถึงให้เตรียมรับกับฝนระลอกใหม่นะครับระหว่างวันที่4-5ตุลาคมนี้ให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสักท่าจีนและแม่กลองเตรียมอพยพเคลื่อนย้ายทรัพย์สินนอกจากนี้นะครับยังได้คิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนซึ่งภาครัฐนะครับจะจัดซื้อประกันภัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเมื่อวานนี้นะครับไปจนถึง1ตุลาคมปีหน้าก็คือ2570และจะมีการต่อประกันภัยทุกปีเลยนะครับซึ่งคุ้มครอง3ภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยนะครับภัยจากน้ำท่วมวาตภัยภัยจากลมแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับซึ่งเป็นการคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีน้ำล้อมเกิน7วันก็ได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้ามีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับก็จะมีความคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนพร้อมกำชับฝ่ายปกครองทุกระดับเร่งช่วยเหลือประชาเร่งประชาสัมพันธ์สิทธิและก็เงื่อนไขให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงประโยชน์จากโครงการนี้อย่างทั่วถึงนะครับนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ยังได้เตรียมเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีอยู่ที่มีที่อยู่อาศัยประจำแล้วก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยช่วงระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ที่ผ่านมาครอบคลุมกว่า65จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับโดยเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนะครับก็คือวันนี้เวลา 8:00 นเป็นต้นไปหรือนะครับมายื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และสำนักงานเขตในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับแต่นะครับจะต้องมีหลักเกณฑ์ครอบคลุม4กรณีดังต่อไปนี้นะครับ
1ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2ถูกน้ำท่วมติดต่อกันเกิน7วัน3นะครับถูกน้ำล้อมจนดำรงชีวิตตามปกติไม่ได้เกิน7วันนั่นเองก็คือหมายความว่าบ้านเราไม่โดนน้ำท่วมนะแต่บริเวณรอบข้างเนี่ยโดนน้ำท่วมจนไม่สามารถออกไปไหนได้นั่นเองและ4นะครับสำหรับผู้ที่พักอาศัยในอาคารสูงแล้วก็แม้น้ำไม่ถึงชั้นที่เราพักแต่แล้วก็ไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติได้เกิน7วันโดยผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตประสบสาธารณภัยหรือเขียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนั่นเองนะครับกรณีที่4นี่ก็คือคนที่อยู่ชั้น2ชั้น3ชั้น4ก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าน้ำไม่ได้ท่วมเข้าห้องเรานะแต่ชั้น1นี่น้ำท่วมไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับสามารถมายื่นเรื่องหรือว่าขอใช้สิทธิ์ได้ที่แอปพลิเคชันนะครับโครงการประกันภัยเพื่อภัยพิบัติของประชาชนนั่นเองเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้เพื่อเป็นประธานร่วมกันประชุมคณะกรรมการร่วม JC ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวครั้งที่23เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้านและติดตามผลการเยือนประเทศลาวนะครับของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาครอบคลุมด้านการเมืองและความมั่นคงการค้าการลงทุนพลังงานความเชื่อมโยงสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนการปราบปรามยาเสพติดการหลอกลวงทางออนไลน์แล้วก็การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนพร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีของประเทศลาวนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แน่นแฟนและเห็นพ้องที่จะเพิ่มความร่วมมือในทุกมิติรวมถึงผลักดันเป้าหมายการค้า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 370,000 ล้านบาทภายในปี2570นี้นะครับแล้วก็มีการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนความมั่นคงทางพลังงานและการเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งทางถนนและก็ทางรถไฟซึ่งไทยนะครับได้สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศลาวเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าทางบกและทางรางเชื่อมโยงไทยลาวจีนเวียดนามรวมถึงการพัฒนาสะพานมิตรภาพและการปรับปรุงกฎระเบียบด้านศุลกากรการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขนส่งสินค้านอกจากนี้นะครับทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดนโดยเฉพาะการสกัดกั้นยาเสพติดและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะข้ามแดนมลภาวะข้ามแดนนะครับซึ่งไทยพร้อมที่จะสนับสนุนประเทศลาวด้านการฝึกบุคลากรการทำฝนหลวงการจัดการไฟป่าทั้งนี้นายศรีหศักดิ์ได้เยี่ยมชมเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีแผนพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและศูนย์กระจายสินค้าสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและก็เป็นการกลางในการเชื่อมโยงของภูมิภาคนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สาวลูกสาวมาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันลื่นจริงๆถ้าแม่ลื่นล้มเราจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันลื่นน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะนั่งก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
4: ช่วงคัดข่าวมาคุย
5: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่นะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่าทุกขภัยนะที่เราเห็นภาพตามสื่อโซเชียลต่างๆนะครับก็คือน้ำท่วมเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเนาะยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ที่เราเห็นกันจนคุ้นชินก็คือนะครับมีรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยยานพาหนะถูกน้ำท่วมนะครับเนาะโอ้โหนะครับน่าจะเป็นไม่รู้กี่คันเลยนะครับบางครั้งก็ท่วมเกือบมิดหลังคาเลยดังนั้นทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าทางสคบนะครับก็ได้มีคำสั่งให้สคบเนี่ยช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมโดยประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แล้วก็พร้อมย้ำรถยกต้องเป็นธรรมนะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับสั่งนางสาวสุวรรณมาศอิสระภักดีก็สั่งให้ทางสคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถเลยแล้วก็ประเมินราคาซ่อมฟรีนะครับในส่วนของค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมนะครับซึ่งขณะนี้ก็เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากทางสคบแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและประสานหน่วยงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายนะครับทั้งนี้เมื่อรถถูกน้ำท่วมก็เดือดร้อนอยู่แล้วประชาชนยังต้องหารถยกเองหาอู่ซ่อมอีกทั้งยังต้องรับภาระค่างวดดังนั้นจึงได้ให้ทางสคบประสานความช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยให้รู้ว่าจะติดต่อใครมีส่วนลดหรือสิทธิอะไรบ้างรวมถึงไม่ให้ประชาชนถูกซ้ำเติมด้วยค่าขนย้ายหรือว่าค่าซ่อมที่ไม่เป็นธรรมนะครับในส่วนสำหรับการเคลื่อนย้ายรถนะครับทางสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรแล้วก็ได้รับแจ้งว่าสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันนะครับโดยสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกแล้วก็รถสไลด์ตามต้นทุนอย่างที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคานอกจากนี้นะครับทางประชาชนยังสามารถสอบถามบริการรถยกจากบริษัทประกันภัยได้อีกหนึ่งช่องทางซึ่งการบริการดังกล่าวไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าของบริษัทเท่านั้นแต่ก็ต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนจะใช้บริการนะครับเมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมทางสคบได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้กับประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนะครับในส่วนของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแจ้งว่าผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและค่าบริการตรวจเช็ครวมถึงตรวจสภาพรถฟรีนะครับซึ่งประชาชนควรติดต่อศูนย์บริการของรถยี่ห้อที่ใช้เพื่อสอบถามสิทธิส่วนลดและก็ระยะเวลาที่เข้าร่วมมาตรการก่อนนำรถเข้าซ่อมด้านการเคลมประกันนะครับทางสคบก็ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงและคุ้มครองของตามกรมธรรม์สำหรับรถยนต์นะครับสันดาปแบ่งการประเมินความเสียหายเป็น5ระดับตั้งแต่น้ำท่วมถึงพรมพื้นรถเบาะนั่งส่วนล่างและคอนโซลด้านหน้าในส่วนบนของคอนโซลหน้าจนถึงจมน้ำทั้งคันนะครับ จึงขอให้ผู้บริโภคถ่ายภาพระดับน้ำและความเสียหายไว้เป็นหลักฐานหากมีเหตุสุดวิสัยจนถ่ายภาพไม่ได้หมายความว่าจะหมดสิทธิ์เรียกร้องนะครับสามารถสอบถามปัญหาการเคลมได้ที่สายด่วนคปพ1186นะครับและกรณีที่ยังมีภาระนะครับยังผ่อนรถอยู่ทางสคบก็หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยลดค่างวดแล้วก็ขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยขอให้ติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือนะครับซึ่งนางสาวสุภมาได้ย้ำว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งราคารายการซ่อมและก็เงื่อนไขการบริการให้ชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือว่าการซ่อมรถสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับหรือที่สคบหรือจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วก็ประสานการช่วยเหลือโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เดือดร้อนนะครับเกี่ยวกับรถโดนน้ำท่วมก็ลองติดต่อไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่จังหวัดนะครับกระบี่กันบ้างนะครับทางจังหวัดกระบี่เชื่อมความสัมพันธ์5จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้อนรับเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นะครับเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ15 นาฬิกาน้องๆเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและสงขลานะครับพร้อมพี่เลี้ยงรวม132คนลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของลูกปัดโบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวมถึงเป็นสถานที่ในการสร้างสรรค์นำเสนอผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่ตลอดจนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับซึ่งบรรยากาศก็การเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เป็นไปอย่างคลึกคลื้นนะครับน้องๆก็ต่างตื่นเต้นให้ความสนใจกับการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างมากหลายคนก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพกันอย่างสนุกสนานเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งได้มีการพูดคุยกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนๆจากต่างพื้นที่ทั้งนี้ก็เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมก่อให้เกิดแรงบันดาลใจน้องๆมุ่งมั่นพัฒนาตนเองพัฒนาถิ่นที่อยู่ตลอดจนพัฒนาสังคมให้มีความสันติสุขต่อไปนะครับจากกระบี่ไปที่จังหวัดพังงานะครับนายเอกรัตน์หลีเซนรองเลขาธิการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้นำโครงการนะครับนำเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่41ฝั่งอันดามันจำนวน120คนเข้าศึกษาดูงานณมัสยิดปากีสถานบ้านบางคลีตำบลนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่2จากการประกวดและประเมินแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ในการศึกษาดูงานครั้งนี้นะครับซึ่งเยาวชนรับฟังการบรรยายเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของมัสยิดปากีสถานบ้านบางคลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงเรื่องราวการก่อตั้งมัสยิดการสืบทอดศาสนาอิสลามตลอดจนบทบาทของมัสยิดที่มีต่อคนในชุมชนแต่ละช่วงเวลาทำให้เยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญของมัสยิดในฐานะศูนย์กลางด้านศาสนาและก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนในชุมชนนอกจากนี้นะครับเยาวชนยังเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทางศาสนาอิสลามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชุมชนพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำชุมชนผู้ที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นโดยมีนางสาวอัสมาสารีรัตน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลนาเตยพร้อมผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและก็ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมัสยิดศาสนาและวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนแก่คณะอย่างอบอุ่นนะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ที่มุ่งเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้เรียนรู้จากสถานที่จริงสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายและก็ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความเคารพและเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ ไปต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเทศบาลนครภูเก็ตแถลงความพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักปี2569คาดว่านะครับจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 140,000 คนมีเงินสะพัดกว่า 1,300 ล้านบาทเลยนะครับที่บริเวณหน้าศาลเจ้าปุดจ้อนะครับอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายสุภโชคและอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลและก็ภาคีเครือข่ายรวมแถลงข่าวในกิจกรรมนานาสาระกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ทั้งนี้ประเด็นสำคัญก็คือการแถลงความพร้อมการจัดการประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยเชิญชวนประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกันสืบสานเที่ยวงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตครบรอบ201ปีนะครับระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้เป็นเวลา9วัน9คืนซึ่งจะมีพิธียก เสาโกเต้งในช่วงเย็นวันที่9ตุลาคมนะครับโดยนับเป็นวันประกาศการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการทางด้านนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้กล่าวว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งการปรับภูมิทัศน์ตกแต่งพื้นที่รอบเมืองอย่างสวยงามไม่ว่าจะเป็นการประดับธงสีเหลืองสัญลักษณ์งานประเพณีถือศีลกินผักการตกแต่งจุดเช็คอิน3จุดสำคัญก็คือแยกธนาคารชาเตอร์แลนด์มาร์คยอดฮิตที่มีน้องหมีชาเตอร์แบร์ยักษ์นะครับสีเหลืองสดใสรอต้อนรับผู้มาเยือนนะครับร่วมกับการอัญเชิญองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำประเพณีมาประดับเด่นตระหง่านบริเวณสนามหญ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลจุดที่2คือวงเวียนสุรินทร์วงเวียนหอนาฬิกานะครับที่ตกแต่งด้วยประติมากรรมมังกร3ตัวแสงสีที่งดงามและจุดที่3ก็คือวงเวียนสุริยะเดชวงเวียนน้ำพุตลาดสดร่วมกับธนาคารออมสินตกแต่งด้วยปิ่นโตเถาใหญ่ยักษ์นะครับหรือว่าชั้นปิ่นโตที่สื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ตในการหิ้วปิ่นโตไปรับอาหารเจจากโรงครัวตามอ้ามต่างๆซึ่ง3พิกัดนี้พร้อมให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเดินเท้าสัมผัสบรรยากาศด้วยความศรัทธาแล้วก็บันทึกภาพความทรงจำตลอดประเพณีถือศีลกินผัก9วัน9คืนนะครับในส่วนทางด้านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสำนักงานภูเก็ตได้เปิดเผยถึงการคาดการตัวเลขนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ตช่วงวันเวลาดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 140,000 คนซึ่งมีนักกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเชื้อสายจีนจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นสิงคโปร์มาเลเซียส่งผลให้อัตราการจองห้องพักในเขตอำเภอเมืองพุ่งสูงเกือบร้อยละ80และคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า1,300 ล้านบาทนะครับดังนั้นนะครับเทศบาลนครภูเก็ตจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมแต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าสีขาวเพื่อร่วมชำระร่างกายนะครับจิตใจให้บริสุทธิ์ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่10ถึง18ตุลาคมนี้ตลอด9วัน9คืนที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับที่เรือนจำจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองให้การต้อนรับนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดระนองและเป็นประธานในพิธีเปิดป้าย Inspired byพินเซตเรือนจำจังหวัดระนองโดยมีนางสาวสาธิกาสามสีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับซึ่งในโอกาสนี้นะครับนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมก็รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของเรือนจำจังหวัดระนองนะครับโดยมีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองจากนั้นได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมภายในเรือนจำพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาการฝึกทักษะอาชีพและการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคมนะครับซึ่งภายในกิจกรรมประกอบด้วยการตรวจเยี่ยมแดนการศึกษาห้องสมุดพร้อมปัญญาห้องเรียนและการฝึกอบรมร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขังรวมทั้งตรวจเยี่ยมโรงงานฝึกวิชาชีพช่างไม้กิจกรรมศิลปะบำบัดการตัดผมงานจักสานและแดนระหว่างตลอดจนตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลและก็มอบของใช้จำเป็นแก่ผู้ต้องขังที่ป่วยผู้ต้องขังผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางนะครับ ในส่วนของพิธีเปิดป้ายอินพายส์บายพินเซตเรือนจำจังหวัดระนองได้มีการนำเสนอจัดแสดงผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพของผู้ต้องขังหญิงภายนอกเรือนจำอาทิการนวดเพื่อสุขภาพอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์งานฝีมือของผู้ต้องขังพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับหลังจากที่ไปรับฟังบทเพลงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับจังหวัดระนองร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติขยายผลคดีไอซ์นะครับ2.4 ตันตรวจค้น5จุดแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณ77ล้านบาทเลยนะครับเมื่อวานนี้ที่บริเวณแพปลาหมู่ที่5ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นะครับบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.กองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพบกและฝ่ายปกครองดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดระนองเพื่อสืบสวนขยายผลและก็ตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติซึ่งการแถลงผลการปฏิบัตินานนะครับมีนายปิยสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.ร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนายวิทวัฒน์สุคันธรสผู้อำนวยการกองคดียาเสพติดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวนะครับสืบเนื่องจาก DSI กองคดียาเสพติดร่วมกันกับปปส.และกองทัพเรือได้จับกุมยาไอซ์ประมาณ 2.4 ตันนะครับซึ่งจะมีมูลค่าในการส่งออกประมาณ 3,000 ล้านบาทพร้อมผู้ต้องหาอีก8รายก่อนที่จะทำการขยายผลการสืบสวนสอบสวนเป็นคดีพิเศษนะครับและก็พบว่ามีพฤติการมีลักษณะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมจึงดำเนินการสืบสวนขยายผลไปยังบุคคลครับแล้วก็ยึดทรัพย์สินรวมถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อมาระหว่างวันที่30กันยายนถึง1ตุลาคม2569หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บูรณาการกำลังเข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมายจำนวน5จุดในพื้นที่จังหวัดระนองสามารถตรวจยึดและก็อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเรือประมงกว่า50ลำที่ดินสิ่งปลูกสร้างรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประมาณ30คันรวมถึงบัญชีธนาคารกว่า50บัญชีรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดและก็อายัดประมาณ77 ล้านบาทเลยนะครับซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อสกัดกั้นและตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดที่ใช้เส้นทางทางทะเลนะครับตลอดจนติดตามทรัพย์สินและเส้นทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและก็ขยายผลไปยังบุคคลทรัพย์สินเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้นะครับการตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินการตามกฎหมายซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงของทรัพย์สินการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะครับไปปิดท้ายกันที่นะครับเหล่ากาชาดจังหวัดระนองขอเชิญชวนผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงแล้วก็จิตศรัทธาทุกท่านร่วมกันทำบุญสร้างกุศลครั้งใหญ่ด้วยกับการบริจาคโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคมนี้นะครับเพื่อหาโลหิตสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งวันที่15ตุลาคมนะครับบริเวณกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25อำเภอเมืองจังหวัดระนองวันที่20ตุลาคมที่ห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดระนองและปิดท้ายวันที่28ตุลาคมนะครับที่วิทยาลัยเทคนิคระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่มีจิตศรัทธาร่างกายแข็งแรงมาร่วมกันให้โลหิตให้ชีวิตและส่งต่อพลังแห่งการให้ด้วยกันนะครับผมและนี่คือทั้งหมดของรายการนะครับอันดามันวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือพายุฝนวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยย้ำทุกจังหวัดเตรียมรับมือพายุฝนวันที่4ถึง5ตุลาคมนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้เริ่มปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยทุกหน่วยงานได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตอย่างเร่งด่วนมีการบูรณาการความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานสื่อสารและประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพลดความคลาดเคลื่อนความกังวลและป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนพร้อมกันนี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งด้านกำลังบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารศูนย์พักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้มีความพร้อมขั้นสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีชนันทิดาฝังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์อุทกภัยรวม31จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า 1.2 ล้านครัวเรือนนายนิรัตพงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมรวม31จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม179อำเภอ 1,279 ตำบล 9,339 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,245,581 ครัวเรือนสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่ร่วมกับมวลน้ำระบายจากภาคเหนือไหลมาสมทบในพื้นที่ภาคกลาง สำหรับภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑลและภาคตะวันออกอาทิสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมชลบุรีนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครสวรรค์และกาญจนบุรียังคงเป็นพื้นที่รับมวลน้ำสะสมส่งผลให้ระดับน้ำส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครระดับน้ำเริ่มลดลงกรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศ
7: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดโดยเร็วขณะที่ห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ส่วนผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ความร่วมมือชะลอการส่งออกประมาณ30-50%และเลื่อนแผนส่งออกออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศขณะที่กรมการค้าภายในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบและเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายไข่ไก่จากแหล่งผลิตถึงประชาชนโดยตรงบุริมปรัชภาภาครายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไป
9: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร 076-421-05

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเล่าข่าวอนามันทางสวทเกต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความถี่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายไปอีก4คลื่นความถี่ด้วยกันค่ะใน3จังหวัดในพื้นที่ฝั่งอันดามันรวมภูเก็ตด้วยเป็น4จังหวัดนะคะ5สถานีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวทระนองค่ะ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงาค่ะ FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรวมไปถึงสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะในพื้นที่ฝั่งอันดามันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่กันกับคุณผู้ฟังในช่วงของเวลา10นาฬิกาไปจนถึง11นาฬิกาด้วยการจากนั้นก็ไปเชื่อมโยงเครือข่ายรับสัญญาณต่อจากสวทพังงานะคะสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะที่รับสัญญาณรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะโดยสวทภูเก็ตเป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณไปให้ผู้ฟังได้ติดตามรับทราบการในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ10นาฬิกาโดยประมาณจนถึง11นาฬิกาวันนี้อยู่กับดิฉันณวพันธ์พรายพันธ์ค่ะแล้วก็รวมไปถึงน้องหนึ่งสราวุธทองสงด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้รับไม้ต่อมาจากสวทระนองนะคะที่หยิบยกข้อมูลข่าวสารมานำเสนอให้ผู้ฟังได้ติดตามรับทราบการในรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะซึ่งมี2ช่วงด้วยกันที่อยากจะให้คุณฟังได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและข่าวใต้รายวันค่ะซึ่งข่าวเด่นประเด็นร้อนยังคงเกาะติดในเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึง65จังหวัดทั่วประเทศด้วยซึ่งทางนายกรัฐมนตรีสั่งการเน้นย้ำในการบูรณาการข้อมูลข่าวสารให้เป็นข้อมูลเดียวนะคะในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เชื่อมโยงในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในช่วงนี้ด้วยนอกเหนือจากนั้นค่ะหลายส่วนเลยทีเดียวในเรื่องของมาตรการเยียวยาแล้วก็การขึ้นทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะส่วนข่าวใต้รายวันวันนี้ค่ะหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังในหลายประเด็นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปร่วมในพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยท่านเก่าหรือว่าท่านเดิมนั้นพลตำรวจตรีสินเลิศสุขขุมค่ะผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนก็ส่งมอบนะคะขออภัยคุณฟังค่ะส่งมอบงานในหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะให้กับทางด้านพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสนะคะซึ่งก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตท่านใหม่นี่แหละเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์ของผู้การท่านใหม่นะคะผู้การออสมาฝากคุณฟังด้วยรวมไปถึงในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมในช่วงของงานถือศีลกินผักกันแล้วแหละนะคะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนองด้วยรวมไปถึงจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับน้องๆเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะที่ไปทัศนศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่และในส่วนของจังหวัดพังงาวันนี้เรามีในส่วนของเพลงบอกนะคะของชาวมอแกรนในพื้นที่จังหวัดพังงามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนหรือว่าข่าวใต้รายวันพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดค่ะ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: ในการเงินที่สำคัญที่สุดข้องไหวเก๋าคือการใจแข็งค่ะเงินเก็บก้อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบดอกให้ลูกล้านจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อศักดิ์ศรีและความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสูงวัยที่พึ่งพาตนเองได้ครบเครื่องเรื่องสูงวัยมิติด้านเศรษฐกิจ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
5: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละค่ะคุณฟังอยู่ในรายการเล่าข่าวอันดามันทางสวทเกต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และก็เชื่อมโยงเครือข่ายไปอีก4สถานี3จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดระนองก็รับฟังกันได้ทางสวทระนองค่ะพื้นที่จังหวัดพังงาก็รับฟังกันได้ถึง2คลื่นความถี่ด้วยกันก็สวทพังงาและสวทตะกั่วป่าแล้วก็รวมไปถึงสวทกระบี่ด้วยนะคะเริ่มข่าวแรกในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะสั่งการ ขออภัยกับคุณฟังครับสั่งการบูรณาการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนะคะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเตรียมรับมือพายุฝนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลเองก็มีก็ได้เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะแล้วก็จะติดตามสถานการณ์เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะล่าสุดก็เปิดเผยแล้วค่ะว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้เริ่มปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็อยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนั้นเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตอย่างเร่งด่วนต้องบูรณาการความช่วยเหลือให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผู้ประสบภัยอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะแล้วก็เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานสื่อสารและประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลแล้วก็คลายข้อกังวลและป้องกันไม่ให้ประชาชนนั้นเกิดความสับสนค่ะพร้อมกันนี้ค่ะจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในช่วงของวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะคะทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็ทุกหน่วยงานเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งด้านกำลังบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารศูนย์พักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคแล้วก็แผนเผชิญเหตุเพื่อให้มีความพร้อมสูงที่สุดในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นก็คือความห่วงใยใส่ใจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะมีข่าวในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งวันนี้เป็นวันแรกค่ะคุณผู้ฟังคะวันที่2ตุลาคมเป็นวันแรกที่เริ่มลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็65จังหวัดผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะคุณผู้ฟังคะเปิดให้ลงทะเบียนการเมื่อตั้งแต่เวลา ขออภัยค่ะคุณผู้ฟังครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยค่ะคุณฟังคะหรือว่าปภ.เนี่ยนะคะได้มีการแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของ15พฤษภาคมถึง30กันยายนที่ผ่านมาครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะโดยเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้วันแรกค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาค่ะคุณฟังคะแล้วก็สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่องค์การหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะในพื้นที่ของในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยรวมไปถึงสำนักเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี4กรณีดังนี้ค่ะกรณีที่1คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายส่วนกรณีที่2คือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปค่ะกรณีที่3คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรง

ข่าวสารเหล่านี้ได้นะคะกับหน่วยงานราชการหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนี่แหละค่ะก็สามารถขึ้นทะเบียนทางรัฐได้ด้วยผ่านแอปพลิเคชันหรือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ไปได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนค่ะครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่านั้นเป็นผู้รับเงินนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านด้วยก็เข้าไปตรวจสอบกรณีที่เราประสบอุทกภัยได้นะคะสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะคะประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางอย่างบอกแล้วค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยค่ะขออภัยค่ะซึ่งการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะคุณผู้ฟังคะระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในทันทีนะคะแล้วก็ประชาชนสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ค่ะโดยเปิดลงทะเบียนวันนี้วันที่2ตุลาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะหรืออย่างที่บอกแล้วค่ะว่าสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะคะแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเจ้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมแล้วนะคะทางสคบเองค่ะได้มีการสรุปมาตรการช่วยเหลือประชาชนรถยนต์เสียหายจากน้ำท่วมด้วยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านนางสาวสุภมาอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบค่ะเดินหน้าประสานความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยรถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครอบคลุม6ด้านสำคัญค่ะผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริการรถยกและรถสไลด์ประสานเจ้าที่ตำรวจแล้วก็สมาคมรถยกให้บริการในราคาที่เหมาะสมสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191ย้ำนะคะว่าสามารถขอความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วน191ค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะมีการประเมินราคาซ่อมฟรีร่วมมือกับทางสมาคมอู่กลางการประกันภัยพร้อมส่วนลดอะไหล่ค่าแรงและบริการตรวจเช็ครถจากผู้ผลิตรถยนต์บางยี่ห้อด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีในการช่วยเหลือการเคลมประกันภัยการประสานคปภ.การให้คำแนะนำการเรียกร้องค่าสินไหมตามความเสียหายจริงและเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ที่สายด่วน1186ย้ำนะคะว่าถ้าเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับกรมธรรม์สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน1186ค่ะนอกจากนั้นก็มีการให้ความช่วยเหลือภาระหนี้ประสานธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการพักชำระหนี้ต้นขออภัยค่ะพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายเวลาชำระหนี้โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะช่วยในเรื่องของผู้ใช้รถเช่าผู้ประสานก็จะมีการประสานสมาคมรถเช่าไทยเพื่อที่จะยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเสียหายจากน้ำท่วมและจัดหารถทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะด้านที่6ค่ะก็มีการช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยแหละค่ะกำชับผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขบริการอย่างชัดเจนหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบค่ะสายด่วนสคบคุณผู้ฟังสามารถจำไว้ได้นะคะตอนนี้เราไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยหรือประสบอุทกภัยในเรื่องใดก็แล้วแต่ว่าเราได้รับผลกระทบจากการถูกเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะจำไว้เลยค่ะว่าสายด่วนสคบคือหมายเลข1166ค่ะสามารถโทรเข้าไปสอบถามได้นอกนั้นจะมีในส่วนของแอปพลิเคชัน OCPB นะคะConnect ด้วยเป็นเว็บไซต์ของสคบค่ะ www.ocpd.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศค่ะไปได้ที่สารกลางจังหวัดทั่วประเทศมีสำนักงานสคบนะคะคอยให้บริการพี่น้องประชาชนผู้บริโภคอยู่หากไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนี่แหละค่ะก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นควรที่จะถ่ายภาพระดับน้ำและความเสียหายของรถไว้เป็นหลักฐานก่อนซ่อมด้วยนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบแล้ว
แล้วก็นอกจากนั้นก็คือก่อนหน้านี้ก็

เน้นย้ำแล้วนะคุณฟังคะว่าเรานอกเหนือจากเราตรวจสอบหรือว่าเราถ่ายภาพเก็บไว้แล้วเราอย่าลืมที่จะตรวจสอบสิทธิประกันภัยของเราด้วยแล้วรวมไปถึงในส่วนของส่วนลดด้วยแล้วก็เงื่อนไขการช่วยเหลือจากศูนย์บริการหรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายหลังประสบอุทกภัยก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้ย้ำเลยทีเดียวค่ะในเรื่องนี้ก็ถ้าเราข้อกังวลอันไหนมากที่สุดก็สอบถามได้ที่สคบนะคะเป็นสายด่วน1166ค่ะนี่ก็คือข่าวเด่นประเด็นร้อนที่หยิบยกมาพูดคุยให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบในช่วงของรายการเล่าข่าวอนามันทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เชื่อมโยงอีก4สถานีด้วยกันในพื้นที่3จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์และสวทตะกั่วป่าค่ะ90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเอาละค่ะเราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันค่ะ

นี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสูทรระนอง FM 107.25 MHz สูทรกระบี่ FM 98.5 MHz สูทรพังงา FM 100 MHz สูทรตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสูทรภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.

0: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
1: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: ค่ะอยู่กันในช่วงของข่าวใต้รายวันในรายการเล่าข่าวอนามันทางโซลทมเกต FM 96.75 เมกะเฮิร์ตเชื่อมโยงไปอีก4สถานีด้วยกันในพื้นที่3จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะโซลทกระบี่โซลทพังงาโซลทตะกั่วป่าและโซลทระนองอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังผู้ชมกันนะคะในช่วงของรายการเล่าข่าวอันดามัน วันนี้อยู่กับดิฉันวพันธ์พลายพันธ์ค่ะขออภัยอาจจะต้องมีการกระแอมหรือไอนิดนึงร่างกายสุขภาพยังไม่กลับเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นักในช่วงนี้นะคะเนื่องจากอาการเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกินเอาละค่ะเป็นห่วงผู้ฟังด้วยยังลืมนะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะผู้ฟังก็เมื่อวานนี้ในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีกิจกรรมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านเทศบาลนครภูเก็ตค่ะได้มีการจัดกิจกรรมนานาสาระนะคะกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตในการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมนะคะต้อนรับพี่น้องประชาชนมวลมหาชนนะคะในการเดินทางมาร่วมกิจกรรมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะคะทางด้านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนายสุภโชครองเพชรก็แถลงข่าวร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นทางผอ.ททสำนักงานภูเก็ตแล้วก็อาร์มนะคะผู้จัดการอาร์มหลายๆอาร์มเลยในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตในเรื่องของการเตรียมความพร้อมซึ่งจุดเด่นสำคัญทางเทศบาลนครภูเก็ตได้มีการจัดเตรียมนะคะตกแต่งเมืองไว้คอยต้อนรับผู้มาเยือนในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักแล้วคุณผู้ฟังใครที่เดินทางในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตจะเห็นได้แล้วว่ามีการจัดจุดเช็คอินไว้แบบสวยงามเลยทีเดียวทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยแสงสีเสียงแล้วก็เป็นภาพที่เชื่อว่าถ้าถ่ายภาพไปแล้วเป็นภาพความประทับใจอย่างเช่นบริเวณแยกธนาคารชาเตอร์นะคะหรือว่าชาเตอร์แบงค์นั้นก็มีพี่หมีชาเตอร์แบงค์นะคะมาอยู่ในชุดของประเพณีถือศีลกินผักแล้วก็ในมือนั้นก็คือถืออ่องหลายหรือว่าสับปะรดด้วยก็ถือว่าเป็นเครื่องไหว้หรือว่าของไหว้ในช่วงของงานประเพณีถือศีลกินผักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตละค่ะมีความหมายเลยทีเดียวแล้วก็มีปิ่นโตยักษ์นะคะที่บริเวณวงเวียนน้ำพุนะคะก็ไปได้ไปเก็บภาพความประทับใจได้ปิ่นโตยักษ์นั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารอมสินค่ะนอกเหนือจากนั้นบริเวณสี่แยกหรือว่าแยกหอนาฬิกาก็มีการตกแต่งด้วยมังกร3ตัวด้วยกันบอกได้เลยว่ากลางค่ำกลางคืนด้วยแสงสีเสียงเสียงไม่มีสิเนาะขอไปนิดนึงแสงสวยมากใครไปเก็บภาพความประทับใจอย่าลืมนะคะเข้ามาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงของเทศประเพณีถือศีลกินผักก็ไปถ่ายภาพเช็คอินกันได้แล้วก็ยังมีในส่วนขององค์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยบริเวณสนามหญ้าธนาคารชาเตอร์แบงก์นะคะไปเก็บภาพความประทับใจได้นอกเหนือจากนั้นทางนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้การอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาด้วยสิ่งหนึ่งค่ะที่เมื่อวานนี้ทางด้านนายกแตนหรือว่านายกสุภโชครองเพชรเน้นย้ำในเรื่องของการทำ MOU ร่วมกับอาร์มทุกอาร์มละค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการขยะต้นทางนะคะเพื่อที่จะลดปริมาณขยะก่อนเข้าสู่บ่อกำจัดขยะหรือว่าศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตในขณะลดปริมาณขยะในช่วงของงานประเพณีถือศีลกินผักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต้องยอมรับว่าอากาศในช่วงนี้แปรปรวนค่ะมีทั้งแดดมีทั้งฝนเพราะฉะนั้นบ่อฝังกลบขยะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตก็มีปริมาณขยะที่สะสมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นก็อาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยมากนะถ้าเราช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางก็อาจจะส่งผลไม่ใช่อาจสิส่งผลดีเลยแหละในส่วนของกลิ่นต่างๆด้วยนะคะก็ฝากไปด้วยละกันใครเข้ามาพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะร่วมด้วยช่วยการบริหารจัดการขยะหรือว่าลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่เกริ่นตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วค่ะว่าเมื่อวานนี้ได้ไปร่วมพิธีส่งมอบหน้า าที่ของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านเดิมท่านเก่าก็คือพลตำรวจตรีเสรีสุขคุ้มค่ะได้รับแต่งตั้งรับตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนก็ส่งมอบงานในหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้กับทางด้านพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์แนวนโยบายในการขับเคลื่อนงานของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตแล้วค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์หรือว่าเสียงท่านผู้การออสนะเขาเรียกกันว่าผู้การออสพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยรายละเอียดกันต่อค่ะ
4: ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนและขอบคุณท่านตำรวจและพี่น้องประชาชนที่ของจังหวัดภูเก็ตทุกท่านครับผมมารับตำแหน่งในวันนี้วันแรกนะครับซึ่งแนวทางในการทำงานของผมได้กล่าวไว้ในตอนที่รับมอบตำแหน่งไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับนโยบายในการทำงานซึ่งพรุ่งนี้ท่านผู้จัดการตำรวจภาค8ท่านก็จะมารับตำแหน่งใหม่พร้อมกับประชุมมอบนโยบายรวมทั้งวันที่9ตุลาคมท่านผู้จัดการแห่งชาติและท่านพลเอกสำราญนวลมาก็จะมอบนโยบายให้กับตำรวจทั่วประเทศซึ่งทั้งตร.และทั้งบช.จะมอบนโยบายที่เราจะนำมาปฏิบัติเป็นหลักนะครับโดยยิ่งสิ่งที่ท่านพลเอกจิตรรัตน์พันเพชรผู้จัดการแห่งชาติท่านเดิมที่ท่านฝากหกอุดมการไว้นะครับที่จะต้องให้ตำรวจเรารุ่นหลังเนี่ยดำเนินการต่อทั้งหมดเนี่ยผมจะนำมาในการปฏิบัติในการทำงานเป็นหลักแต่ส่วนในของภูเก็ตเราซึ่งเป็นพื้นที่เมืองท่องเที่ยวที่มี513ตารางกิโลเมตร3อำเภอจะมีทั้ง17ตำบลนะครับแล้วก็ทีนี้พวกเราอยากจะที่เน้นมากที่สุดเนี่ยคือการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็นำมาสู่เรื่องของนักท่องเที่ยวในวันที่4ถึง9ที่ทางผู้สื่อข่าวท่านได้ถามมานะครับทางกองทัพสหรัฐนะครับโดยเรือจอร์จเดอะมันดีบุชมีกำลังพลกว่า 5,000 นายที่จะขึ้นมายกบกขึ้นบกแล้วมาพักที่เราใช่ไหมครับอันเนี้ยเป็นเวลาเร่งด่วนวันนี้บ่าย2ผมจะประชุมร่วมกับทางตำรวจวิชิตท่านผู้กำกับการท่านรองผู้การที่ทำงานร่วมกับปราบเพื่อวางมาตรการแนวทางในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภูเก็ตภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเพราะนั้นเนี่ยถ้าภูเก็ตมีความปลอดภัยสูงสุดมันก็จะยกระดับมาตรฐานระดับประเทศนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับสำหรับแนวทางการทำงานพวกเราไม่มีพระเอกคนเดียวไม่มีภารกิจยิ่งใหญ่ใดจะสำเร็จลงได้ด้วยคนเพียงคนเดียวเพราะนั้นการทำงานเป็นทีมสำคัญที่สุดทีมสำคัญที่สุดตำรวจประชาชนผู้สื่อข่าวและพวกเราทุกคนนะครับช่วยกันนะครับขอบคุณมากๆครับ
3: ค่ะนั่นก็คือเสียงทางด้านพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตค่ะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านพูดที่เราฟังกันเนี่ยคือท่านทำการบ้านมาดีเนาะก็มีข้อมูลในมือเยอะมากแล้วก็หลักคิดสำคัญของทางด้านผู้การออสหรือว่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตท่านนี้ล่ะค่ะพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสก็เน้นย้ำในเรื่องของประชาชนต้องปลอดภัยนักท่องเที่ยวต้องมั่นใจตำรวจต้องมีศักดิ์ศรีและผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุขในการทำงานเน้นย้ำในเรื่องของการทำงานเป็นทีมบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนหรือทุกหน่วยงานรวมไปถึงสื่อมวลชนค่ะในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีภารกิจเร่งด่วนละค่ะที่ท่านบอกในส่วนของการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับทหารอเมริกันที่จะมาพักในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็เชื่อมั่นล่ะค่ะว่าในส่วนนี้หากว่าการดูแลพื้นที่นะคะแล้วก็การทำงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนการขับเคลื่อนเมืองหรือว่าความปลอดภัยก็จะมาในระดับแรกๆเหมือนกันติดตามการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการทำงานของทางท่านผู้การออสหรือว่าพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตกันได้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตในเน้นในเรื่องของความปลอดภัยพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมั่นใจด้วยส่วนทางด้านพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะได้มีการต้อนรับเมื่อวานนี้นะคะต้อนรับเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะไปทัศนศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะเด็กๆ เนี่ยมีความสุขมากเลยก็มาจังหวัดภูเก็ตแล้วเนาะแล้วก็เข้าพังงาแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปยังจังหวัดกระบี่นะคะก็เป็นการต้อนรับค่ะในการศึกษาดูงานของพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะก็ถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่และก็กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่จะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้แหละค่ะให้กับน้องๆเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้แล้วก็อยู่ในช่วงของทัศนศึกษาในพื้นที่ฝั่งอันดามันด้วยนอกเหนือจากนั้นค่ะในส่วนของ ของจุดที่น้องๆไปทัศนศึกษาไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะเนี่ยก็มีในส่วนของลูกปัดโบราณที่จะต้องให้น้องๆเขาได้ศึกษานะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมไปถึงสถานที่ในการสร้างสรรค์นำเสนอผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่ค่ะบรรยากาศนะคะก็สนุกสนานมีความสุขครื้นเครงเลยทีเดียวค่ะที่น้องๆเข้าไปเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันบอกว่าเป็นไปอย่างคึกคักครื้นเครงน้องๆมีหน้าตานี่สดใสมากมายเลยทีเดียวก็ต้อนรับน้องๆ นะคะจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับน้องๆในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ฝั่งอันดามันในวันที่5ตุลาคมนี้นะคะติดตามกันได้ความเคลื่อนไหวต่างๆผ่านเพจของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ทั้งฝั่งอันดามันเลยนะคะนอกจากนั้นไปติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของจังหวัดระนองเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ค่ะโดยทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะก็เดินหน้าเตรียมความพร้อมแล้วนะคะเพื่อที่จะร่วมกันสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยเชื้อสายจีนค่ะโดยก็ระยะเวลาเดียวกับของจังหวัดภูเก็ตแล้วค่ะ 10-18 ตุลาคมนี้นะคะซึ่งทางเทศบาลระนองเองจังหวัดระนองเองก็หลายภาคส่วนให้บริการหรือว่ารอต้อนรับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดระนองไว้แล้วด้วยเหมือนกันโดยมีล่าสุดเองของทางจังหวัดระนองนะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเองก็มีการเตรียมความพร้อมในการประชุมหน่วยงานต่างๆละค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ ขออภัยค่ะคุณฟังครับอำนวยความสะดวกแล้วก็ต้อนรับผู้มาเยือนในช่วงของงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดระนองด้วยเป็นการสืบสานวัฒนธรรมเก่าแก่นะคะแล้วก็ทางจังหวัดระนองค่ะเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมถือศีลกินผักละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์และลดละเลิกอบายมุขทุกประเภทซึ่งเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนองเชื้อสายจีนปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะแล้วก็ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะก็มีการเตรียมในเรื่องของการดำเนินการตามมาตรการควบคุมสินค้าและราคาพืชผักในช่วงของงานประเพณีถือศีลกินผักด้วยนะคะมีการเตรียมวางแผนในการลงไปสุ่มตรวจนะคะผู้ประกอบการเพื่อที่จะไม่ให้ผู้บริโภคนั้นถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะนอกเหนือจากนั้นก็คือมาตรการดูแลความปลอดภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของปภ.จังหวัดระนองเองร่วมกับเทศบาลเมืองระนองสถานีตำรวจในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมขานรับมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนการจัดงานตลอด9วันก็คือ10ถึง18ตุลาคมนี้นะคะเป็นความงดงามในมวลเสน่ห์ของชาวจังหวัดระนองค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ปิดท้ายกันเลยทีเดียวกับรายการเล่าข่าวอนามันในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569กับทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปอีก4สถานีด้วยกันสวทกระบี่สวทระนองสวทตะกั่วป่าและสวทพังงาแต่สุขสัปดาห์นี้ค่ะใครที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตอย่าลืมนะคะแวะได้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางค่ะกับงานสีสันอันดามันนะคะที่จะอยู่กับพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมนะคะบอกว่ามีทั้งอาหารเครื่องแต่งกายเสื้อผงเสื้อผ้าเครื่องประดับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวในงานสีสันอันดามันครั้งที่4ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางนะคะไปจนถึงวันที่4ตุลาคมใครที่มาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็แวะเที่ยวแวะชมซื้อสินค้ากันได้ปิดท้ายรายการค่ะดิฉันต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนและหลังจากที่ดิฉันลาไปแล้วอยากจะให้ไปติดตามมวลเสน่ห์ความงดงามของภาษาแล้วก็ท่วงทำนองสะท้อนอัตลักษณ์ของชาวมอแกรนบ้านทับปลาค่ะเป็นเสน่ห์เพลงบอกโมแกรนบ้านทับปลานะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวหลังจากที่ดิฉันลารายการแล้วไปติดตามมนต์เสน่ห์ของชาวโมแกรนก็ได้วันนี้ดิฉันนภพันธ์พรายพันธ์ค่ะน้องหนึ่งสราวุธทองสงและทีมงานสวทภูเก็ตต้องขออนุญาตลาผู้ฟังในรายการเล่าข่าวน้ำมันไปก่อนนะคะเจอกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะคะวันนี้ดิฉันนภพันธ์พรายพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชุมชนชาวมอร์แกลนที่มีวิถีชีวิตผูกพันอย่างลึกซึ้งกับทะเลและป่าชายเลนที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งทำมาหากินแต่ยังเป็นศูนย์รวมของความเชื่อพิธีกรรมและความศรัทธาที่มีต่อบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สืบ

0: วิถีชีวิตเหล่านี้เพลงบอกชาวเลได้ทำหน้าที่เป็นวัฒนธรรมชุมชนที่สะท้อนการสืบทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลังเป็นองค์ความรู้ที่ผูกพันกับบุคคลผู้รู้ในชุมชนโดยเฉพาะแม่เพลงและลูกคู่ที่ร่วมกันสืบทอดทำนองถ้อยคำและธรรมเนียมการร้องจากประสบการณ์ตรง
1: ประวัติความเป็นมาของชุมชนนะครับก่อนหน้านะครับชุมชนของเราก็เคยถูกระดมไปสร้างบ้านแปลงเมืองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่นพระเจ้าจันทรภานุนะครับซึ่งทีนี้พอเราไปอยู่ตรงนั้นชาวมอเกนก็ได้รับวัฒนธรรมอย่างเช่นเพลงบอกโนราแล้วก็การปลูกข้าวซึ่งชาวมอเกนของเราจะปลูกข้าวเก่งแล้วก็มีการขับร้องเพลงบอกโดยชุมชนลำปีเป็นชุมชนเดียวที่มีการแสดงพื้นบ้านแบบนี้ครบวงจรหลังจากนั้นก็ได้ขยายพื้นที่มาเป็นชุมชนบ้านทับ

บอกกล่าวและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ศาลพ่อตาหลวงจักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนในวันศาสตร์เดือน10ตามความเชื่อและคำสั่งสอนของบรรพบุรุษพวกเขาต้องออกจากชุมชนเพื่อไปขอสิ่งของจากชุมชนหรือหมู่บ้านอื่นทุกปีข้าวสารหรือสิ่งของที่ได้รับจากการร้องเพลงบอกตามหมู่บ้านต่างๆนอกจากจะใช้ดำรงชีพแล้วส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้ในพิธีกรรมและการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษเพลงบอกจึงเป็นดั่งสื่อกลางที่เชื่อมโยงโลกของผู้มีชีวิต

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงศึกษาธิการพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเกือบ 1,000 แห่งใน29จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กระทรวงศึกษาธิการสรุปความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 1,000 แห่งสั่งเร่งระดมงบประมาณและถุงยางชีพพร้อมส่งทีมอาชีวะลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
7: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วด้านการช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษากว่า23ล้านบาทสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 19,417 ชุดพร้อมทีมฟิกอิทเซ็นเตอร์6แห่งส่วนสถานศึกษาเอกชนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ243แห่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำงานและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดราชบุรีประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน4อำเภอหลังน้ำท่วมกระทบประชาชนในพื้นที่
8: นางสาวทิติลักษ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกหนังสือประกาศกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ครอบคลุม21ตำบลส่วนอำเภอบ้านโป่งครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัดตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันพะและพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลง และอำเภอปากท่อครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงการคลังโดยกำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายหลังหิมะถล่มทับค่ายพักแรมในเทือกเขาหิมาลัยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและยังสูญหายอีก1รายจากเหตุการณ์ที่หิมะถล่มทับค่ายพักบริเวณฐานของยอดเขาหิมาลุงหิมานซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างที่คนงานกำลังกางเต็นท์และติดตั้งเชือกเพื่อเตรียมต้อนรับนักปีนเขาต่างชาติโดยเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มฤดูปีนเขาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ทางด้านนายตุนสิงกูรุงประธานสมาคมมัคคุเทศก์ภูเขาแห่งชาติเนปาลระบุว่ามีโอกาสน้อยมากที่ผู้สูญหายที่เหลือจะรอดชีวิตและอาจยุติปฏิบัติการค้นหาเร็ววันนี้ทั้งนี้การท่องเที่ยวและการปีนเขาได้สร้างงานให้กับชาวเนปาลหลายหมื่นคนแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเร่งให้ทานน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทำให้คนงานบนภูเขาต้องเผชิญความเสี่ยงอันตรายมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร 076-421-055

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เสน่ห์ภาษาถิ่นไทยไม่เหมือนใครในโลกเอกลักษณ์ท้องถิ่นคือรากเหง้าความงดงามของชาติ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีเจ้า
8: สบายดีสุภูสุนาม
4: เหนืออีสานกลางใต้ต่างร้อยเรียงความหลากหลายล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจความภูมิใจแห่งแผ่นดินเอกลักษณ์ท้องถิ่นเอกลักษณ์ชาติไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทางสวทพงา FM 100 MHz นะในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่2ตุลาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องอากันเช่นเคยนะในวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะพร้อมที่จะเดินทางรวมไปถึงพร้อมที่จะทำกิจกรรมเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของใครหลายคนนะก็ขอให้มีความสุขนะคะรวมไปถึงดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยหนึ่งในนั้นค่ะช่วงนี้พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นโซนของภาคกลางเองนะคะก็อาจจะมีฝนตกรวมไปถึงน้ำท่วมนะก็มีพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นทางด้านของรัฐบาลเองนะเขาก็ได้มีการเยียวยานะคะมอบในส่วนของโครงการดีๆรวมไปถึงเงินที่จะมาอุดหนุนนะคะผู้ฟังนะในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวน้องฮามีเรื่องราวเหล่านี้รวมไปถึงเรื่องราวในพื้นที่ของจังหวัดพังงา นะคะกับกิจกรรมอีกหลากหลายกิจกรรมกันเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยู่ในตัวเมืองพังงาเองหรือทุกพื้นที่ในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเนี่ยก็จะเห็นธงนะคะเป็นธงสีเหลืองนะคะบ่งบอกถึงเทศกาลกินเจค่ะบอกได้เลยนะคะว่าปีนี้เนี่ยมีอะไรเป็นพิเศษมากมายเลยนะคะสำหรับเทศกาลกินเจในพื้นที่ของจังหวัดพังงาทั้ง8อำเภอนะคะทั้ง7อำเภอนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวน้องหามีเรื่องราวเหล่านี้นำมาพูดคุยกันนะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้แล้วกันค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะฟังผลงานเพลงเพราะๆนะโทรมาหลังไมค์กันได้ค่ะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะ

าละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังกับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะก็ได้มีการออกประกาศฉบับที่2กันแล้วนะคะในส่วนของเตือนนะคะว่าอาจจะมีอากาศแปรปรวนนะระหว่างวันที่4-7 ตุลาคม 2569ค่ะก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักมากนะคะบางแห่งโดยทางด้านของวันที่4ตุลาคมนี้นะคะก็จะเป็นโซนของภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคอีสานนะและระหว่างวันที่5-6 ตุลาคมนะคะก็จะเป็นโซนของภาคเหนือภาคกลางนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกนะคะภาคใต้ตอนบนส่วนอีสานก็มีฝนลดลงนะคะในวันที่7ค่ะตุลาคมนะคะก็จะเป็นโซนของตะวันตกนะคะของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆก็ฝนก็จะมีอัตราที่ลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตจากกรมอุตุนิยมวิทยาในส่วนของสภาพอากาศในปัจจุบันนะคุณผู้ฟังก็เตรียมความพร้อมนะคะว่าใครอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะในช่วงวันไหนที่อาจจะมีฝนตกก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะผู้ฟังกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการบูรณาการนะคะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยยามทุกจังหวัดค่ะเตรียมรับมือพายุฝน4-5ตุลาคมนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็ได้เป็นประธานการประชุมนะคะกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์หรือว่าความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีการเปิดเผยนะคะว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้เนี่ยเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะโดยจะมีทุกหน่วยงานเนี่ยได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่ที่เกิดภาวะวิกฤตอย่างเร่งด่วนค่ะรวมไปถึงมีการบูรณาการความช่วยเหลือนะคะเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงและได้มีการเน้นย้ำนะคะให้ทุกหน่วยงานนี้ล่ะค่ะสามารถที่จะเข้าไปนะคะในส่วนของไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนะคะสะดวกแล้วก็อาจจะต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพแล้วก็ลดความวิตกกังวล นะคะป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความสับสนได้ค่ะพร้อมกันนี้เองนะคะผู้ฟังจากการที่สถานการณ์หรือว่าการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็อาจจะพบนะคะว่าในช่วงวันที่4-5 ตุลาคมนี้เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงนะคะที่อาจจะเกิดพายุฝนครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ของประเทศจึงได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะรวมไปถึงทุกหน่วยงานนะจัดเตรียมนะคะมาตรการเพื่อที่จะรองรับนะคะอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆอาหารศูนย์พักพิงหรือเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อที่จะให้มีความพร้อมขั้นสูงสุดนะคะในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีกันด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเองค่ะผู้ฟังก็ต้องมีการติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงส่งกำลังใจกับพี่น้องประชาชนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะตกในส่วนของน้ำท่วมนะคะรวมไปถึงได้รับผลกระทบนะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกของรายการนะเดี๋ยวช่วงที่2ค่ะผู้ฟังน้องฮามีเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงอัปเดตนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาได้มีการต่ออายุนะใครที่ยังไม่ได้กดยืนยันรับสิทธิ์นะคะอย่าพลาดกันเลยทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียสิทธิ์หลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวน้องอามีเรื่องราวเหล่านี้นำมาอัปเดตกันนะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้ค่ะมาไปกับทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงของรายการรอยเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

ส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิตอล

ล่ะค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะเมื่อกี้ก็เป็นผลงานเพลงของเสน่ห์นางไพรนะคะที่สายจากทางบ้านนะมาเกาะหมากน้อยได้ขอคันเข้ามานะน้องหาก็ได้มีการมอบไปแล้วนะคะในส่วนของผลงานเพลงเพราะๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะฟังผลงานเพลงเพราะๆนะคะก็สามารถที่จะโทรมาหลังไมค์กันได้นะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460ค่ะ511นะคะในช่วงของรายการเรื่องอันดามันก็จะมีการอัปเดตแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกับฟังข้อมูลข่าวสารนะคะช่วงนี้ค่ะผู้ฟังนะคะในวันนี้เนี่ยตรงกับวันที่2นะ2ตุลาคมนะคะก็ถือว่าเป็นวันแรกค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเปิดให้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะ65จังหวัดผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเริ่มตั้งแต่ในช่วงเช้าของวันนี้นะคะตั้งแต่8นาฬิกานะคะ8โมงเช้านะซึ่งทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีอยู่ที่อาศัยอยู่นะคะอาศัยเป็นประจำนะซึ่งเกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนะคะครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2นะคะตุลาคมตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปหรือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกนะคะในการที่จะลงทะเบียนสามารถที่จะยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะสำนักเขตนะคะในกรุงเทพมหานครพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี4กรณีด้วยกัน4กรณีในที่นี้ค่ะผู้ฟังก็ได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันนะคะรวมไปถึงทรัพย์สินก็เกิดความเสียหายค่ะ2ก็คือกรณีที่น้ำท่วมขังติดต่อเกินกว่า7วันขึ้นไป3นะคะกรณีที่อยู่อาศัยประจำนี่แหละค่ะถูกน้ำล้อมรอบนะจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติสามารถที่จะติดต่อกันนะคะติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปและลำดับถัดไปค่ะกรณีที่อยู่อาศัยเป็นประจำในอาคารที่สูงที่น้ำท่วมไม่ถึงนะคะเป็นผู้ประสบภัยนะคะพักอาศัยแล้วก็ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนะคะโดยเขาจะครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดนะคุณผู้ฟังและกรุงเทพมหานครนะคะก็ต้องไปดูนะว่ามีพื้นที่ไหนบ้างอันนี้น้องฮาคร่าวๆไปก่อนนะว่าจะมีทางด้านของกระบี่ขอนแก่นนะคะชัยนาทชัยภูมิเชียงใหม่เชียงรายตรังนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปเช็คได้เลยนะว่าในพื้นที่ไหนที่เขาได้ขอบเขตนะจังหวัดเนี่ยที่เขาให้เนี่ยจะมีจังหวัดไหนบ้างก็สามารถที่จะไปติดตามได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถที่จะยื่นนะคะขอรับความช่วยเหลือนะคะตามที่เราได้รับผลกระทบทั้ง4กรณีที่น้องหาได้เกริ่นไปนะคะว่ามีกรณีไหนบ้างว่าเราเนี่ยได้รับผลกระทบมากกว่า7วันเกินกว่า7วันหรือเปล่าก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนนะคะช่องทางแรกก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะแล้วก็เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและประชาชนสามารถที่จะติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ค่ะโดยเขาจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาตอนเช้าวันนี้ละตอนเช้าวันนี้ละผู้ฟังเป็นต้นไปนะสองก็คือสามารถที่จะยื่นเอกสารด้วยตนเองนะคะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกันด้วยนะคะก็อย่าลืมนะใครที่อยู่ในเกณฑ์ที่น้องหาได้เกริ่นไปก็สามารถที่จะไปติดต่อได้เขามีด้วยกันถึง2ช่องทางนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันเพราะว่าส่งกำลังใจนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้มีการคาดการณ์เนี่ยว่าอาจจะมีฝนตกนะคะบางพื้นที่ที่น้องหาได้เกริ่นไปแบ่งเป็นภาคนะว่าใครอยู่โซนไหนภาคกลางภาคใต้นะคะก็ต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็บูรณาการหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราหรือว่าจะเป็นทางด้านของปปเองนะคะรวมไปถึงผู้ใหญ่บ้านกำนันต่าง
่างๆนะคะรวมไปถึงตัวเราเองเนี่ยถ้าใครอยู่ที่โซนที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำนะคะผู้ฟังก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าช่วงเวลาไหนที่มันจะเกิดภัยช่วงเวลาไหนที่อาจจะเกิดน้ำท่วมหรือว่าภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราสามารถที่จะเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่ให้ตัวเราเองแล้วก็ทรัพย์สินของเราแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยห่างไกลจากเรื่องของสิ่งเหล่านี้ค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นช่วงที่2นะเดี๋ยวส่งต่อผลงานเพลงนี้แล้วกันนะคะแล้วก็กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะเดี๋ยวจะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วกันนะคะมาอัปเดตกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงนี้เผื่อว่าคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะหรือว่าในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่อาจจะมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดพังงาก็ได้ค่ะ

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฟุ้นพีเอ็มซ่องจุดหาสูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคทเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฟุ้นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะจบไปแล้วนะคะสองผลงานเพลงเพราะๆนะเมื่อกี้ก็เป็นผลเงินเพลงนะคะสุดยอดถังพร้าวนะคะจากสวทตะกั่วป่านะคะมอบให้กับแฟนรายการทุกท่านนะคะรวมไปถึงสถานีที่ร่วมรับสัญญาณกันด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟัง 11:46 นกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะโดยทางด้านของจังหวัดพังงานี้ล่ะค่ะเขาได้มีการประชุมนะรับรองพื้นที่นะคะที่จะรับนะคะในการปลดรกพิษสุนัขบ้าค่ะระดับอำเภอเดินหน้ารักษานะคะสถานภาพ5อำเภอพร้อมรับรองใหม่3อำเภอค่ะโดยมีทางด้านของนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานนะคะในรูปแบบของการประชุมนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่บริเวณห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงาค่ะเพื่อพิจารณาแล้วก็รับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอตามหลักเกณฑ์การประเมินแล้วก็รับรองการสร้างพื้นที่นะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาแล้วก็รักษาสถานภาพพื้นที่ค่ะในส่วนของโรคพิษสุนัขบ้าของอำเภอเกาะยาวอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอกระโปงรวม5อำเภอนะคะพร้อมพิจารณาการรับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอรับรองใหม่นะของอำเภอเมืองพังงาอำเภอไทเหมืองอำเภอกุระบุรีค่ะรวมด้วยกันถึง3อำเภอนะคะเพื่อที่จะให้การดำเนินงานควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่องกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่มีการประชุมแล้วก็มีการเดินหน้าสถานภาพ5อำเภอพร้อมที่จะรับรองใหม่อีก3อำเภอกันด้วยค่ะผู้ฟังก็รวมด้วยกันถึง8อำเภอก็ครบนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงานะกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังก็มีการจัดขึ้นทุกๆปีแล้วกันนะก็เป็นพูดอย่างนี้ก็ว่าได้นะผู้ฟังเพราะว่าหนึ่งในนั้นค่ะในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47กันแล้วนะคะในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะน้องๆได้เดินทางมาในพื้นที่ของจังหวัดพังงาแล้วก็มีการร่วมกิจกรรมแล้วก็ไปดูนิทรรศการนะคะทัศนศึกษาที่จังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงในพื้นที่จังหวัดพังงา นะคะอย่างที่ผ่านมาก็ไปดูในส่วนของศึกษาวิถีชีวิตนะคะที่มัสยิดปากีสถานนะคะที่บางคลีนะคะผู้ฟังรวมไปถึงไปเยือนพิพิธภัณฑ์เบญจรัตน์นะคะซึ่งล่าสุดค่ะเขาจะมีการเปิดพิธีอย่างเป็นทางการก่อนที่น้องๆเนี่ยค่ะจะไปพักนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์นะคะที่เรามีการเตรียมไว้นะคะซึ่งพิธีเปิดก็จะตรงกับวันจันทร์นะคะจันทร์ที่5นะคะจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงของเวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะก็จะมีทางด้านของคณะกรรมการผู้มีเกียรติครอบครัวอุปถัมภ์แล้วก็เยาวชนพร้อมกันนะคะที่ห้องประชุมใหม่ฟ้านะคะหลังจากนั้นค่ะในช่วงของเวลา 13:30 นะคะก็จะมีทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ก็จะเดินทางมาถึงห้องรับรองนะคะ 14:00 เป็นต้นไปค่ะผู้ฟังก็จะมีการเปิดพิธีแล้วก็จะมีทางด้านของประธานในพิธีที่น้องฮาร์ดได้เกริ่นไปนะคะก็จะเดินทางมาถึงนะคะทางนี้ทางนั้นเองค่ะผู้ฟังในส่วนของสวทพังงาเองก็ได้มีการรับถ่ายทอดเสียงนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะรับชมบรรยากาศรวมไปถึงจะมีการถ่ายทอดนะคะผ่าน NBT นะคะที่จะนำภาพบรรยากาศต่างๆในส่วนของภารกิจในครั้งนี้เนี่ยในส่วนของโครงการสานใจไทยสุขใจใต้รุ่นที่47ให้พี่น้องประชาชนทั้งบ้านนะคะแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่น้องๆได้เดินทางเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลานะคะได้รับชมนะคะในส่วนของภาพบรรยากาศพิธีเปิดนะคะก็จะมีทางด้านของผู้แทนเยาวชนนะคะก็จะมีการกล่าวแสดงความรู้สึกและผู้แทนครอบครัวอุปถัมภ์นะคะก็จะมีการแสดงความรู้สึกเหมือนกันนะคะและจะมีทางด้านของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะนายพรัตน์เพชรหยวนก็กล่าวต้อนรับและนายเอกรัตน์หลีเซนรองเลขาธิการมูลนิธิสันใจไทยสุขใจใต้ก็จะกล่าวรายงานนะคะหลังจากนั้นก็จะเปิดพิธีพร้อมมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้ที่สนับสนุนโครงการค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเปล่านะคะผู้ฟังเพราะว่าเขาได้มีการจัดการอยู่ทุกๆปีนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่รุ่นที่47นะคะเพราะว่าเขาจะทำให้น้องๆเยาวชนที่เดินทางมาหลักต่างจังหวัดนะคะได้มีการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่นะคะอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ได้ทำกิจกรรมหลากหลายอย่างเรียนรู้ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะเพื่อที่จะไปต่อยอดแล้วก็ผลกระทบที่ได้นะคะอะไรที่ได้บ้างสามารถที่จะนำไปกลับไปใช้กับสภาพแวดล้อมที่ตัวเองอยู่นะคะหรือว่าจังหวัดที่ตัวเองอยู่นั่นเองนะคะผู้ฟังนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มอบให้กับน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะโดยเขาที่จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของเคารพถึงความแตกต่างตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนจากต่างพื้นที่นั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ติดตามก็ได้นะคะคุณผู้ฟังในวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เราจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะในส่วนของโครงการสารใส่สารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นะคะในพื้นที่ของฝั่งทะเลอันดามันกันด้วยค่ะ11นาฬิกา51นาทีกันแล้วนะเดี๋ยวน้องฮาทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้แล้วกันนะคะแล้วก็กลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์กันแล้วนะคะก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ทักทายมายังทางเพจของสวทพงานเรดิโอนะคะส่งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้ค่ะทางนี้นะคะในส่วนของน้องอาเองรวมไปถึงทีมงานสวทพงานต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักขั้นสูงสุดพร้อมยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมในทุกด้านหลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
1: สหภาพยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันนี้หลังผู้นำสหรัฐขู่จะห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนัทนิชาจงโปร่งกลางเตรียมชิงเหรียญทองกับนักชกจากเกาหลีเหนือในมวยสากลรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงวันนี้เวลา 15:30 นาทีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักขั้นสูงสุดพร้อมยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมในทุกด้าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือขั้นสูงสุดทั้งการจัดเตรียมกำลังคนอุปกรณ์อาหารยารักษาโรคและแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีพร้อมเน้นย้ำให้ยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมและสุขอนามัยที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจและจูงใจให้ประชาชนยินยอมอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัยมารับความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยและสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ได้ดำเนินการเร่งระบายน้ำผ่านการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานอาทิกรมชลประทานกองทัพเรือที่สนับสนุนเรือผลักดันน้ำกว่า100ลำกระจายความช่วยเหลือในหลายจังหวัดรวมถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกรุงเทพมหานครและรัฐบาลในการส่งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของปอพอและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3: ซึ่งก็ยังถือว่าสถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการการสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
2: ทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดถือข้อมูลการแจ้งเตือนภัยที่เป็นทางการจากการแถลงของรัฐบาลกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลของหน่วยงานราชการเป็นหลักชนันทิดาสังทองรายงาน
0: ด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนและบริหารจัดการน้ำเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในสัปดาห์หน้าน
4: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพภูมิอากาศผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้จังหวัดที่ยังคงประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านรวมทั้งเร่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านนายวัฒนามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าตั้งแต่วันที่4ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเคลื่อนลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครในวันที่5ตุลาคมและพื้นที่ด้านตะวันตก โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่6-7ตุลาคมหลังวันที่7ตุลาคมฝนจะลดลงเหลือฝนบางพื้นที่ในภาคเหนืออย่างไรก็ตามวันที่11ตุลาคมยังต้องเฝ้าระวังแนวร่องความกดอากาศต่ำบริเวณภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยกรมอุตุนิยมวิทยาสธนช.และหน่วยงานด้านน้ำจะติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดคริสนาสังแสนสุขรายงาน
0: ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตร
5: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีระดับน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกระดมกำลังและอุปกรณ์เครื่องจักรเข้าช่วยเหลือและเข้าถึงประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากสำหรับจังหวัดนครนายกหน่วยงานในสังกัดได้สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดในพื้นที่ตำบลปากพลีอำเภอนครนายกขณะที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีระดมเจ้าหน้าที่30นายพร้อมรถกระบะ2คันและรถบรรทุก6ล้อ1คันขนข้าวกล่องน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงที่รถขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้ขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้านจังหวัดราชบุรีประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน4อำเภอหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน
6: นางสาวธิติลักษ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกหนังสือประกาศกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่ง อำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ครอบคลุม21ตำบลส่วนอำเภอบ้านโป่งเกิดน้ำท่วมวันที่27กันยายนครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงเกิดเหตุเมื่อวันที่24และ28กันยายนกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัดตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันทะและพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลงและอำเภอปากท่อเกิดเหตุน้ำท่วมวันที่25กันยายนครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงการคลังโดยกำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครใช้ท่อซิ่งช่วยสูบน้ำเคหะร่มเกล้าลาดกระบังและพื้นที่โดยรอบรวมถึงเร่งกู้พื้นที่เขตสะพานสูงและพื้นที่ด้านตะวันออกทั้งหมดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติน
7: ายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้เหลือเพียงน้ำท่วมขังในซอยและพื้นที่ชุมชนบางจุดซึ่งกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากจึงได้นำท่อสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งมาช่วยเร่งการระบายน้ำพร้อมเร่งจัดทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งดึงน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงสำนักงานสัมภากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสและหมู่บ้านนักกีฬาดีขึ้นขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเหลือน้ำท่วมขังบางจุดกรุงเทพมหานครจะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วขณะที่เคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท่อซิ่งช่วยเร่งระบายน้ำปัจจุบันระดับน้ำลดลงจนเห็นพื้นแล้วส่วนพื้นที่ลาดพร้าวและบางบัวที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้เป็นผลมาจากการเปิดประตูน้ำคลอง2เพิ่มเติมเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยกรุงเทพมหานครจะควบคุมการระบายน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนริมคลองจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: สำหรับถนนสายหลักที่สถานการณ์ดีขึ้นและสามารถสัญจรได้ได้แก่เคหะคลองจันทร์เฉลิมพระเกียรติร.9เศรษฐศิริสุวินทวงศ์ช่วงเรือนจำมีนบุรีถึงแยกนิมิตใหม่กรุงเทพกรีฑาช่วงซอย11ถึง55สีหะบุรานุกิจช่วงสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีถึงร่มเกล้าพญาสุเรนเสรีไทยสุขาภิบาล5ราชพัฒนาพัฒนาการเทพรักษ์เพิ่มสินและวัชรพลส่วนจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังได้แก่บริเวณรอยต่อปทุมธานีกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธินช่วงอนุสรณ์สถานและหน้าสนามกีฬาทูปะเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราถึงซอย31รวมถึงซอย25ถึง43และซอย15ถึง15ทับ1ถนนศรีนครินทร์บางช่วงโดยเฉพาะบริเวณใต้ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ขาเข้าถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าเรือนจำบริเวณแยกไฟฟ้าสีหบุรานุกิจถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย41ถึง55รวมถึงถนนอ่อนนุชหลวงแพ่งและฉลองกรุงทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1555หรือ LINE @traffifondu เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ
9: ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดและเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
10: นางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด
11: ด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไร่ละประมาณ 3,180 บาทส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่ภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569ส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบนะคะและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายอันเนี้ยเราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา 3,400 บาททั้งหมดกระบวนการตรงเนี้ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วัน
10: สำหรับเกษตรกรในพื้นที่เขตภัยพิบัติสามารถแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดส่วนด้านปศุสัตว์และประมงแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนระดมช่าง350คนฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้ากู้ระบบประปาไฟฟ้าเริ่ม3ตุลาคมนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานแถลงแนวทางรวมพลังช่างไทยฟื้นบ้านฟื้นเมืองหลังน้ำท่วมกรุงเทพเพื่อแถลงแนวทางและแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติหรือกคช.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมและงานช่างระดมกำลังช่างและจิตอาสากว่า350คนลงพื้นที่ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่เคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าโดยย้ำว่าการฟื้นฟูต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกการกลับเข้าพักอาศัยในบ้านหรืออาคารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบครอบคลุมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งสายไฟอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบประปาและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ สำหรับแผนการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจะระดมทีมวิศวกรและช่างอาสาลงพื้นที่เคหะคลองจันระหว่างวันที่3ถึง5ตุลาคม2569
12: วันนี้เนี่ยได้มีการรวมตัวกันของช่างคนที่ทำงานช่างหลายๆมูลนิธิหลายๆหน่วยงานรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมมือกันที่จะช่วยกันฟื้นฟูพี่น้องเรานะครับให้กลับมาเป็นสภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะครับรวมถึงก็ทราบว่าจะมีการบริจาคของด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับทีมช่างได้ช่วยกับเป็นอีกแรงหนึ่งในการที่พี่น้องนิติอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างส่วนบางส่วนของที่ทางทีมช่างเขาไปช่วยด้วยบางส่วนนะครับก็จะช่วยฟื้นฟูได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นที่มาวันที่เรามาร่วมมือกันแสดงเห็นถึงพลังในการที่เวลาพี่น้องเดือดร้อนก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้เวลาพี่น้องประสบอุทกภัยก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยาวันนี้ทุกคนมาแสดงเห็นแล้วซึ่งจากที่ผ่านมา 3-4 วัน
1: ด้านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกำชับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศติดตามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งตรวจสอบดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนและครอบครัวผู้ประกันตนอย่างเต็มที่
13: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลหากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับบาดเจ็บที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองภายในระยะเวลา72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการส่วนผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตและรับยาอิริโตรพอยอิทินอย่างต่อเนื่องสามารถยื่นเรื่องเกินกำหนดได้30วันรวมถึงการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในช่วงภัยพิบัติสามารถยื่นเบิกค่าบริการตามหลักเกณฑ์แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งส่วนกรณีปลูกถ่ายไตสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลคู่สัญญาหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดเช่นกันกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลตอบแทนและเงินสงเคราะห์กรณีตายสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตแตกต่างกันตามทางเลือกโดยทางเลือกที่1และ2ค่าทำศพ 25,000 บาทและทางเลือกที่3ค่าทำศพ 50,000 บาทโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมได้ทางสายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะที่กรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมและขอความร่วมมือชะลอการส่งออกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
14: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดโดยเร็วขณะที่ห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ส่วนผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ความร่วมมือชะลอการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 และเลื่อนแผนการส่งออกออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศขณะที่กรมการค้าภายในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบและเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายไข่ไก่จากแหล่งผลิตถึงประชาชนโดยตรงทั้งนี้หากผู้ประกอบการประสบปัญหาไม่สามารถขนส่งไข่ไก่ได้กรมการค้าภายในจะประสานหน่วยขนส่งจากกองทัพเข้าช่วยลำเลียงสินค้าเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายและถึงมือประชาชนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ขณะนี้มีสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย988แห่งขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูทุกพื้นที่
14: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วด้านการช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษากว่า23ล้านบาทสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 19,417 ชุด

0: บวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต MOPHROIP Link ขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายวิทยุสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขในภาวะวิกฤต
1: นายแพทย์ผู้ชงชัยเซียนรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปสกล่าวว่ากรมสปสเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านวิทยุที่มั่นคงและปลอดภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายและศูนย์สั่งการระบบการแพทย์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยทั้งการประสานงานกู้ชีพและการลำเลียงผู้ป่วยกองวิศวกรรมการแพทย์จึงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ MOPS ROIP Link ขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายวิทยุสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขในภาวะวิกฤตแก้ไขปัญหาที่ส่วนกลางไม่สามารถสื่อสารทางวิทยุกับพื้นที่ห่างไกลได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านระยะทางของการส่งคลื่นวิทยุซึ่งการสื่อสารทางวิทยุเป็นระบบการสื่อสารที่จะถูกยกขึ้นมาเป็นระบบสื่อสารหลักของพื้นที่ในกรณีพื้นที่เกิดภัยพิบัติคือในพื้นที่เกิดเหตุทุกหน่วยงานจะติดต่อกันผ่านวิทยุสื่อสารเป็นหลักโดยระบบวิทยุสื่อสารผ่าน IP ของกองวิศวกรรมการแพทย์นี้จะช่วยให้หน่วยงานส่วนกลางสามารถรับส่งวิทยุกับหน่วยงานในพื้นที่เกิดเหตุได้ส่งผลให้การรายงานสถานการณ์การประสานงานต่างๆสามารถไปถึงหน่วยงานส่วนกลางในเวลานั้นได้โดยตรงเป็นการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลในพื้นที่ส่วนภูมิภาคแบบเรียลไทม์โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ได้ดำเนินการติดตั้งระบบวิทยุนี้ไปแล้วในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายในปี2571นฤมลอุดมพรรายงาน
0: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเดินหน้าแผนป้องกันภัยพิบัติโครงข่ายคมนาคมรองรับเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อไม่ให้ระบบโลจิสติกและการลำเลียงความช่วยเหลือหยุดชะงัก
2: นายจิรโรจน์สกุลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและรับมือมหาอุทกภัยในระยะยาวว่าสนขได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วประเทศให้สามารถรองรับวิกฤตภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อให้ระบบโลจิสติกและการส่งความช่วยเหลือประชาชนดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาสนขได้จะทำโครงการศึกษาความเสี่ยงด้านภัยพิบัติของโครงข่ายคมนาคมซึ่งเป็นการประเมินระดับความเสี่ยงของเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงทางหลวงชนบทรถไฟสนามบินและท่าเรือโดยนำข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันมาอัปเดตและเดินหน้าผลักดันให้เกิดผลสำเร็จในทางปฏิบัติจริงแม้ปัญหาอุทกภัยจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุมแต่หัวใจสำคัญคือการป้องกันไม่ให้เส้นทางคมนาคมหลักขาดหรือหยุดชะงักเพื่อใช้เป็นช่องทางอพยพประชาชนและลำเลียงความช่วยเหลือทั้งนี้เบื้องต้นได้มีการนำร่องใน4พื้นที่จังหวัดที่มีประวัติได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างได้แก่เชียงใหม่อุบลราชธานีหาดใหญ่สงขลาและระยองเพื่อทำแผนที่รายละเอียดในเชิงพื้นที่ที่จุดโครงข่ายสำคัญที่มีควรรักษาความเสียหายพร้อมเร่งปรับปรุงจุดวิกฤตเช่นคอขวดหรือจุดที่เสี่ยงทางรถไฟขาดส่วนสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันสนขได้เข้าร่วมประชุมกับกระทรวงคมนาคมในการกำกับนโยบายขณะที่ภาคปฏิบัติเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมการขนส่งทางบกบริษัทอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CATรวมถึงสายการบินต่างๆยังคงผนึกกำลังลงพื้นที่เพื่อระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนและซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนควบคู่ไปกับการวางรากฐานโครงข่ายคมนาคมอย่างยั่งยืนในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ โฆษกคณะกรรมการยุโรปรายงานว่าบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU และคณะกรรมการยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันศุกร์นี้เพื่อหาแนวทางรับมือกับวิกฤต

0: ราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐทางด้านนายมารอชเชฟโควิชหัวหน้าด้านการค้าของ EU กล่าวกับผู้สื่อข่าวนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติโดยกล่าวว่าเขารู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่สหรัฐจะห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ EUทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยของสหรัฐพุ่งสูงขึ้นถึง70%มาอยู่ที่ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อซึ่งทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นจนอาจส่งผลให้พรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีทรัมป์สูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสำหรับการเลือกตั้งกลางสมัยในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวระหว่างการประชุมวันใด Discussion Club ซึ่งเป็นการประชุมของบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศของรัสเซียในกรุงมอสโกเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่ารัสเซียจะใช้อาวุธทุกประเภทที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ในการปกป้องแคว้นคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนของรัสเซียที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลบอลติกหากถูกโจมตีโดยชาติตะวันตกพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่มีความตั้งใจที่จะทำสงครามหรือก่อความขัดแย้งกับประเทศใดในปี2572หรือปี2573ตามที่บรรดาผู้นำชาติตะวันตกกล่าวอ้างทั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาบรรดาชาติตะวันตกเช่นโปแลนด์และกลุ่มประเทศบอลติกเผชิญกับเหตุการณ์การโจมตีแบบสงครามลูกผสมโดยกล่าวหาว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวอาจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอังกฤษหรือ CTPเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ CTP จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยเพศชายวัย27ปีซึ่งถือสัญชาติอังกฤษและอิหร่านในข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อการร้ายโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชียร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยว่ามีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการสำหรับทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนายแพทย์คาบิรุลบาชานักกีตวิทยาทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยจาฮันกีนากาของบังกลาเทศเตือนว่าปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกยืดเยื้อออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้พร้อมเรียกร้องให้มีมาตรการกำจัดยุงแบบมุ่งเป้าและยกระดับมาตรการป้องกันระดับครัวเรือนเนื่องจากการแพร่กระจายของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคดังกล่าวอาจกลายเป็นปัญหาไปทั่วประเทศและขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้หมดไปกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศเปิดเผยว่านับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาบังกลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกอย่างน้อย245รายและผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีก 79,620 รายขณะที่การรักษาโรคดังกล่าวยังไม่มียารักษาเฉพาะจึงขอให้ประชาชนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำและรับประทานยาหากอาการรุนแรงให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยทันทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
1: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตร ทำคะแนนรวมไปได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จสำหรับเหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ที่ทำได้ 9.38 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของฟิลิปปินส์ทำได้ 9.09 คะแนนส่วนการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำพุมเซ่เดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศทิตารีแก้วโอลานวสุจอมเตะสาวไทยเก็บไป 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.31 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของฟิลิปปินส์ 9.13 คะแนนขณะที่การแข่งขัน Virtual Taekwondo ศาสิการทองจันทร์ทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 2-0 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จการแข่งขันยูยิตสูรุ่นน้ำหนัก48กิโลกรัมหญิงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิตสูสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองทีฮัววัย33ปีจากเวียดนามไป 6-4 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลางเตรียมขึ้นสังเวียนดวลกับพังชอนมีจากเกาหลีเหนือในรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นเหรียญทองในวันนี้เวลา 15:30 นาทีส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะฮานโปรเกลล่ากับโซฟิยาชานีนปาการาจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21และ21-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปลุ้นเหรียญทองกับเซียซินอีและหยวนซุยจากจีนในวันนี้การแข่งขันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ทีมชาติไทยประกอบด้วยมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวดรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักที่ชนะฟิลิปปินส์มา2เซตรวดลงสนามพบกับอินเดียและเป็นทีมสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะอินเดียไป2-0เซต15-10และ15-4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียได้สำเร็จการแข่งขันรักบี้7คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยเปิดฉากการแข่งขันอย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะคาซัคสถานไป28-5จุดก่อนลงสนามนัดที่2ไล่ต้อนสิงคโปร์ขาดลอย36-0จุดส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้อย่างแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นขณะที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยพ่ายเกาหลีใต้5-24จุดก่อนพ่ายคาซัคสถาน5-12จุดส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยต้องลุ้นเก็บชัยชนะเหนือญี่ปุ่นในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสขยับอันดับการแข่งขันต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนอดีตแชมป์เอเชียนเกม3สมัยและรองแชมป์ครั้งที่แล้วผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต23-25 23-25 และ19-25พลาดเข้ารอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายโดยต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับ 5-8 ต่อไปการแข่งขันเทนนิสประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยพ่ายให้กับโคแมนหว่องนักเทนนิสจากฮ่องกงไป0-2เซต3-6และ0-6ยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาพาเดลประเภทหญิงคู่รอบ2นาตาลีนาคประเสริฐจับคู่กับดาเรศศรีรุ่งเรืองลงสนามพบกับอาริสฟาเร่และอาลานูนอัญญามานีคู่หูจากซาอุดิอาระเบียโดยแมตช์นี้สู้กันอย่างสูสีก่อนที่ทีมชาติไทยจะต้านไม่ไหวพ่ายไป1-2เซต1-6 7-6และ6-7พลาดโอกาสตีตั๋วเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6มี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงขณะที่อันดับ1ยังคงเป็นจีนมี154เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพมี59เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี30เหรียญทองฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลซาการา ITB เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซีย ก่อนการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์หลังผ่าน2เกมแรกไทยชนะปากีสถาน4-0และชนะเวียดนาม2-0ส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วจูดซุนซับเบลศูนย์หน้าจากสโมสรการท่าเรือ FC เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งและทำประตูให้ไทยได้สำเร็จสำหรับเกมกับฟิลิปปินส์ทุกคนมีเป้าหมายคือการคว้าชัยชนะเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศจึงเชื่อมั่นว่าทุกคนจะเล่นกันอย่างเต็มที่และหวังว่าจะได้พบกับทีมชาติอินโดนีเซียในนัดชิงชนะเลิศทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 นพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นบริเวณสนามเวโลโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับผลกระทบมีระดับน้ำท่วมสูงส่งผลให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5สนามสุดท้ายได้ตามกำหนดการเดิมคือระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่สนามเวโลโดรมเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพปกติและมีความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันโดยเร็วที่สุดก่อนจะพิจารณากำหนดวันแข่งขันใหม่และแจ้งให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการแข่งขันพรามินิสเตอร์ยูธคัพฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลอย่างเป็นระบบนำไปสู่การพัฒนานักกีฬาไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตเริ่มเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันประจำฤดูกาล2569ถึง2570จำนวน3รุ่นอายุประกอบด้วย U14 U16 และ U18 อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ถึง30ตุลาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ pmycfootball.in.th ผ่านนิดคาดนาครายงาน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 12:45 นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและที่ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องครั้งแรกในไทยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทางไกลระหว่าง2โรงพยาบาลท่านผู้ฟังครับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาประสบความสำเร็จในการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ทางไกลหรือโรบอติกเทเลเซอร์เจอรี่ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจะเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงไปสู่ภูมิภาคต่อไปเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาและลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มายกระดับระบบบริการสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทางให้มีศักยภาพในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าทุกคนจะได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานแม่นยำและปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันโดยการผ่าตัดผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ทางไกลของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งควบคุมการผ่าตัดผ่านระบบทางไกลจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ250กิโลเมตรถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ของวงการการแพทย์ไทยหลังเคยประสบความสำเร็จในการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศกับจีนซึ่งนอกจากจะสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงของกรมการแพทย์ไทยแล้วยังเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายการผ่าตัดทางไกลของประเทศในอนาคตอีกด้วยครับสำหรับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลเป็นโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาคได้พัฒนาศักยภาพซึ่งจะมีการขยายผลไปยังเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ในแต่ละเขตสุขภาพต่อไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนทั่วประเทศได้เข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยทางด้านกรมการแพทย์ยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีได้เริ่มให้บริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ซึ่งทำการผ่าตัดผู้ป่วยไปแล้ว52รายครอบคลุม3สาขาหลักได้แก่สูตินรีเวชมะเร็งมดลูกและรังไข่ศัลยกรรมทั่วไปมะเร็งตับอ่อนมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่และศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งในไตโดยการผ่าตัดนั้นสำเร็จทุกรายนอกจากนี้ยังได้แสดงศักยภาพในการเชื่อมต่อทีมผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศกับ West China Hospital ประเทศจีนระยะทางประมาณ 3,000 กิโลเมตรเมื่อวันที่21เมษายน2569เป็นการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีและวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากจบบทความประจำวันเรื่องครั้งแรกในไทยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทางไกลระหว่าง2โรงพยาบาลเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤทธิ์แก้วพิบูล ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาดอ่าน

0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
3: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
2: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
2: ใช่แล้วจ้าพี
3: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: กรมประชาสัมพันธ์
4: ชาวี่คะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
5: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
4: ดีเลยค่ะชาวี่ดีดีกับชาวี่จะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
5: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ติ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งติ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งติ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งติ๊งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
8: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตะ
7: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพ่อยน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ล่าหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
8: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
9: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันถึงสุขเวลา 13:00 นสวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจมะตู
0: สวัสดีค่ะคุณจันทาค่ะ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะย
0: ิน
1: ดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เนาะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ศุกร์จริงศุกร์จังที่พังงา
0: ใช่ค่ะ
1: นะก็ไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเตรียมแพลนไว้หรือเปล่าว่าวันหยุดสุดสัปดาห์นี้จะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะแต่ดีเจมะตูมแพลนละ
0: ค่ะ
1: นะซึ่งก็จะเดินทางเย็นนี้นะคะจุดหมายปลายทางอยู่ที่กทม
0: ในช่วง
1: ไปดูว่าน้ำยังท่วมหรือเปล่า
0: ไม่ใช่แค่น้ำท่วมค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ลูกเห็บตกค่ะ
1: ค่ะตรงบริเวณไหนอะคะลูกเห็บตกบริเวณไหนคะ
0: จริงๆมีหลายจุดมากๆเลยนะฮะแต่ว่าที่พบกันเยอะก็คือแถวรัชดาภิเษกจตุจักรลาดพร้าวแล้วก็โชคชัย4นะคะซึ่งก็มีความรู้สึกว่ามันแปลกมาก
1: โอ้ใช่แปลกก็อยู่ๆก็มีลูกเห็บตกลงมาเนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ซึ่งลูกเห็บนี่ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกอันนึงมั้ย
0: ใช่ค่ะใช่
1: เดี๋ยวเซิร์ชหาก่อนว่าลูกเห็บคืออะไร
0: แต่ว่าดูข่าวนี้กันก่อนละกันนะคะเขาบอกว่าก็คือลูกเห็บเนี่ยมันก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมาเป็นลักษณะเป็นก้อนมีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง5ถึง50มิลลิเมตรหรือ 0.2 ถึง2นิ้วแต่ในบางครั้งค่ะอาจมีขนาดโตกว่าและอาจตกมาเป็นก้อนๆหรือเกาะรวมกันเป็นก้อนครุขระค่ะซึ่งทางผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบินนะคะก็มีการบอกว่าลูกเห็บที่ตกเมื่อวานนี้นะคะถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในช่วงหน้าฝนเพราะส่วนใหญ่ค่ะลูกเห็บจะตกในช่วงหน้าร้อนที่มักจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นเป็นประจำโดยไปปัจจัยที่ทำให้ลูกเห็บเนี่ยตกนะคะก็มาจากฝนฟ้าคะนองซึ่งมีอิทธิพลมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาความชื้นเข้ามาทำให้อากาศร้อนแล้วก็ยกตัวการยกตัวของอากาศดีขึ้นจึงมีการก่อตัวเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองหรือว่าเมฆคิวโมโรนิมบัสนะคะก่อตัวในแนวดิ่งที่มีความสูงแล้วก็มีกระแสลมพัดขึ้นลงนะคะอย่างรุนแรงนะคะเมื่อกระแสน้ำเนี่ยพัดหยดน้ำขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศนะคะที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งโดยก้อนน้ำแข็งจะตกลงมาและถูกกระแสลมพัดวนขึ้นไปซ้ำหลายรอบในระหว่างที่วนขึ้นไปอะค่
1: ะ
0: ก้อนน้ำแข็งก็จะดูดซับความชื้นแล้วก็พอกตัวหนาขึ้นเรื่อยๆจนมีขนาดใหญ่แล้วก็หนักค่ะเมื่อก้อนลูกเห็บเนี่ยมีน้ำหนักเกินกว่าที่กระแสลมภายในเมฆเนี่ยจะพยุงไว้ได้ก็จะตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะลูกเห็บที่ตกเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ไม่บ่อยนักนะคะแต่ว่าไม่ได้รุนแรงเท่ากับช่วงฤดูร้อนนะคะแต่สิ่งสำคัญเขาเตือนนะคะอย่าเอามากินค่ะ
1: อ๋อนี่กำลังถามอยู่พอดีเลยคล้ายๆลูกเห็บเนี่ยก็คือลักษณะคล้ายๆกับหิมะไหม
0: ค่ะก็คือเพราะว่าในขณะก่อตัวเนี่ยในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของฝุ่นสารเคมีต้องนึกภาพด้วยนะคะว่าลูกเห็บที่เป็นที่กรุงเทพอะเนาะมันก็จะมีทั้งฝุ่น PM 2.5 มีควันมีสารเคมีหนักต่างๆฉะนั้นอย่าทาน
1: แล้วก็เนี่ยดิฉันก็เปิดดูนะทางกรมอนามัยเนี่ยเขามีวิธีการหลบลูกเห็บด้วยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีปรากฏการณ์ที่มีลูกเห็บตกนะให้พวกเราเนี่ยรีบเข้าไปในอาคารนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ให้อยู่ห่างๆกับประตูหน้าต่างแล้วก็กระจกทั้งหลายแหล่เนาะ
0: ค่ะ
1: อันนี้เราก็ห้ามไปหลบใต้ต้นไม้นะมันจะทำให้เสี่ยงฟ้าผ่ากิ่งไม้หักแล้วก็ของเนี่ยปลิวทับเรานะแล้วก็อย่าออกไปเก็บลูกเห็บนะอาจจะแบบว่าลูกเห็บเนี่ยกำลังร่วงลงมาใช่ไหมอาจจะมากระแทกศีรษะเราร่างกายของเราดวงตาของเราเนาะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในรถก็ให้รีบเอารถไปจอดในที่ปลอดภัยนะแล้วก็ในช่วงนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้กับเด็กผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มเปราะบางอันนี้ก็รีบพาเข้าที่กำบังเนา
0: ะ
1: แล้วก็หลัง พายุที่มีลูกเห็บเนี่ยก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะต้องตรวจสอบเรื่องของกระจกอะไรต่างๆให้เรียบร้อย
0: ใช่ค่ะ
1: ด้วยนะคะ
0: ใช่แต่ว่าลูกเห็บเนี่ยดิฉันตัวของดิฉันเองนะคุณจันทาจะไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลย
1: ก็เหมือนกันค่ะดิฉันเห็นแต่ในภาพเนาะ
0: ค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าลูกเห็บที่ตกในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้ใช่ครั้งแรกแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีบ่อยนะคะมันก็ด้วยสภาพอากาศเนาะแล้วก็ด้วยอะไรปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายอย่างก็เลยมีการที่ลูกเห็บเนี่ยตกลงมานะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งแน่นอนว่าเราก็แอบว่าหรือว่าเราไม่รู้ว่าจะมีปรากฏการณ์อื่นๆอีกหรือเปล่านะคะก็ช่วงนี้เนาะก็จะมีในหลากหลายจุดนี่เขามีการสรุปด้วยนะคะคุณจันทาว่าพื้นที่ที่เคยมีลูกเห็บตกในกรุงเทพ
1: อ๋อมีที่ไหนบ้างคะเนี่ย
0: ปี2559 10ปีที่แล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: รัชดาโชคชัย4ลาดพร้าววังหินมันเป็นจุดนะคะแล้วก็มีปี62นะคะมีประตูน้ำพญาไทราชเทวีแล้วก็ถนนสีอยุธยาค่ะปี66ค่ะมีที่สายไหมหทัยราชแล้วก็ปี69ค่ะเกาะรัชดาลาดพร้าวโชคชัย4จตุจักรนะคะซึ่งก็เป็นจุดเดียวกับปี59เลยนะคะ
1: เหมือนกับว่าแบบนี่ครบรอบ10ปี
0: 10ปีค่ะจุดเดิม
1: ก็
0: นะคะ
1: กลับมาที่จุดเดิม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งนั่นแหละค่ะก็เราจะพบแต่ว่าไม่ได้ทุกครั้งเนาะที่ฝนตกหนักแล้วจะเห็นลูกเห็บตกเนี่ยบ่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะก็ไม่ใช่ทุกครั้งเลยเพราะว่าดีเจมาตุ้มอยู่ที่เนี่ยฝนก็ถือว่าตกค่อนข้างหนักแต่เราไม่เคยเจอลูกเห็บตกที่นี
1: ่ตั้งแต่ดิฉันจำความได้ยังไม่มีลูกเห็บนะในพื้นที่ภาคใต้นะคะก
0: ็
1: มีแค่แบบว่าฝนตกลงมามากน้อยเท่านั้นเลยไม่ได้มีแบบลูกเห็บหรือว่าอะไรต่างๆที่แปลกไปกว่านี้นะเร
0: ื่
1: องของไปธรรมชาตินะคะ
0: ค่ะ อันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะเรื่องก็ช่วงนี้มันก็จะมีหลากหลายข่าวสารมากนะคุณจันทา
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของเรื่องที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวที่โน่นฝนตกหนักที่นี่ฟ้าผ่าที่นี่น้ำท่วมอะไรแบบนี้นะเหมือนกับที่บ้านเราเมื่อคืน
0: โอ้เมื่อคืนนี
1: ้นะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะดิฉันเนี่ยก็คือกลัวมากๆแล้วก็สังเกตแบบแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงอื่นๆอย่างเช่นแมวหรือหมาที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านเนาะก็คือแบบ
0: ตกใจมาก
1: ก็คือต้องหาที่แบบหลบนะที่เป็นซอกแคบๆใต้เตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อะไรแบบนี้นะ
0: คือเมื่อวานนี้น่ากลัวมากเพราะว่าดิฉันเนี่ยดิฉันกำลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนนะคะเรามีการประชุมสายกันนะคะ
1: ค่ะ
0: เรียกประชุมสายวิดีโอคอลกับเพื่อน
1: ไม่ผิดค่ะไม่ผิดค่ะประชุมสาย
0: ซึ่งดิฉันเนี่ยก็คุยกับเพื่อนเนี่ยแหละค่ะเห็นว่าแล้วก็บอกเพื่อนว่าฝนมันตกแล้วนะตอนเนี้ยแต่สักพักเนี่ยฟ้าลงน่ากลัวมากคือ
1: ค่ะ
0: วึ้งเสียงดังมากแล้วก็บ้านพักอะสั่นเลยค่ะอู้อย่างเงี้ยเลยอะค่ะ
1: บ้านสั่น
0: ใช่ค่ะ
1: หลังคาสะเทือนนะ
0: ใช่แล้วก็พอผ่านไปสักพักดิฉันก็เข้าใจว่ามันเคยเกิดเหตุแบบนี้ที่นี่

0: เนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถี่เท่ากับเมื่อวานนี้แล้วพอสักพักก็อีกดิฉันก็ตกใจโยนมือถือไปที่ ที่นอนแล้วก็ โอ้ตกใจคือต้องหลบเพราะว่ามันน่ากลัวมากคือแสงมันพาดมาจนเห็นเป็นแสงขาวเลยอะค่ะคุณ
1: ใช่เหมือนกับว่า
0: เป็นรอยเป็นริ้วเลยของแบบฟ้าค่ะ
1: เป็นสายฟ้า
0: ใช่ใช่
1: นะ
0: ใช
1: ่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าใครแบบอยู่ใกล้ๆแบบหน้าต่างอะไรเงี้ยจะเห็นเมื่อคืนนี้
0: ใช่ดิฉันน่ะไม่ได้อยู่ใกล้แค่แบบเงยหน้ามองดูอ่ะก็เห็นเป็นสีขาวพาดเลยอะค่ะคุณ
1: ใช่น่ากลัวมาก
0: ๆแล้วพอเสร็จปุ๊บก็ดิฉันคิดว่าจบแล้วไม่จบค่ะมีต่ออีกประมาณ 3-4 ครั้งเลย
1: คือหลายครั้งเนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ใช่หลายครั้งจนแบบว่ารู้สึกใจไม่ค่อยดีมากดิฉันเลยโทรหาคุณจันทาว่าเอ๊ะมันเป็นแค่ที่นี่หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นทั่วหมดนะคะ
1: แล้วระหว่างที่ดีเจมาตุ้มโทรไป
0: ฟ้าก็ลงอีก
1: บ้านดิฉันเนี่ยก็คือแบบเป็นสายลงมาดิฉันว่านี
0: ่พอก่อน
1: ก็เป็นเหมือนกันพอก่อนนะ
0: อ
1: ยากคุยเลยค่อยคุยกันในวันรุ่งขึ้นนะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ค่ะซึ่งจริงๆแล้วคือเหมือนกับว่าเวลาฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าแลบอะไรแบบนี้เราก็ไม่ควรคุยใช่ไหมคะโทรศัพท์เนี่ย
0: แล้วก็ถ้าเราอยู่ในที่บ้านอ่ะเนาะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็มีความเสี่ยง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะคือมันน่ากลัวมากเลยนะเมื่อวานเนี่ยดิฉัน
1: ใช่ใช่เสี่ยง
0: ตั้งแต่อยู่มาดิฉันรู้สึกว่ามัน
1: อาจจะแบบว่าไม่ได้คำรามแบบเสียงดังมากๆแต่ว่าสายฟ้าเนี่ยแปรปราบอ่ะ
0: ดิฉันว่าดังนะคะดังตั้งแต่บุ้งบุ้งบุ้งดิฉันยังจำได้ว่าโอ้โหฉันว่าฉันโยนเนี่ยโอ้แล้วฉันก็ปิดหู
1: สิ่งที่ดิฉันกลัวมากๆก็คือแบบว่ากลัวว่ามันผ่าลงข้างๆหรือไม่ก็ผ่าตรงแบบบริเวณที่เราอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ฉันก็กลัวค่ะเพราะว่าไฟดิฉันยังต่อหมดเลยค่ะยกเว้นแอร์อย่างเดียวก็คือไฟแบบว่าตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยพัดลมเรายังต่ออยู่ใช่ไหมคะพึ่งพึ่งอย่างเงี้ยกลัวครับก็เลยไม่แน่ใจว่าอันจะปะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะของในพื้นที่ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะไม่รู้ว่าคืนนี้จะเป็นยังไงต่อแต่ว่าดีเจมาตูมคือเดินทางแล้วสำหรับคืนนี้นะไม่ได้อยู่ลุ้นกับดิฉันนะคะแต่ว่านี่เรื่องนี้นะดิฉันเอามาจาก NBT Connect นะ
0: เรื่องไหนคะ
1: 1ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ
0: ว่ายังไงคะ
1: บอกว่านายกอนุทินสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักภาคใต้5ตุลาคมนี้คาดจะหนักขึ้น 10-12 ตุลาคมค่ะ
0: ค่ะ
1: ย้ำต้องเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารยารักษาโรคเน้นศูนย์พักพิงต้องได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งสำหรับเรื่องนี้เนาะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็ได้มีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนาะได้มีการหารือถึงสถานการณ์น้ำทั่วประเทศค่ะว่าไม่มีฝนมาเติมเป็นจำนวนมากทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่าตั้งแต่วันที่5ตุลาคมฝนจะก่อตัวมากขึ้นแล้วก็จะหนักในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ จึงได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรที่ขาดก็ให้เตรียมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอาหารพวกยารักษาโรคศูนย์พักพิงค่ะแล้วก็เน้นย้ำว่าศูนย์พักพิงเนี่ยต้องไม่ใช่แค่ที่นอนอย่างเดียวนะ ก็จะต้องเป็นเหมือนกับบ้านให้กับผู้ที่ย้ายไปอยู่ยังศูนย์พักพิงนะคะ ให้มีความปลอดภัยให้มีความสะดวกในการทำงานนะทั้งของเจ้าหน้าที่และผู้ที่ไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงค่ะก็เลยได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะใส่ใจในเรื่องของศูนย์พักพิงให้มีมาตรฐานที่ประชาชนแบบนอนได
0: ้
1: มีอาหารการกินมีเครื่องนุ่งห่มนะเครื่องนอนที่พร้อมที่สำคัญที่สุดนะนี่ก็ต้องมีห้องน้ำที่สะอาดนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็บอกว่าก็ดูหนักอยู่นะขึ้นสีแดงสีส้มแต่ก็เป็นเพียงการคาดการณ์แต่ว่าเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยต้องมีการเตรียมพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะ ทำได้นะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ในพื้นที่ภาคใต้เนาะเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนะคะ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะในช่วง10ถึง12ตุลาคมนะคะอั

0: ันนี้ก็จะมีฝนตกหนักนะ
1: ใช่แล้ว
0: ก็ให้ระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับพวกเราทุกคนนะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะก็สิ่งที่เราควรต้องติดตามก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะ
1: ใช่
0: สภาพภูมิอากาศนะจะได้มีการวางแผนกันว่าเราจะต้องมีการเตรียมการเตรียมตัวกันยังไงบ้างโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรเนา
1: ะ
0: ช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีฝนตกหนักนะในสวนของเรานะคะอาจจะต้องมีการแบบขุดลอกทางน้ำให้น้ำเนี่ยไหลผ่านที่สวนนะไม่ให้น้ำขัง ที่สวนเพราะว่าพืชบางชนิดเนี่ยมันไม่สามารถอยู่กับน้ำได้นานๆนะ จะทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรของเราค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็คือสามารถปรึกษาได้ค่ะที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกๆอำเภอเนา
1: ะ
0: ว่าเนี่ย คือเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงนะคะ คือเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกๆอำเภอเนี่ยเขามีความพร้อมแล้วก็มีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะที่เข้าปรึกษาหารือกับสำนักงานเกษตรค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะในช่วงแรกและการที่คุณจันทานำมาฝากนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะเราไปชม3นาทีกับรายการแผ่นดินแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจค่ะรวมถึงเพลงที่คุณต้องฟังของมากันค่ะ
2: คุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

านทราบหรือไม่คะว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาตัดสินให้จำเลยต้องรับโทษจำคุกการนับโทษจำคุกนั้นจะนับอย่างไรและเหตุใดนักโทษบางคนจึงได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนที่จะได้รับโทษเต็มตามคำพิพากษาวันนี้อัยการมีคำตอบค่ะการนับโทษคุกนะคะจะนับวันแรกเมื่อศาลมีคำพิพากษาซึ่งในวันที่ศาลมีคำพิพากษานั้นจะไม่สนใจว่าจำเลยถูกคุมขังกี่ชั่วโมงก็จะนับเป็น1วันทันทีค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะ 1. เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเราจะหักวันที่มีการคุมขังจำเลยก่อนมีคำพิพากษาออกจากวันรับโทษทั้งหมดค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวจำเลยเองนะคะข้อ2ค่ะการนับวันรับโทษนะคะหากจำเลยต้องคำพิพากษามีหน่วยเป็นเดือน1เดือนจะหมายถึง30วันแต่หากจำเลยต้องคำพิพากษามีหน่วยเป็นปี1ปีจะหมายถึง365วันหรือ366วันแล้วแต่ว่าในปีพ.ศ.นั้นมีวันกี่วันนะคะฉะนั้นจำเลยที่ต้องโทษจำคุก12เดือนจะมีวันรับโทษจริงน้อยกว่าจำเลยที่ต้องโทษจำคุก1ปีค่ะข้อ3วันปล่อยตัวจำเลยออกจากเรือนจำค่ะจะเป็นวันหลังจากวันที่ครบกำหนดละรับโทษนะคะแล้วเหตุใดทำไมนักโทษบางคนถึงถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนที่จะได้รับโทษเต็มตามคำพิพากษาค่ะในเรื่องนี้นั้นก็เป็นไปตามหลักการของเรือนจำสมัยใหม่ทั่วโลกนะคะที่ต้องการให้โอกาสให้สามารถนักโทษสามารถกลับไปอยู่กับสังคมได้นะคะโดยสำหรับประเทศไทยมี3หลักเกณฑ์ด้วยกันที่ทำให้พ้นโทษก่อน 1. คือการลดโทษค่ะหากนักโทษทำตัวดีก็จะได้รับการลดโทษเป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ค่ะ 2. การพักโทษซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์เช่นกันแต่การพักโทษจะต้องถูกคุมประพฤติไว้นะคะข้อ3ค่ะคือการได้รับพระราชทานอภัยโทษตามวาระสำคัญของประเทศซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1157ขอบคุณค่ะ

0: ่ามกลางวิถีชีวิตเหล่านี้เพลงบอกชาวเลได้ทำหน้าทำชุมชนที่สะท้อนการสืบทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลังเป็นองค์ความรู้ที่ผูกพันกับบุคคลผู้รู้ในชุมชนโดยเฉพาะแม่เพลงและลูกคู่ที่ร่วมกันสืบทอดทำนองถ้อยคำและธรรมเนียมการร้องจากประสบการณ์ตรง
1: ประวัติความเป็นมาของชุมชนนะครับก่อนหน้านะครับชุมชนของเราก็เคยถูกระดมไปสร้างบ้านแปลงเมืองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่นพระเจ้าจันทรพานุนะครับซึ่งทีนี้พอเราอยู่ตรงนั้นชาวมอเกนก็ได้รับวัฒนธรรมอย่างเช่นเพลงบอกโนราแล้วก็การปลูกข้าวซึ่งชาวมอเกนของเราจะปลูกข้าวเก่งแล้วก็มีการขับร้องเพลงบอกโดยชุมชนลำปีเป็นชุมชนเดียวที่มีการแสดงพื้นบ้านแบบนี้ครบวงจรหลังจากนั้นก็ได้ขยายพื้นที่มาเป็นชุมชนบ้านทับปลา

0: แน่นกับความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษโดยการบูชาเส้นสวงเพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษและบูชาก่อนที่คณะเพลงบอกจะออกเดินสายร้องเพลงพวกเขาจะต้องทำพิธีกรรมบอกกล่าวและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ศาลพ่อตาหลวงจักรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนในวันศาสตร์เดือน10ตามความเชื่อและคำสั่งสอนของบรรพบุรุษเขาต้องออกจากชุมชนเพื่อไปขอสิ่งของจากชุมชนหรือหมู่บ้านอื่นทุกปีข้าวสารหรือสิ่งของที่ได้รับจากการร้องเพลงบอกตามหมู่บ้านต่างๆนอกจากจะใช้ดำรงชีพแล้วส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้ในพิธีกรรมและการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษเพลงบอกจึงเป็นดั่งสื่อกลางที่เชื่อมโยงโลกของผู้มีชีวิตในปัจจุบันกับผู้ล่วงลับและสะท้อนระบบความเชื่อเรื่องผลบุญของชุมชนอย่างชัดเจน
1: หยุดนั่งข้างเทศกะว่านอนที
0: หากพูดถึงเรื่องแต่งกายเพลงบอกชาวเลไม่มีชุดจำเพาะเจาะจงเหมือนมโหรสพอื่นๆเช่นลิเกมโนราหรือรองแงงทั้งแม่เพลงและลูกคู่จะแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านตามปกติที่เรียบง่ายทว่าเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ของชาวมอแกลนเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงนั้นมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือชิงซึ่งใช้ในการให้จังหวะและขับเคลื่อนบทเพลงโดยตลอดเสน่ห์สำคัญอีกประการคือภาษาเพลงบอกชาวมอแกลนบ้านทับปลาจะใช้ภาษามอแกลนผสมผสานกับภาษาไทยถิ่นสำเนียงใต้พังงาทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งอาจต้องอาศัยความตั้งใจในการฟังสำหรับคนนอกชุมชนแต่

0: ค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามาที่0764210055ค่ะต้องพอดีเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนะคะดิฉันเป็นเรื่องจากเพื่อนดิฉันนี่แหละที่เมื่อวานเขาโทรประชุมสายกันเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: คือเพื่อนดิฉันเนี่ยนะเขาดิฉันน่ะพาเขาไปไหว้พระมาตอนไปกรุงเทพรอบเดือนกันยาดิฉันไปสองที่ไปวัดแขกหรือว่าวัดพระศรีอุมาเทวีนะคะแล้วก็ไปศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวดิฉันพาเพื่อนไปสองที่นี้แหละเพื่อนดิฉันน่ะเขาบอกว่าตั้งแต่เขาไปไหว้มาเนี่ยเขารู้สึกว่าดวงเขาดีเขาแบบถูกรางวัลแบบถูกนิดๆหน่อยๆอ่ะน
1: ะ
0: สองตัวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะแล้วก็เพื่อนอ่ะก็บอกว่าเพื่อนอ่ะคือเพื่อนอ่ะฝันก่อนที่จะงวดที่ผ่านมาเนาะเพื่อนฝันว่ามีคนตัวใหญ่ๆอ่ะค่ะมาแล้วก็มาบอกว่าที่ห้องอ่ะเนาะ มาบอกว่าให้มีเลข1กับเลข7นะ แล้วก็เลข0อะไรประมาณนี้แหละค่ะ เพื่อนก็ไปทบทวนมาจนได้เป็นเลขมานะแต่เพื่อนดิฉันก็ยังไม่ถูกนะคะนี้บอกก่อนเดี๋ยวจะแบบว่าทุกคนเข้าใจว่าถูกคือเพื่อนน่ะซื้อ204701แต่รางวัลน่ะออก402701นั่นแหละก็เลยเป็นเหตุการณ์ประชุมสาย
1: เกือบละเกือบ
0: แล้วแล้วตอนแรกเพื่อนของดิฉันตลกมากบอกว่าเห็นแบบแวบแวบตกใจคิดแล้วว่าจะไปสนามบินน้ำยังไงคิดแล้ว
2: จะไปขึ้นรางวัลเหรอ
0: จะไปขึ้นรางวัลจะไปขึ้นรางวัลแล้วเพื่อนดิฉันแล้วก็แบบคิดแล้วว่าเนี่ยเพื่อนบอกเลยนะจะพาไปเที่ยวโอ้โหแบบ
1: จะโทรหาเพื่อนทุกคนแล้วก็นัดกันไปเที่ยวนะหลังจากที่ขึ้นรางวัลเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะปรากฏว่าเกือบเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะเฉียดค่ะ
0: เฉียดไปเสียดไป
1: ภาษาใต้บอกว่าเฉียดค่ะ
0: ก็อีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงว่าสลับจาก2เป็น4 4เป็น2ก็เพื่อนป่านนี้เพื่อนได้6ล้านแล้วนะคะดิฉันได
1: ้ทางเขาแล้วล่ะ
0: ค่ะดิฉันได้แบบว่าไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วรอบนี
1: ้การไปกรุงเทพครั้งนี้คุณแบบไปฟรีกับฟรีไปเลยนะ
0: ใช่
1: เพื่อนเลี้ยงนะคะเพราะว่าถูกเลขรางวัล
0: ใช่ค่ะ
1: 6ล้านนะคะ
0: นั่นแหละค่ะ
1: 1ใบเอ๊ะเพื่อนคุณเนี่ยซื้อในระบบ
0: ซื้อเป็นใบค่ะซื้อเป็นใบ
1: ซื้อเป็นใบ
0: ถ่ายมาให้ดูเลยค่ะซื้อเป็นใบมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะก็ชิวเฉียดไปนะคะก็แอบเสียใจนิดหน่อยเพื่อนบอกแต่ว่าเพื่อนบอกว่าคือไปไหว้พระมาเนี่ยคือเพื่อนก็ขอแบบว่าขอเพื่อนขอเรื่องโชคลาภเหมือนว่าขอว่าให้มีแบบเงินทองเต็มมือประมาณนี้ค่ะประมาณว่าขอให้มีเงินทองแบบสามารถหยิบใช้ได้อะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนก็เลยถูกแต่ว่าดิฉันก็เลยดิฉันไม่ได้บ้างเพราะว่าดิฉันขอแต่งงาน
1: ก็เลย
0: ได้แต่งงานจริงๆค่ะอันนี้แบบเล่าแบบตลกๆนะคุณผู้ฟังคือก็เป็นความเชื่อแล้วกันนะเป็นความเชื่ออ ันนี้ก็ใช้
1: ใครขออะไรก
0: ็กันนะ
1: ได้อันนั้นได้พรอันนั้นกลับมาเนา
0: ะ
1: ดีเจมาตูมขอเรื่องงานขอให้งานราบรื่นขอให้งานเสร็จทันเวลา
0: ใช่
1: ดิฉันราบรื่นและเสร็จทันเวลา
0: ดิฉันขอว่าขอให้แบบไม่มีอุปสรรคอะไรมากขอให้งานแบบผ่านพ้นไปได้ด้วยดีดิฉันก็จะขอแบบเนี้ยทุกรอบดิฉันก็เลยได้งานตลอด
1: เดี๋ยวต่อไปอะค่ะถ้าไปไหว้ในครั้งต่อไปครั้งนี้ไปกรุงเทพนะอาจจะไปขอแบบว่าขอให้มีเงินเต็มมือเหมือนเพื่อนนะเผื่อกลับมาจะได้ถูกเลขสองตัว
0: แต่ว่าความเชื่ออีกนะคุณธนาอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณนะคะในการ
1: รับฟัง
0: พอดีดิฉันเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่ค่อนข้างเชื่อเรื่องการดูดวง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หมอดูหลายๆคนเนี่ยก็จะชอบทักดิฉันว่าดิฉันเนี่ยจะไม่มีโชคลาภหรอกจะต้องทำมาด้วยตัวเองถึงจะได้
1: เหมือนว่าอยากได้เงินก็ต้องทำงานไปแลกอย่างเง
0: ี้
1: ยค
0: ่ะใช่ค่ะแล้วก็โชคลาภของดิฉันน่ะจะไม่ใช่เงิน
1: จะมาในแบบ
0: เขาบอกว่าบางทีอาจจะมาในเรื่องของโอกาสมาในเรื่องของผู้ใหญ่มาในเรื่องของแบบเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเป็นแบบสิ่งรอบตัวแต่จะไม่ใช่เรื่องเงิน
1: แบบมีผู้ใหญ่ใจดีมาอุปถัมภ
0: ์
1: สนับสนุน
0: อะไรอย่างนี้ใช่ใช่
1: มีเพื่อนร่วมงานที่ดีเลิศประเสริฐศรี
0: ก็คือคุณใช่ค่ะใช่แล้วเขาก็บอกว่าแบบว่าก็ให้ทำใจว่าบางทีสิ่งที่ดีมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะเขาก็บอกไว้ว่ามันอาจจะหมายถึงว่าการที่เราแบบไปตรงไหนก็มีแต่คนแบบต้อนรับมันก็เป็นแบบอันนี้ก็เป็นเหมือนโชคลาภเหมือนกัน
1: ได้เจอเหมือนมิตรภาพที่ดีตลอด
0: ค่ะ ใช่ค่ะเขาก็จะบอกแบบนี้ก็เป็นความเชื่อละกันนะคะเพราะว่าพอเข้าช่วงเดือนตุลาเนาะเดือนนี้ก็จะถึงเทศกาลถือศีลกินผักแล้วด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ในโชว์โปสเตอร์ของทาง
1: ทท
0: หน่อยนะคะ
1: สำนักงานพังงาเนาะคือปีนี้เขาก็มีการสนับสนุนเรื่องของการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักทั่วทั้งจังหวัดพังงาเนาะ
0: ใช่ค่ะในธีมที่ว่าศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงานะคะอันนี้เป็นธีมหลักของปีนี้เนาะที่จะชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผัก9วัน9คืนนะคะ
1: ก็มีในเรื่องของการทำบุญไหว้พระ9อามนะ9พร
0: นะใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีในเรื่องของอาหารเจนะคะในแต่ละศาลเจ้านะที่เป็นเมนูเด่นเมนูเด็ดของเขานะเหมือนที่ในพื้นที่ตลาดเก่านะก็มีอยู่หลายสารเจ้าเนาะแต่ดีเจมะตูมเนี่ยก็คือชอบเมนูยำเต้าหู้ยี้นะ
0: สุดลับอามห้องแถวที่สุดจริงๆ
1: สุดลับอามห้องแถว
0: ทุกปีต้องไปทาน
1: ไหนอ่ะสุดลับอามห้องแถว
0: ก็คืออามกูใช่ตึงเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อามเหนือนะจะพูดง่ายๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่ง
1: ศาลเจ้ากู่ชัยตึง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะดิฉันชอบมาก
1: อร่อยมาก
0: ดิฉัน
1: คอนเฟิร์ม
0: ต่อให้แบบกับข้าวอื่นดิฉันอาจจะไม่ค่อยชอบทานเช่นต้มจับชายผัดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามีอันนี้อันเดียวดิฉันก็กินได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดิฉันชอบมาก
1: มันจะโดยปกติแล้วเหมือนกับว่าเต้าหู้ยี้เนี่ยกลิ่นของเต้าหู้ยี้เป็นไงคะคือเราไม่ชอบนะ
0: คือมันมีกลิ่นเฉพาะตัว
1: ใช่ค่ะแล้วก็รสชาติแบบเค็ม
0: เค็มเค็มเนาะเค็มเค็ม
1: ใช่ค่ะเค็มแต่ว่าการยำเต้าหู้ยี้ของอามห้องแถวเนี่ยคือมันจะออกรสชาติเปรี้ยว
0: หวาน
1: หวาน
0: เค็ม
1: เค็มนิดหน่อยนะ
0: กลมกล่อมมากรสชาติ
1: แล้วก็เหมือนกับว่ามีกลิ่นมะนาว
0: ใช่มะนาวจะชัดเนาะเต้าหู้ยี้กลิ่นก็จะไม่ได้แรง
1: ไม่มีกลิ่นของเต้าหู้ยี้เลยนะ
0: รสชาติอร่อยมาก
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆที่ตอนที่ท่านผอ.อุทิศเนี่ยพาไปเราไปเส้นทางที่จะไป
1: ชิมไม่มีใครชิมเลยตอนแรกที่เขามานำเสนออ
0: ันนี้บอกทุกท่านเลยว่า
1: ในนั้นคือดิฉันที่ไม่กล้าชิม
0: ดิฉันเหมือนกันก็คือตอนที่ผอ.อุทิศเนี่ยพาไปเส้นทางว่าแต่ละอาร์มเนี่ยเขาก็จะมีเมนูเด็ดนะในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักใช่ไหมคะดิฉันเนี่ยเริ่มแรกเราไปที่อาร์ม
1: เจ้าแม่กวนอิม
0: ซึ่งเป็นพะโล้ซึ่งตักใหญ่เลยค่ะพวกเรา
1: พะโล้เจ
0: โอ้อร่อยมากเราก็ตัก
1: ก็มีประกอบด้วยอะไรนะมันเหมือนกับว่าเต้าหู้
0: มีเต้าหู้มีฟองเต้าหู้ด้วยนะคะ
1: ฟองเต้าหู
0: ้มีเห็ดหอม
1: มีหน่อไม้มีผักหลายๆอย่างนะที่เป็นเหมือนกับ
0: แล้วเขาตุ๋นรสชาติอร่อย
1: ใช่ค่ะเป็นรสชาติอร่อยยิ่งถ้าเกิดว่าเราได้กินกับแบบน้ำจิ้มซึ่งคู่กับคู่กันเนาะก็อร่อย
0: แล้วเขามีหลายเมนูนะวันที่เราไปทาน
1: มันจะหอมกลิ่นพะโล้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ค่ะคราวนี้พอเสร็จจากตรงอั้ม
1: ศาลเจ้า
0: แม่
1: เ
0: จ้
1: าแม่
0: แม
1: ่กวนอิม
0: มาที่อั้มเหนือ
1: ก็มีมาอั้มห้องแถวเนี่ยแหละค่ะกู่ชัยตึง
0: ใช่แล้วตอนแรกก็คือแบบเขาทำเป็น
1: ทุกคนแบบอีมากดิฉันสังเกตสีหน้า
0: คือทุกคนเนี่ยพอเห็นเป็นเต้าหู้ยี้มันจะนึกภาพเหมือนเรากินน้ำจิ้มซุกี้เต้าหู้ยี้ค่ะมันจะมีกลิ่นที่แบบมาก่อนแล้วตอนแรกดิฉันยังไม่ชิมเลย
1: ไม่มีใครชิม
0: ดิฉันบอกเลยว่าไม่เอาไม่ชอบแบบเราแบบนึกรสชาติเต้าหู้ยี้ออกเลยใช่ไหมคะแต่คุณจันทาค่ะเป็นคนชิมก่อนดิฉัน
1: ก็คือ
0: ตอนนั้นพออุทิศ
1: ค่ะอยู่ยืนอยู่ใกล้กับดิฉัน
0: ค่ะ
1: พอบอกว่าพี่จุกเชิญครับ
0: ลองนะลอง
1: พี่ก็พยายามปฏิเสธแต่ว่าสุดท้ายก็คือต้องแบบให้เกียรติคนที่นำมาเสนอนะพอชิมปุ๊บอร่อย
0: ใช่แล้วมาบอกดิฉันว่าน้องมันนี่มันไม่ได้มีกลิ่นเลยนะมันอร่อยมากพี่จริงหรอจริงหรอจริงจริงลองชิมดิฉันถึงได้ลองชิม
1: เพิ่มข้าวค่ะสุดท้าย
0: ปรากฏว่าดิฉันชอบมากชอบแบบชอบมากมาก
1: ตั้งแต่ปีนั้นจนถึงปีนี
0: ้ก็คือจะต้องไปกิน
1: จะต้อง
0: มีกี่มือไม่รู้ที่ต้องไปที่อัมเหนือไปที่อัมเหนือตลอด
1: ใช่ค่ะก็ไปกินกับข้าวตอนเที่ยงเนาะตอนพักเที่ยงหรือว่าตอนเย็น
0: คือดิฉันบอกเลยใครจะไปไหนก็ได้แต่ดิฉันจะไปอัพเหนือ
1: น ใน1ปีเนี่ยต้องไปกี่ครั้งก็ได้
0: ใช่จะครั้ง2ครั้ง
1: เมนูนี้ซึ่งเมนูเนี้ยเค้ามีแบบ
0: ทุกวัน
1: นะสำหรับที่อามห้องแถวอามเหนือเนี่ย
0: จะเป็นเหมือนแบบตัวชูรสชาติ
1: แต่ว่าบางที่เนี่ยเหมือนกับว่าพะโล้ของศาลเจ้า
0: แต่จะเป็นคนอิ่มเ
1: น
0: ี่ย
1: ก็คือไม่ได้มีทุกวันในแต่ละปีเนี่ยคือเราต้องเข้าไปดูในFacebookนะของศาลเจ้าแม่กวนอิมว่าปีนี้เขาจะจัดเมนูเด็ดนี้ให้วันไหนบ้างนะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าเมนูเต้าหู้ยี้ที่กูเชยตึงนี้คือมีทุกวันนะ
0: เหมือนที่อามใต้เน
1: า
0: ะอามใต้ก็จะเป็น
1: กวนอูอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่า
0: เต้าหู้
1: น้ำแดง
0: อุ้ยนี่อร่อยมากแต่ว่าเต้าหู้น้ำแดงจะไม่ได้มีทุกวัน
1: ไม่ได้มีทุกวันอันนี้เราก็ต้องเข้าไปดูในเพจของเขาว
0: ่
1: ามันมีวันไหนบ้างเนาะแล้วก็ไปที่ไหนอีกกว่านั้นที่เราไปศาล
0: เจ้าบุญเ
1: ต้ากง
0: ที่คึกคัก
1: นะมีเมนูมะพร้าวคั่วน
0: ะ
1: ในตอนนั้นแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเมนูละสำหรับศาลเจ้าบุญเต้ากงนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเมนูอะไรนะต้องเข้าไปดูใน Facebook ของศาลเจ้าบุญเท่ากงคึกคักเนา
0: ะ
1: แล้วก็มีไปที่ท้ายเมืองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มีมะเขือม็อบตอนนั้นนะ
0: ใช่ค่ะศาลเจ้าเลยนะคุณจันทาเล็งสันเก้เล็งสันเก้ง
1: ใช่ๆค่ะ
0: นะคะซึ่งเราก็ไปแต่ว่าเล็งสันเก้งเนี่ยก็คือมีเขามีแยกส่วนกันเน
1: า
0: ะในส่วนของ
1: ไหว้พระ
0: ศาลเจ้ากับส่วนกับ
1: โรงครัว
0: คืออยู่ละฟากถนน
1: มีถนนขั้นกลาง
0: ใช่ใช่ค่ะซึ่งอันนั้นดิฉันได้ชิม

0: นิดหนึ่งมั้งรู้สึก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเราอ่ะคือกินทุกที่อิ่มแล้ว
0: คือเราอาจจะวางแผนผิดไปนิดนึงเพราะว่าเราเริ่มต้นกินข้าวมื้อใหญ่ที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมเลย
1: ใช่ เพราะว่าไปตอนนั้นกำลังหิวอยู่แล้วก็ไปเจอพะโล
0: ้ตักพะโล้
1: เข้าไปนะคนละถ้วยหลังจากนั้นก็มาเพิ่มข้าวอีกตอนที่ยำเต้าหู้ยี
0: ใช่แล้วก็พอไปกินอามใต้ก็ไปตักเต้าหู้
1: เพิ่มอีก
0: แต่เพิ่มมาอีกนะคะซึ่งจริงๆอามใต้ตอนนั้นมี3เมนูดิฉันคุ้นๆว่ามี3อย่างที่เขามานำเสนอแต่ว่าเมนูหลักจะเป็นเต้าหู้น้ำแดงเน
1: า
0: ะ
1: เต้าหู้น้ำแดง
0: แล้วพอไปถึงที่เล่งสั้นเก้งก็คืออ
1: ิ่มมากแล้ว
0: อิ่มจริงๆค่ะ
1: แต่ถามว่ากับของเขาคืออร่อยแต่ว่ารู้สึกว่าเมนูของปีนี้ที่เล้งสันเกงเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นหน่อไม้ผัดอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคือแต่ละอาร์มเนี่ยก็จะมีเมนูเด็ดแต่ละอย่างกันก็ช่วงเทศกาลถือศีลกินผักก็เราสามารถไปลองกันได้แล้วก็อย่างที่ไม่รู้ค่ะได้ฟังที่ฝั่งพาดผออุทิศกันหรือเปล่านะคะก็ย้ำว่าจริงๆในปีนี้ททเขามีการทำเป็นแคมเปญเนาะเป็นพาสปอร์ตให้เราไปเก็บแต่ละอาร์มอย่างเงี้ยค่ะว่าเออไปอาร์มนี้ไปอาร์มนี้ไปอาร์มนี้ไปอาร์มนี้นะคะเก็บครบ10อาร์มจะได้รับเสื้อและกางเกง
1: ไปรับที่ททพังงา
0: ใช่ค่ะเป็น10จุดเช็คอินซึ่งหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปมาพักโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการกับทางททก็จะได้รับเสื้อคุยเฮงไปตัวหนึ่งสวยมากอันนี้เรา
1: เช็คอินปุ๊บรับเลย
0: อันนี้เราได
1: ้โอ้เดี๋ยวเราจะใส่มาโชว์
0: ในช่วงเทศกาลแล้วกันนะซึ่งแบบว่าช่วงก็อยากให้ทุกคนเนาะไปร่วมซึ่งก็มีพิธีต่างๆมากมายแล้วก็สามารถไปร่วมได้นะคะสำหรับใครที่จะร่วมกิจกรรมกับทางททก็ไปเอาพาสปอร์ตที่อาร์มในพื้นที่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นที่เมืองเก่าก็คือ3อาร์มเลยเนา
1: ะ
0: แล้วที่อาร์มเหนืออาร์มใต้แล้วก็ศาลเจ้าแม่กวนอิมค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ข่าวกันอีกสักข่าวแล้วกันเนาะ
0: ค่ะ
1: ว่าไงคะเดี๋ยวก็คือจะปิดท้ายด้วยเพลงเลยแล้วกันนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอตะกั่วป่านะคะ
0: ค่ะ
1: ปีนี้เขาจะจัดกันในวันที่14พฤศจิกายน2569เนาะที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอกแดงค่ะหมู่ที่5ตำบลบางไทรอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเนาะซึ่งตอนนี้นะคะเขามีเสื้อจำหน่ายนะคะสำหรับเดินวิ่งการกุศลนะคะกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะซึ่งก็มี399บาทเนาะสำหรับเสื้อวิ่งนะระยะวิ่งของเขาก็คือ6กิโลเมตรนะคะซึ่งรายได้เนี่ยเขาก็จะนำเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะ ซึ่งจากการที่เราพูดคุยกับท่านพัฒนาชุมชนใช่ไหมคะน้องหนึ่งนะ
0: ค่ะท่านหัวหน้าหนึ่ง
1: ท่านหัวหน้าหนึ่งเนาะท่านก็บอกว่าในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาของเราเนี่ยก็มีเกือบจะครบทุกหมู่บ้านแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยก็คือจัดทำในเรื่องของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่สำหรับในครั้งนี้เพื่อที่จะหารายได้มาสมทบทุนนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะซึ่งปีนี้นะคะไปวิ่งกันในพื้นที่บ้านดอกแดงค่ะตำบลบางไทรอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเนา
0: ะ
1: ในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ค่ะวิ่งตอนเช้านะคะ6นาฬิกาเป็นต้นไปนะ
0: คะ
1: สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเรื่องของการซื้อเสื้อแล้วก็จะไปวิ่งเนา
0: ะ
1: ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณสายันสิริชัยค่ะ0634838165หรือคุณปริชาติชูเหล็กค่ะ0925141949ค่ะหรือคุณพรวิภามากวิจิต0841981156ค่ะหรือที่หัวหน้าหนึ่งก็ได้โดยที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่าค่ะ
0: ใช่ค่ะก็ฝากกันไว้อีกหนึ่งกิจกรรมละกันนะคะที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะคุณตาคุณจันทาคะตอนนี
1: ้เวลาหมดแล้ว
0: เวลาหมดแล้ว
1: กับเราเพลงเหรอคะ
0: เรา เร็วมากเลยนะคะ

0: วันจันทร์อังคารไม่ได้เจอกับดีเจมะตูมนะเดี๋ยวรอเจอดีเจพี่ฉัตรหรือว่าดีเจน้ำเปล่ากับคุณจันทาแล้วกันนะคะ
1: พวกเราจะวนเวียนกันมาเจอนะคะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่แล้วกันนะช่วงของรายการสาระพาเจอสุขวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับกรมชลประทานควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดหลังฝนตกหนักเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กรมชลประทานชี้แจงการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังฝนตกหนักทำให้น้ำเต็มความจุอ่างยืนยันควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
7: กรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำป่าสักส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่962ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเต็มความจุอ่างแล้วทำให้มีความจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำออกในอัตรา229ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเขื่อนอย่างไรก็ตามปัจจุบันแนวโน้มน้ำไหลเข้าอ่างเริ่มลดลงแล้วซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายลงตามลำดับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนป่าสักจะไหลต่อไปยังเขื่อนพระราม6ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะควบคุมการไหลของน้ำณจุดดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์สัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้ว
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวพร้อมเสนอแนะว่าหากเกิดเหตุสุดวิสัยในอนาคตสายการบินควรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารแจ้งข้อมูลระยะเวลาการรอคอยสัมภาระให้ผู้โดยสารทราบอย่างชัดเจนรวมทั้งพิจารณาจัดหาบุคลากรเสริมเช่นการประสานหน่วยงานภายนอกหรือขอสนับสนุนกำลังคนจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหารวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วอย่างต่อเนื่อง จนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนปฏิพลสัทธาพรมมารายงาน
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองจากกีฬาเรือใบและวอลเลย์บอลชายหาด
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซียซินยี่กับหยานสู้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีน2ต่อ1เซตคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จด้านการแข่งขันเรือใบอิลคาซิกหญิงโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนายเทซินอิสลามโฆษกของสำนักงานสถิติแห่งชาตินิวซีแลนด์เปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนับตั้งแต่ปี2452จนถึงปี2568โดยช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับฤดูอื่นส่วนปริมาณฝนแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยเกาะทางใต้ของนิวซีแลนด์มีแนวโน้มฝนตกมากขึ้นขณะที่เกาะทางตอนเหนือมีทั้งพื้นที่ที่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรการประมงและการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของนิวซีแลนด์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปี2559ขณะเดียวกันก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
11: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
10: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
11: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
10: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
11: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
14: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
13: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
14: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
13: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
14: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
15: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
16: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิต ิตย์ก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
17: ์สันติภาพมันมีอยู่เองโดยธรรมชาติมนุษย์มันสร้างวิกฤตการณ์ขึ้นกลบสันติภาพสันติภาพเลยหายไปหมดมนุษย์หยุดสร้างวิกฤตการณ์ด้วยความเห็นแก่ตัวเถอะหยุดเท่านั้นแหละสันติภาพมีมาเองโดยไม่ต้องสร้างเพราะมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา FM 100 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเกาะติดเลือกตั้งกับกกต.พังงาครับ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา FM 100 MHz และสถานีวิทยุกระ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเกาะติดเลือกตั้งกับกกต.รายการที่จะนำสาระความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมถึงเรื่องราวการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมาพูดคุยและถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา FM 100 MHz และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะโกป่า FM 90.25 MHz กระผมนายอาชันท่านปานพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ
1: ครับกับผมนายจตุพลคำคุ้มครับหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมครับ
0: ครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาและท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะโกป่าที่ได้อนุเคราะห์เวลาและเปิดโอกาสให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาได้มาดำเนินรายการก่อติดเลือกตั้งกับกกต.เพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารและสาระที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการของเรามาอย่างต่อเนื่องในครั้งที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกับร้อยตำรวจเอกปีชากิมตันประธานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสสปชต.ตำบลท่านากันไปแล้วนะครับและในวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับพื้นที่ท่านก็คือนายทิติพงษ์รักเหล็กรองประธานสสปชต.ตำบลบางเตยซึ่งวันนี้จะมาร่วมพูดคุยและถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการเข้ามาทำหน้าที่สสปชต.ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจในการเข้ามาร่วมทำงานภารกิจและกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินในการในพื้นที่รวมถึงประสบการณ์จากการทำงานร่วมกับประชาชนครับเรื่องราวและประสบการณ์การทำงานของสสปชต.ตำบลบางเตยจะเป็นอย่างไรมีภารกิจหรือกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและการทำงานเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในพื้นที่มีความสำคัญอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับแต่ก่อนอื่นเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับผมและนายทิติพงษ์รักเด็กรองประธานสสปชต.ตำบลบางเตยได้ในรายการก่อติดเลือกตั้งกับกกต.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา FM 100 MHz และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า FM 90.25 MHz พักกันสักครู่ครับแล้วพบกันช่วงหน้าครับ

0: ขอต้อนรับกับสู่รายการก่อติดเลือกตั้งกับกกต.ครับตอนนี้เราอยู่กับนายทิติพงษ์รักเด็กรองประธานสสปชต.ตำบลบางเตยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่านนะครับที่ได้สละเวลามาร่วมพูดคุยกับรายการของเราในวันนี้นะครับ
1: ครับยินดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยหรือสสปชต.รวมถึงประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ตำบลบางเตยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารับฟังกันครับคำถามแรกนะครับก่อนอื่นขอให้ท่านช่วยแนะนำตัวสักเล็กน้อยครับเล่าถึงบทบาทหน้าที่ของท่านในฐานะรองประธานสสตำบลบางสสปชต.ตำบลบางเตยให้คนผู้ฟังได้รู้จักกันสักเล็กน้อยครับ
1: ครับผมนายทิติพงษ์รักเหล็กครับเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานครับปฏิบัติหน้าที่รองประธานของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลบางเตยนะครับ
0: คร
1: ับแล้วก็สิ่งที่ทำก็คือเราร่วมกันรณรงค์นะครับแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนนะครับแล้วก็ไอ้ที่ทำเป็นสิ่งที่เสริมเข้ามาอีกก็คือผมได้ดำเนินการกับการเป็นประธานของหน่วยการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ในช่วงของการเลือกตั้งสวครับก็เป็นประธานประจำสถานที่เลือกตั้งครับของทั้งอำเภอและก็ของจังหวัดพังงาครับผม
0: โอเคครับทีนี้อยากทราบว่าอะไรเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่ให้ท่านตัดสินใจเข้ามาทำงานในสสปชต.ตำบลบางเตยครับ
1: ครับในส่วนนี้ก็คือด้วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ เราคิดว่าเขาไม่มีความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งมากพอครับก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเอาความรู้เนี่ยครับจากกกต.เนี่ยไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนทราบ
0: ครับ
1: ให้คนในตำบลบางเตยเข้าใจว่าเรามีหน้าที่ในการเลือกตั้งสิทธิเป็นของเราเราต้องใช้สิทธิของเราแล้วก็เราก็ออกไปเลือกตั้งนะครับ
0: ครับแล้วก่อนหน้านี้มีสนใจเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยหรือการเลือกตั้งมาก่อนเลยไหมครับ
1: สนใจครับ

0: ลยนะครับเรามีการร่วมรณรงค์นะครับแล้วก็เรามีกลุ่มตั้งแต่เด็กเลยครับเราดูแลตั้งแต่เด็กเยาวชนนะครับแล้วก็คนทั่วไปแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุมีชมรมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เอาความรู้เนี่ยครับในเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็เข้าไปเป็นบทเรียนนะครับแทรกเข้าไปด้วยแล้วก็นอกจากนี้นอกจากเทศบาลเองแล้วเราก็ยังมีผู้นำชุมนำท้องที่นะครับเขาก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มีท่านกำนันพงษ์วัดบุญโกยนะครับเป็นประธานศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลบางเตยนะครับก็ให้ความร่วมมือเรามีความร่วมมือแล้วก็มีความกลมเกลียวกันนะครับแล้วก็ทำให้การขับเคลื่อนงานในด้านการเลือกตั้งเนี่ยออกไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของกศน.ที่เป็นเลขานะครับก็โอเคครับกศน.ก็เข้ามาช่วยเรานะครับเข้ามาดูแลในการที่จะจัดกิจกรรมนะครับจัดการประชุมนะครับแล้วก็มีสื่อในการให้ความรู้มีคุณครูนะครับ
2: ที่เป็นหน่วยงานที่สำคัญมากเลยนะครับสำหรับสกล.เพราะว่าได้ช่วยทั้งสสปตท.และทางสำนักงานด้วยนะครับ
0: ครับ
2: คำถามท่อต่อไปครับจากท่านจากการทำงานที่ผ่านมาครับมีผลงานหรือกิจกรรมใดที่ท่านรู้สึกภูมิใจเป็นพิเศษหรือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจนบ้างครับอยากให้เล่าฟังหน่อยครับ
0: ก็เราเริ่มจากการรณรงค์นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการเลือกตั้งสภาสมาชิกสภาเทศบาลนะครับแล้วก็เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเตยนะครับในช่วงนั้นเราก็รณรงค์อยากให้เข้ามาใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นผลครับก็คือผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยเกิน 70% เลยนะครับเราเรียกว่าติดอันดับท็อป1ใน10เลยนะครับ
1: ครับ
0: ที่ประชาชนมาใช้สิทธิ์ก็คือทำให้รู้สึกได้ว่าประชาชนเขาเห็นคุณค่าเขารู้ว่าเขามีสิทธินะเขาต้องใช้สิทธิ์เขาจะไม่นอนหลับทับสิทธิ์อยู่ที่บ้านนะครับก็รู้ว่าการรณรงค์ได้ผลมีผลสำคัญแล้วก็การที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ก็มีผลเช่นกันครับ
2: ครับถือว่าสิ่งที่เราสร้างมาเกิดผลอย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับ
0: คร
2: ับข้อต่อไปครับปัญหาอุปสรรคครับในการทำงานมันจะต้องมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างอยากจะถามว่าในการทำงานร่วมกับประชาชนที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคที่พบเจออย่างอะไรบ้างครับแล้วเมื่อพบปัญหาเหล่านั้นท่านมีวิธีแก้ไขหรือทำงานอย่างไรครับ
0: ปัญหาอุปสรรคนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นกฎและระเบียบนะครับกฎหมายการเลือกตั้งและระเบียบมันค่อนข้างเข้าใจยากนะครับแต่ว่าเราก็ใช้วิธีการที่แบบติดต่อกับกกต.นะครับเป็นระยะเรามีกลุ่มไลน์เรามีกลุ่มให้ความรู้นะครับเราสามารถที่จะปรึกษาได้ทันท่วงทีนะครับ
2: ครับคำถามต่อไปนะครับในมุมมองของท่านนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งมากน้อยเพียงใดครับและท่านคิดว่าเรื่องใดบ้างที่จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ครับเข้ามามีส่วนร่วมในประชาธิปไตยมากขึ้นครับ
0: เราต้องให้เขาเห็นคุณค่าว่าเสียงของเขาสำคัญสิทธิ์ของเขาสำคัญเขามีเสียงหนึ่งเสียงมีสิทธิ์หนึ่งเสียงเนี่ยเขาสามารถที่จะกำหนดอนาคตประเทศได้เลย
2: ใช่ครับ
0: พูดอย่างนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ตัวเขาเองนะครับหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนแล้วก็ประเทศเลยนะครับก็ให้เขาเห็นคุณค่าความสำคัญตรงนี้นะครับพอเขาเห็นว่าอ๋อใช่สิเสียงเขามีความสำคัญมีคุณค่าเขาก็จะออกมาเองครับเขาก็จะใช้สิทธิ์ใช้ทุกอย่างที่เขามีนะครับดำเนินต่อไป
2: โดยเฉพาะท่านน้องๆเนี่ยก็เป็นสิทธิ์การเลือกประธานนักเรียนประมาณนี
0: ้ขอพูดนิดนึง
2: ได้ครับ
0: นะครับในส่วนประธานนักเรียนครับก็มีบางโรงเรียนนะคร
1: ับ
0: โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยเนี่ยก็เชิญผมไปเป็นวิทยากรนะครับแล้วก็ให้ความรู้เขาเกี่ยวกับประชาธิปไตยแต่ว่าก็เป็นประชาธิปไตยแบบย่อๆนะ
2: ย่อ
0: ๆเป็นเด็กครับให้เขาเข้าใจครับให้รู้ว่าภาพใหญ่พอเขาโตขึ้นไปเนี่ยอ๋อเขาจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอ
1: บ
0: นะครับแล้วเขาก็จะเป็นคนดีของสังคมสามารถที่จะเข้าใจในการเลือกตั้งได
2: ้ครับ
0: ครับ
2: ถือเป็นการสร้างรากฐานไว้ตั้งแต่เด็กๆนะครับ
0: ใช่ครับ
2: ข้อต่อไปครับคำเป็นคำถามสุดท้ายนะครับอยากให้ท่านฝากข้อคิดหรือว่าคำแนะนำพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการมามีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งสักน้อยครับโดยเฉพาะเรื่องการติดตามข้อมูลข่าวสารการใช้สิทธิ์ของตัวเองและการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนครับ
0: ครับอยากจะฝากนะครับในเรื่องของว่าคนเราทุกคนนะครับเรามีสิทธิ์เสียงหนึ่งเสียงก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับเราก็ควรจะใช้สิทธิ์ในการที่จะมาเลือกคนหรือว่าใช้หน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้ถูกให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เราควรนะครับเราก็ควรที่จะถ้าเรารู้นะครับรู้ความรู้ที่รู้จริงเราก็ควรจะขยายความรู้นั้นให้กับลูกหลานต่อไปนะครับที่เขาจะได้มีความเข้าใจเราก็เลยเริ่มต้นจากชมรมผู้สูงอายุนะครับให้ชมรมผู้สูงอายุที่มีเวลาเนี่ยเข้ามาฟังเข้ามาอบรมพอเขามีความรู้เขาก็บอกเขาก็กลับไปบอกลูกหลานได้ใช่ว่า กาแบบนี้นะเป็นอย่างนี้นะต้องเลือกแบบนี้นะ

0: ล้าผิดอะไรเนี่ยครับโดยเฉพาะเรื่องการบัตรเลือกตั้งนะครับการให้วิธีการการให้ถูกเราก็จะมีการอธิบายการสอนไปคร
1: ับซึ่งมีปัญหามากนะครับกับผู้สูงอายุนะครับเรื่องการกากบาทวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อคิดดีๆที่แนะนำให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวและประสบการณ์การทำงานของนายอาทิตย์พงษ์นักเหล็กรองประธานสสปชตตำบลบางเตยที่ได้มาร่วมพูดคุยและถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานรวมถึงบทบาทของสสปชตตในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในนามของรายการก่อติดเลือกตั้งกับกกต.ต้องขอขอบพระคุณนายอาทิตย์พงษ์รักเด็กเป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณาสละเวลามาร่วมพูดคุยและเป็นปันประสบการณ์ให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ขอบพระคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับสำหรับช่วงต่อไปนะครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับหลังจากนี้ขอพักกันสักครู่แล้วพบกันช่วงหน้าครับผม

0: ครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการก่อติดกกต.ช่วงที่3นะครับก็สำหรับแนวความคิดนะครับของท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงานะครับนำโดยผอ.นิจรีภาคินบริพันธ์นะครับก็มีนโยบายที่จะให้สสปชต.หรือศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับก็ซึ่งเป็นหน่วยงานใน MOU ของกกต.ก็จะมีทั้งหมดทุกตำบลนะครับก็48ตำบลก็ท่านผอ.ก็จะมีนโยบายที่จะให้สสปชต.ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยแต่ละตำบลนะครับก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทุกตำบลนะครับเพื่อที่จะมาประชาสัมพันธ์ในการทำหน้าที่บางท่านยังไม่ทราบว่ามีหน้าที่อย่างไรบ้างมีบทบาทสำคัญอย่างไรสสปชต.กับกกต.นะครับมีความสำคัญอย่างไรก็เนี่ยแต่ละตำบลเนี่ยสำหรับวันนี้ก็เป็นตำบลที่3แล้วนะครับก็ตั้งแต่มีอันที่1ก็มาจากเมืองฮะไทช้างตำบลไทช้างที่2ก็ตำบลท่านาและการนี้3ตำบลบางเตยนะครับซึ่งต่อไปเราก็จะวนเวียนใน48ตำบลนี้ครับก็ให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับฟังนะครับว่าแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับครับสำหรับต่อไปนะข่าวประชาสัมพันธ์นะครับการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขานะครับเขตเลือกตั้งที่2อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับแผนนะครับก็ให้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับวันที่15พฤศจิกา2569นะครับซึ่งสสพชต.นะครับเขตเลือกตั้งที่2พ้นจากตำแหน่งและลาออกนะครับตั้งแต่วันที่22กันยา2569นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผอ.กกต.จังหวัดนะครับให้ความเห็นชอบร่างประกาศนะครับให้มีการรับสมัครเลือกตั้งนะครับในวันที่5ถึง9ตุลาคมนะครับเป็นวันรับสมัครนะครับขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านนะครับที่ว่าสนใจที่ว่าจะเข้ารับสมัครเป็นสอบต.เกาะคอเขานะครับให้ตรวจเช็คคุณสมบัติตัวเองให้พร้อมนะครับที่ว่าจะเข้ารับสมัครนะครับต้องมีคุณสมบัติที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับก็จะมีการเลือกตั้งนะรับสมัครเสร็จแล้วก็ตรวจคุณสมบัติอะไรต่างๆนะครับก็ไปตามขั้นตอนแล้วก็จะมีการเลือกตั้งนะครับในวันที่15พฤศจิกายนนะครับ2569นะครับสำหรับผู้สนใจนะครับที่ว่าอยู่ในเขตอบต.เขต2นะครับเขต2ของอบต.เกาะคอเขานะครับก็สามารถไปรับสมัครได้ในวันที่5ถึง9นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ขอประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสสพชต.ของตำบลบางเตยนะครับ
1: ครับ
0: ไว้แค่นี
1: ้ครับก็ตลอดช่วงรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังได้ร่วมเราได้ร่วมพูดคุยกับนายทิติพงษ์นักเล็กนะครับรองประธานสสพชต.ตำบลบางเตยนะครับได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และแรงจูงใจในการเข้ามาทำงานภารกิจกิจกรรมนะครับรวมถึงประสบการณ์ในการร่วมทำงานกับประชาชนในพื้นที่นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเรื่องราวที่ได้นำเสนอในวันนี้นะครับจะช่วยคุณผู้ฟังนะครับได้รู้จักส่วนส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนะครับจะได้เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาธิปไตยนะครับรวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารและการใช้สิทธิ์ของตนเองถูกต้องสำหรับรายการก่อติดเลือกตั้งกับกกต.วันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณฟังทุกท่านครับที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดพบกันใหม่วันศุกร์หน้าเวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา FM 100 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าFM 90.25 MHz สำหรับวันนี้กับผมนายอาชันท่านบ้านพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ
0: ครับผมนายจตุพลคำคุ้มครับหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมครับ
1: ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการกติดเลือกตั้งกับกกต.แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการหน่วยงานเปิดระบบทราฟฟี่ฟรองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการหน่วยงานเปิดระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมร่วมกับนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการรับแจ้งเหตุนำเจ้าหน้าที่และเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเข้าร่วมตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูเพื่อช่วยประสานการซ่อมแซมฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่โดยประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือระบุตำแหน่งพร้อมแนบรูปถ่ายความเสียหายผ่านระบบออนไลน์ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งเข้าแก้ไขและติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายตั้งจุดบริการช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังน้ำลดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม24จุดจากทั้งหมด79จุดทั่วประเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมจุดเสี่ยงและสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์
7: รองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชัมในฐานะผู้แทนคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์ คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นโดยขณะนี้มีผู้ใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนสำหรับแอปพลิเคชัน BKK Street Smart จะเป็นตัวช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของระดับปริมาณน้ำในช่วงฝนตกหนักและแอปจะอัปเดตจุดบริเวณน้ำท่วมขังถนนสายไหนที่ควรหลีกเลี่ยงชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
8: างสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับใน5มิติได้แก่เชื่อมอดีตสู่วันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติมาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
12: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
11: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
12: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
11: ใช้แล้วจ้าพี
12: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
11: กรมประชาสัมพันธ์
13: ชาวี่คะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
14: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
13: ดีเลยค่ะชาวี่ดีดีกับชาวี่จะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
14: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เช็คเรตติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
17: ่หายลูกเอ้อบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
16: ป้าครับโปพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปพ. 1784ครับป้า
17: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
18: ์สวท.ตะกั่วป่าFM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.สปท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
2: ำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ข่าวสารและเสียงเพลงก้าวหน้าทันสมัยก้าวไกลอยู่เสมอสวทตะกั่วป่า076-421-055และ076-431-501
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ
4: โลกทุ่งชุมชนกับคนบ้านเราดำเนินรายการโดยคนคีโมโกเจ้าจุ้ย

สวัสดีสวีดัสครับท่านผู้ฟังพบกันแล้วครับกับรายการลูกทุ่งชุมชนกับคนบ้านเราครับ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวัสดีครับพาพูดคุยซ้ำเนียงเสียงคนบ้านเราเข้าใจกันง่ายๆวันบายๆที่ชายไม่หมดที่ที่ซ้ำกว่าจนว่าถึงที่ซี่กระดับเรามีนัดกันตรงนี้ง่ายกันไปแล้ววันคิดถึงสวัสดีไปยังคนที่ทำการทำงานหรือว่าอยู่ที่บ้านที่เรื่นการตามใจครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นบรรดาข้าราชการพนักงานห้างร้านบริษัทพ่อค้าแม่ค้านุ่มมอเตอร์ไซค์นุ่มตุกๆออกรอสิบรอรถบัสทุกสายทุกการชาวส่วนชาวร้ายชาวหน้าชาวนามชาวดนชาวลี่ตลอดจนคนตีเรอยู่การตามใจครับคุณผู้ฟังนี่คือรายการของพี่น้องประชาชนคนบ้านเราโดยมีกระพมนุ่มน้อยนามนคนขี้คุยโกเจ้าจุ้ยนางพุดนางคุยกันตรงนี้ได้สุขกายสบายใจกันไปทุกคู่ทุกคนทุกตำบลทุกชุมชนทุกหมู่บ้านครับทั้งที่รับฟังรายการทาง FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ทางวิทยุออนไลน์ทางหน้า Facebook ไลน์ก็ตามใจครับคุณผู้ฟังให้มีความสุขกันไปผ่านประมังครับท่านผู้ฟังเริ่มต้นเดือนไม่ตุลาคมหลายคน30กันยาก็อำลาชีวิตข้าราชการงานที่เคยทำกันมา20 30ปีก็ต้องจากต้องลากับที่ทำงานจากงานเดิมๆพอตื่นมาวันที่หนึ่งถึงตำตาอาบน้ำมีแต่งตัวไปโรงเรียนเหมือนเดิมเอาก็ไม่ให้ช้อนแล้ว ชีวิตของคนทำงานครับคุณผู้ฟังเรียกแต่ว่า1ตุลาวันนี้วันที่2ตุลาเรียกแต่ว่าวันแห่งความหวังก็จะแสดงความยินดีกับคนที่ได้ตังคนที่เป็นเศรษฐีใหม่คนที่ได้รางวัลจากลอตเตอรี่นะครับทั้ง7ชุด1ทั้ง7ชุดผมเชื่อว่าหลายคนได้เป็นเศรษฐีหลายคนก็ยังนั่งรอความหวังบอกว่าซื้อลอตเตอรี่ตังแล้วมันก็จะหวังไปได้อีก15วัน ให้มีความสุขกันไปครับคุณผู้ฟังพร้อมวันนี้คือรายการของพี่น้องประชาชนคนบ้านเราครับคุณผู้ฟังทักทายพูดคุยกันในชั่วโมงนี้ครับคุณผู้ฟังกับงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆก้นจัดเก๋ๆนะครับมานั่งพูดนั่งคุยกันในชั่วโมงนี้ครับคุณผู้ฟังพูดคุยทักทายกันได้ทางหน้า Facebook ไลน์ก็ตามใจทางวิทยุออนไลน์ทางหน้าปัดวิทยุ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ครับคุณผู้ฟังไม่ว่าอยู่มุมไหนตรอกไหนซอยไหนไม่ว่าควังอยู่บนปลายไม้หรือควังอยู่ชายเล่วันนี้เต้าเสพเล่ก้นเล่วันตกไม่รู้แค่หนังกล่าวเราไม่เราห่างง่ายกันไปไล่วันไม่รู้เคยมั่งแกคิดถึง แต่เร่ไม่เร่ผู้ช่วยเจ้ยโทรมาตั้งแต่เตียงคุณผู้ควังก้นดีหนังกล่าวเล่เนื้อกลับกับผู้ช่วยเจ้ยทักทายด้วยงานเพลงนี้เสรีขอพรกระดับส่งมาไปกับทุกคู่ทุกคนที่รับฟังรายการกันอยู่ในช่วงมงนี้กระดับ

กราบคุณผู้ฟังกับเสียงร้องของเสรีรุ่งสว่างกราบชื่องานเพลงเสรีข้อพ้นให้เป็นพ้นกับทุกๆคนที่รับฟังรายการอยู่ในชั่วโมงนี้กราบคุณผู้ฟังทักทายคุณอเนกปริกไทยนะครับแล้วการทักทายหลายคนที่รับฟังรายการกันอยู่ในชั่วโมงนี้กราบคุณผู้ฟังกับสถานการณ์ของน้ำท่วมในเมืองล่วงนะครับกะตอนนี้ก็น้ำก็เริ่มลดลงบ้างแล้วครับแต่ว่าบางทีบางแห่งก็ยังมีน้ำท่วมขังกันอยู่นะครับโดยสถานการณ์ที่ว่าก่อนหน้านี้คนมันตกอกคลั่นกุนผู้กว้างเออช่วงนี้ก็คนเริ่มซาแต่ก็ยังไม่หมดทีเดียวนะครับก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไปครับคุณผู้ฟังนี่วันที่8นี่ตำตาว่ารอข้อมาลาวคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าปลายฝนต้นหนาวเลยครับคุณผู้ฟังควายเนื้อควายนูก็ตำตาว่าอีเย็นน้อยน้อย โดยเฉพาะนะครับพื้นที่ควายเนื้อเชียงไม่เชียงรายแม่ฮ่องซ่อนควายนูตำตาที่มีลมหนาวเข้ามาบ้างแล้วแต่ในพื้นที่ภาคกลางนะครับก็ยังประสบกับภาวะฝนนะครับเพราะว่าปลายฝนต้นหนาวนะครับก็สถานการณ์น้ำท่วมก็ตอนนี้ก็ในเขื่อนเจ้าพระยาก็ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับคุณผู้ฟังนะครับเขตลาดกระบังก็ยังมีท่วมนะครับปทุมธานีนะครับกันในพื้นที่เมืองล่วงนะครับกรุงเทพมหานคร11ชุมชนนะครับก็ยังต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลนุ่นนะครับและการน้ำเนื้อในวันที่3ถึงวันที่5นี้ครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ที่อยู่ข้างริมแม่น้ำนะครับก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับคุณผู้ฟังในเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับก็ควายกรุงเทพควายนูท่วมควายบ้านเราเร็กแต่ขึ้นก้นไม่ตาวเดยคุณผู้กว้างเออแต่ว่าความันตั้งหลันตั้งผ้าหมายความว่าต้องยับในป่าป่วยไอ้ผู้ช่วยเจ้ยบอกว่ากูจะเออควนตกตกปันนี้มีตั้งเดียววะแกว่าให้อุ่นเด้อว่าปันเปลือยตัวห่มผวยเออผู้ช่วยไม้นอนกอดแม่ไม้ แกว่าถ้าว่าห่มผ้าป่วยร้ายมันไม่ให้เย็นตาจีไอ้ให้เย็นให้หนาวควนดีตกจะกี่กล้าวควนดีตกป่าเดยโดยจะพอกลางคำกลางคืนเรื่องว่าดึกดึกดื่นดื่นนอนกอดแม่ไม้แล้วไอ้จัดมันอุ่นปะติวนั่นผู้ช่วยเจ้ยแกบอกคุณผู้ว่างนู่นนอนควาเล่อยู่ผู้ช่วยเจ้ยคนริมเล่คนกลางเล่คนควาเล่กลับคุณผู้ฟังไปติดเชียงรองของผู้ชายคนนี้กลับคุณผู้ฟังงานเพลงเก่าๆธนาพาโชคครับข้อเคมองเป็นกำลังใจในชั่วโมงนี้ครับโดยเฉพาะผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม

0: ็นไหมคะคนมอสัญจรแต่ละพื้นที่ไปแต่ละครั้งโอ้โห
1: เขาจะมีผ้าไทยให้เป็นของที่ระลึก
0: ใช่
1: แล้วก็อะไรเอ่ย
0: IMF
1: IMF ที่กำลังจะมาถึงในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะถามว่าผ้าไทยได้ไปอวดโฉมแน่นอนตั้งแต่การจัดแสดงนิทรรศการจนไปถึงของที่ระลึกให้กับผู้นำประเทศที่มาร่วมประชุมติดมือกลับบ้านหมดเวลาอีกแล้วได้คุยกันนิดนิดหน่อยหน่อย
0: เรามาทุกวันมาเจอทุกวันนะคะ
1: พรุ่งนี้ติดตามค่ะว่าเราสองคนเนี่ยเพียงเจอและน้องอ้อมล้อมเนี่ยค่ะจะเอาเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นน่าสนใจมาฝากกัน
0: ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ช่วงเวลาวันนี้มีประเด็นนะคะจบลงแล้ว
1: จบแล้ว
0: เดี๋ยวติดตามทางสถานีกันต่อนะคะวันนี้เราสองคนพี่เอ็งเจิ้นแล้วก็น้องอ้อมล้อมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะจบไปแล้วค่ะสำหรับช่วงใหม่ของรายการค่ะช่วงนี้ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะ
3: ค่ะก็ขอขอบคุณผู้อำนวยการสปท5นายโสพลเข้มการที่อำนวยการผลิตในวันนี้นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวในครั้งถัดไปในวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เวลา 16:10 นถึง 16:30 นโดยสวทพังงาเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะ
2: ค่ะและหลังจากจบรายการนะคะสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้สวทลำปางเป็นผู้ผลิตรายการค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานสวทเกาะสมุยดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค่ะ
3: และดิฉันโชติการละมาลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
5: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้ค่ะสวท.ศรีสะเกษเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการโดยดิฉันมฤดีลูกอินค่ะ
6: ค่ะดิฉันสุภานีโสภาค่ะ
5: ซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะก็ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง75สถานีของกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสื่อออนไลน์ทั้ง Facebook Live ค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงตั้งแต่เวลา 16:30 นไปจนถึงเวลา 17:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ
6: ค่ะซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนำเรื่องราวพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินในแต่ละพื้นที่ทุกหนทุกแห่งจะนำเรื่องราวต่างๆในพื้นที่มาบอกเล่าผ่านรายการและช่วงแรกนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเราไปติดตามช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษทำให้ชาวจังหวัดศรีสะเกษมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรปศุสัตว์ประมงและป่าไม้ติดตามรับชมกันได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
5: เชิญค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างยิ่งในฐานะแม่ของแผ่นดินต้องจัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้น2แห่งในจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่1ตั้งอยู่ที่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่

18ธันวาคมพุทธศักราช2536พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านหนองน้ำขุ่นหมู่ที่10ตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษและส่งรับราษฎรเข้าเป็นสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน106รายแห่งที่2ที่บ้านตะแบงหมู่ที่9ตำบลห้วยตึกชูอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านตะแบงเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2567พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอภูสิงห์และบริเวณใกล้เคียงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมทั้งมีพระราชสวนีให้รับราษฎรเข้ามาเป็นสมาชิกโครงการศิลปาชีพและตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอภูสิงห์ขึ้นโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการคือกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ค่ายบดินเดชาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทั้ง2แห่งมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดศรีสะเกษผ่านกิจกรรมทอผ้าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมธนาคารข้าวเกษตรนำร่องลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรเพิ่มผลผลิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเกษตรจุลินทรีย์ชีวภาพเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษจึงเป็นโครงการที่ชาวจังหวัดศรีสะเกษให้ความสำคัญและน้อมรับเพื่อถือปฏิบัติเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตตลอดมาโดยเฉพาะหลักการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ข้าพเจ้าได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำของพระราชทานไปช่วยเหลือราษฎรมักจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าการช่วยเหลือแบบนี้เป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าซึ่งช่วยเขาไม่ได้จริงๆไม่เพียงพอทรงคิดว่าทำอย่างไรจึงจะช่วยเหลือชาวบ้านเป็นระยะยาวคือทำให้เขามีหวังที่จะอยู่ดีกินดีขึ้นลูกหลานได้เข้าโรงเรียนได้เรียนหนังสือซึ่งในเรื่องนี้รัฐบาลได้พยายามส่งเสริมอยู่แล้วเขาเพิ่มจำนวนโรงเรียนขึ้นอย่างสม่ำเสมอแต่ชาวนาชาวไร่บอกว่าเขาส่งให้ลูกไปเรียนหนังสือไปเข้าโรงเรียนไม่ได้เพราะต้องอาศัยอยู่เป็นกำลังช่วยกันทำมาหากินดังนั้นจะพบเด็กที่อยู่ในวัยเรียนไม่ได้มาเรียนหนังสืออีกมากส่วนมากก็ได้จบป.4ซึ่งก็น่าเป็นห่วงด้วยเหตุผลดังกล่าวข้าพเจ้าจึงเริ่มคิดหาอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวชาวนาชาวไร่และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงหาแหล่งน้ำให้การทำไร่ทำนาของเขาเป็นผลต่อประเทศชาติต่อบ้านเมืองทรงพระราชดำเนินไปดูตามไร่ของเขาในพื้นที่ต่างๆทรงคิดว่านี่เป็นการให้กำลังใจและที่ทรงให้ข้าพเจ้าดูแลครอบครัวก็เลยเป็นที่เกิดของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: คุณฟังกำลังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะการเสด็จเยือนในแต่ละครั้งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสร้างความปลื้มปิติให้กับประชากรที่รอรับเสด็จพระองค์ท่านค่ะและในวันนี้ค่ะทางสวท.ศรีสะเกษจะนำสกู๊ปความรู้สึกของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับเสด็จพระองค์ท่านที่ยังตรึงตราอยู่ในหัวใจจนถึงทุกวันนี้ความประทับใจที่ยังไม่เคยเลือนหายที่ได้รับเสด็จพระองค์ท่านในวันที่25ตุลาคมปีพ.ศ.2514
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อยู่ในความทรงจำเรียกว่าไม่รู้ลืมเลยผมนายรำปาทานอายุ80ปีเป็นมุสลิมอาวุโสของจังหวัดศรีสะเกษคือเป็นวันที่25ตุลาคมปี2514ในวันนั้นมีหมายกำหนดการว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจะเสด็จถวายผ้าพระกฐินที่วัดของหลวงปู่มุมคือวัดปราสาทเยอเหนืออำเภอไพรบึงตามหมายกำหนดการก็คงจะประมาณสัก13นาฬิกาพวกเราซึ่งเป็นพระสกนิกรก็ไปเฝ้ารอรับเสด็จแต่ทว่าในวันนั้นมีพายุฝนกระหน่ำแรงมากจนมาทราบในภายหลังว่าเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไม่สามารถจะลงได้สำหรับสนามที่จะใช้จอดพอพระที่นั่งนั้นก็คือโรงเรียนปราสาทเยอซึ่งห่างจากวัดประมาณ400เมตรเมื่อฝนซาฟ้าใสไฮเลคอปเตอร์ก็สามารถลงได้ที่สนามหน้าโรงเรียนโดยมีรถ BMW สีขาวงาช้างซึ่งทางจังหวัดขอใช้ไปเป็นพาหนะรับพระองค์ท่านเจ้าของรถก็คือนายวิเชียรกังสนารักษ์ส่วนพลขับก็คือพันตำรวจตรีมงคลเสวิคุณเป็นผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองศรีสะเกษเมื่อเสร็จจากพระราชกรณียกิจด้านศาสนาที่วัดแล้วทั้งสองพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรซึ่งก็เฝ้ารอรับเสด็จด้วยตัวเปียกหมดนะครับเปียกหนาวสั่นพระองค์ท่านโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีได้เข้าไปขอโทษราษฎรว่าขอโทษนะที่มาสายเฮลิคอปเตอร์ถูกพายุฝนจนหลงทิศทางเมื่อลมสงบก็มา
1: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในช่วงสานต่อพระเมตตานำไปต่อยอดโครงการต่างๆที่พระพันปีหลวงส่งเมตตาพระราชทานไว้ให้กับประชาชนขอเชิญร่วมติดตามเรื่องราวแห่งพระเมตตาได้จากสกู๊ปชิ้นนี้ค่ะ
2: เชิญค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: ทุกครั้งที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรพระองค์ท่านก็ได้ทรงติดตามงานเกี่ยวกับโครงการของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านแสดงความห่วงใยต่อเกษตรกรจะทรงซักถามถึงพี่น้องเกษตรกรอยู่ตลอดเวลาว่ามีการมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ของพระองค์ท่านมากน้อยเพียงใดพระองค์ท่านทรงติดตามเสมอและก็ทรงแสดงความห่วงใยนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็นำพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แล้วก็ความรู้ต่างๆไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองเพื่อสร้างรายได้กันขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่ศูนย์แห่งนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกษตรกรเข้าไปสามารถที่จะไปรับบริการไม่ว่าจะด้านพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะครับด้านประมงนะครับด้านพัฒนาที่ดินต่างๆด้านป่าไม้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมากแล้วก็ขยายผลไปสู่เกษตรกรตามต่างจังหวัดต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้แล้วก็นำไปปฏิบัติหลังจากที่ดำเนินการในเรื่องของการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในศูนย์หลังนั้นแล้วก็แล้วแต่ที่ เกษตรกรแต่ละรายจะต้องจะสนใจในเรื่องของกิจกรรมใดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของป่าไม้ก็ไปในด้านของป่าไม้ด้านกิจกรรมของด้านพัฒนาการพัฒนาที่ดินก็ไปด้านพัฒนาที่ดินบริการทางวิชาการเกษตรด้านพืชด้านสัตว์ก็ไปทางด้านปศุสัตว์และบริทางกรมวิชาการเกษตรด้านประมงของกรมประมงเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็สามารถที่จะศูนย์เองนะครับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชบัญชีเองก็นะครับสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งเวชภัณฑ์ต่างๆให้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่นะครับแต่ละกิจกรรมนั้นไปติดตามและประเมินผลอยู่ตลอดเวลาซึ่งในตั้งแต่พระองค์ท่านนะครับได้ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นนะครับที่อำเภอภูสิงห์ก็นะครับจากพื้นที่ที่เกิดความแร้นแค้นนะครับเกษตรกรไม่มีรายได้ก็สามารถที่จะเพิ่มพูนนะครับความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอาชีพที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทำสวนยางการทำไม้ผลหรือการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การทำนาข้าวซึ่งก็นะครับสร้างความปลาปลื้มใจนะครับที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เอาใจใส่นะครับพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างดีและนับตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จจนกระทั่งจวบครั้งสุดท้าย30ปีที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พิจารณาให้ทรงจัดตั้งขึ้นมาก็สามารถที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของด้านการเกษตรในเรื่องของการประกอบอาชีพในครอบครัวนับตั้งแต่สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้มีพระราชสำนีจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเป็ดเสร็จขึ้นที่ศูนย์ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษก็ได้มีราษฎรนะครับพอไปศึกษาและฝึกอบรมดูงานและรับบริการทางด้านวิชาการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และเวชภัณฑ์ในเรื่องของการทำการเกษตรแล้วก็มีการฝึกอบรมตามกิจกรรมต่างๆโดยที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์เนื่องมาจากพระราชดำรินั้นมีหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรเข้าไปร่วมดำเนินการทั้งหมดอยู่9หน่วยงานด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเลือกในเรื่องของความสนใจด้านต่างๆเข้าไปบริรับบริการซึ่งศูนย์นี้เขาเรียกว่าศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จขึ้นนะครับถ้าสนใจในเรื่องของการ เลี้ยงปลาก็สามารถไปที่กิจกรรมด้านการประมงนะครับเขาก็จะมีการฝึกอบรมให้พร้อมกับมอบปัจจัยการผลิตนะครับให้ไปเลี้ยงนะครับที่บ่อสะของตนเองที่ทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของสัตว์ปีกนะครับในเรื่องของสัตว์สวนครัวต่างๆนะครับก็มีกิจกรรมในด้านของปศุสัตว์ดำเนินการหลังจากฝึกอบรมเสร็จก็มีการแจกเวชภัณฑ์รวมทั้งพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็พวกเป็ดไก่เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของด้านการพวกพัฒนาด้านการไม้ผลนะครับถ้าสนใจในเรื่องของการไม้ผลต่างๆก็สามารถที่จะไปกิจกรรมของบริการทางด้านวิชาการเกษตรที่นั่นได้คือทุกรายการทุกกิจกรรมจะมีให้พร้อมเบ็ดเสร็จนะครับที่นั่นนะครับสามารถที่จะเข้าไปรับบริการได้ตลอด

0: และสำหรับวันนี้ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสวทศรีสเกตเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะดิฉันมนฤดีลูกอินค่ะ
1: ดิฉันสุภานีโสภาค่ะ
0: และทีมงานสวทศรีสเกตต้องขอลาไปแต่เพียงเวลาเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: งรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับกรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด
7: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและภารกิจด้านการบริหารจัดการขยะและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครณห้องประชุม1สำนักสิ่งแวดล้อมศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยได้กำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมสนับสนุนสำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบ17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้านสำนักสิ่งแวดล้อมจะทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะไปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกทม.จะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งเฝ้าระวังแม่น้ำแม่กลองอย่างต่อเนื่องหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมีฝนตกหนักระหว่างวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้
8: นางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจังหวัดราชบุรีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องหลังฝนตกตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาประกอบกับการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีที่ส่งผลกระทบแล้ว9อำเภอ69ตำบล416หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบราว 40,000 คนแม้ขณะนี้ฝนหยุดตกและระดับน้ำลดลงประมาณ 10-20 ซมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมกำลังพลรองรับการอพยพ พร้อมจัดศูนย์พักพิง109แห่งครบทุกอำเภอปัจจุบันเปิดใช้งานแล้ว27แห่งมีประชาชนเข้าพัก594คนเป็นกลุ่มเปราะบาง217คนโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยากมีน้ำท่วมขังสำหรับการระบายน้ำยังได้รับผลจากปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงน้ำฝนใต้เขื่อนขณะที่การระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยต้องคำนึงถึงภาวะน้ำทะเลหนุนจังหวัดจึงประสานจังหวัดสมุทรสงครามขอรับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำและเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำเมื่อระดับน้ำแม่น้ำลดลงที่ผ่านมาจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลบอร์ดคลาสแล้ว2ครั้งเมื่อวันที่27และ29กันยายนพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องสุภพรไทยเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประธานคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านระบบออนไลน์โดยมีสำนักงานกองทุนยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ได้รับทราบถึงสถิติการให้ความช่วยเหลือในภาพรวมทั้งประเทศพร้อมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยื่นคำขอทั้งสิ้น5รายเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนพุทธศักราช2559เพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนที่เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์1111กด77รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับศุกร์ที่2ตุลาคม2569ครับ 17:07 น.จนถึง 19:00 น.อยู่ด้วยกันกับบอลสการแก้วประจันครับทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์รวมถึง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามสดๆอยู่ตอนนี้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยทักทายด้วยนะครับทาง AM ครับ AM 819 GHz AM 891 GHz และ AM 1467 GHz ครับทุกคลื่นที่กำลังติดตามรับฟังอยู่บันเชื่อเหลือเกินครับว่าวันนี้หลายๆท่านก็ยังคงต้องติดตามนะครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำด้วยเกาะติดกันไปพร้อมๆกันในทุกๆจุดนะครับทีมงานของเราวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังไมค์คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับพร้อมนั่งปฏิบัติการในการที่จะรับข้อมูลรับข่าวสารเรื่องราวต่างๆภูเก็ตชัดเจนมากครับมีคุณป้อมอามีนาส่งเข้ามาฟังอยู่ครับมีคุณบัวใช่ไหมครับคุณบัว AA ฟังอยู่รายงานตัวมาแบบนี้แหละครับการที่คุณทักทายมาแล้วก็สื่อสารอยู่บอกฟังอยู่แค่นี้ทีมงานเราก็ชื่นใจแล้วอย่างน้อยครับเรามาติดตามสถานการณ์ไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังคงต้องเฝ้าระวังในหลายๆจุดเมื่อกี้นี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงราชบุรีนะครับสมุทรสงครามแล้วก็อีกหลายจังหวัดรวมถึงปราจีนบุรีด้วยเดี๋ยววันนี้ครับก็ส่งกำลังใจกันนะครับเพราะว่ากำลังใจจากพี่น้องที่อยู่ทั่วประเทศเขาฟังสวทกันอยู่เนี่ยเขาก็อยากให้น้ำทุกๆจุดเนี่ยคลี่คลายโดยเร็วนะครับแต่แน่นอนว่าเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็เรื่องของการติดตามข่าวเนี่ยมันมาควบคู่กันดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่เพราะว่าล่าสุดก็มีการแจ้งเตือนครับจากทางด้านของทั้งปภ.ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเรื่องราวของฝนที่จะตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ตั้งแต่วันที่3นะครับไปจนถึงวันที่4วันที่5วันที่6แล้วก็วันที่7ตุลาคมดังนั้นครับถ้าเกิดว่าเราได้ฟังรายการ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณผู้ฟังฟังแล้วก็ได้รับรู้ข่าวหนึ่งละแล้วก็ได้ติดตามรวมถึงถ้าเกิดว่าเรามีญาติเรามีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในจุดที่อาจจะต้องเสี่ยงภัยนิดนึงเผื่อว่าเรามีการฟังรายการแล้วก็จะได้ยกหูไปบอกว่าเฮ้ยจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ต้องระวังนะเพราะว่าฟังรายการอยู่มีการแจ้งเตือนจากหน่วยงานของรัฐนะครับก็จะได้เป็นจุดสำคัญเพื่อที่จะประสานข้อมูลแล้วก็เรื่องราวที่นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเรื่องแรกเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวบนขออนุญาตนำให้คุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องสำคัญซึ่งทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้โพสต์เอาไว้เมื่อประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคครับโดยได้มีการมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนก็ได้นำสิ่งของพระราชทานครับไปแจกจ่ายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบความเดือดร้อนนะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจในยามประสบภัยโดยทางด้านของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งแล้วก็มีการจัดกำลังพลนะครับทั้งในส่วนของอาหารทั้งในส่วนของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานเพื่อที่จะไปมอบครับให้กับพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในจุดสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เคหะล่มเกล้านะครับที่อาคาร11ถึงอาคาร21แขวง2ต้นนุ่นนะครับเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกเรื่องนึงครับทางตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกับตำรวจน้ำก็ได้มีการนำเรือลำเลียงสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยอาหารปรุงสำเร็จนะครับ 1,000 กล่องแล้วก็มีน้ำดื่มด้วยคุณผู้ฟังครับน้ำดื่มนี้สำคัญมากนะน้ำดื่มเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคครับ ับเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในช่วงประสบภัยในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แนะนำครับคุณผู้ฟังกดติดตามไว้นะครับแล้วก็มีข้อมูลทีมข่าวของเรานะครับจับประเด็นเป็นข่าวนี่เรียกว่าติดตามแล้วก็เกาะติดกับพี่น้องประชาชนทุกชั่วโมงเลยนะครับทีมงานของเราต้องบอกว่าสวททำงานตลอด24ชั่วโมงทั้งทีมข่าวนะครับทั้งทีมรายการทั้งทีมวิทยุแล้วก็ทีมเทคนิคเบื้องหน้าเบื้องหลังนี่เรียกว่าในทุกจุดเพราะว่าต้องมีการประสานความเดือดร้อนแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์กลางที่จะส่งต่อครับข้อมูลสำคัญนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของการแจ้งเตือนจากทางด้านของจังหวัดแต่ละจังหวัดที่เดือดร้อนนะครับทั้งในส่วนของพื้นที่ทุกอำเภอทุกตำบลที่ได้รับความเดือดร้อนดังนั้นครับคุณผู้ฟังเปิดสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้ได้อยู่กันทุกจุดนะครับทั้งในส่วนที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ทั้ง FM AM ทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ทั้งในส่วนของออนไลน์ TikTok ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเรามีทั้งออนไลน์นะครับที่สามารถจะฟังได้เรามีทุกแพลตฟอร์มเลยครับสะดวกช่องทางไหนก็อยู่ด้วยกันที่นี่แล้วก็ฟังเป็นเพื่อนกันจุดไหนที่ไม่ท่วมแต่สำคัญที่สุดกำลังใจอย่างน้อยนะครับก็ส่งมาตอนนี้เนี่ยในเพจ Facebook ของเราเยอะมากๆเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับในหลายๆจุดที่อาจจะยังมีเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะครับขอบคุณมากคุณโป้ยเซียนบอกคลอง4คุณบอลขาน้ำขัง7วันแล้วเริ่มมีกลิ่นแล้วฝากประสานให้หน่อยนึงแถวๆคลองสียินดีครับยินดีมากๆนะครับจุดไหนที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับจุดไหนที่ยังขาดเหลืออะไรนะครับแจ้งมาเดี๋ยวบอกเบอร์อีกครั้งนึง02ครับ276 9717แล้วก็02 276 9721นะครับก็สามารถที่จะส่งมานะครับแล้วก็สามารถที่จะประสานข้อมูลต่างๆรวมถึงเรื่องจำเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะครับยินดีมากๆที่ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงของเราอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆจังหวัดนะครับมีข้อความส่งมาด้วยนะครับกำลังใจเพียบเลยวันนี้ในเพจก็มาคุณฝนคุณบัวหลวงนะครับคุณป้อมอมีนาบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกจุดขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วคุณป้อมบอกเดือนหน้าจะไปอุดรครับฝากเช็คให้ด้วยว่าฝนตกไหมนะครับถ้าเดือนหน้านะพฤศจิกาก็น่าจะดีขึ้นนะครับกว่าเดือนตุลาคมเท่าที่หลายๆคนติดตามข้อมูลข่าวสารมีน้องมุกแล้วก็มีหลายท่านเลยทีเดียวที่ฟังรายการอยู่อย่าลืมด้วยอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ใครเข้ามาในเพจ1ไลฟ์นะครับแล้วก็1แชร์บางคนอาจจะแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มก็ขอบพระคุณมากแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเข้ามาดูในเพจของไทยคู่ฟ้านะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกว่าตอนนี้นะครับกำชับทุกจังหวัดเลยครับในการที่จะตรึงกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เร่งระบายน้ำและอย่างที่บอกตอนต้นรายการคุณผู้ฟังว่าเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกเลยครับ5 6 7ตุลาคมอันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่อยากจะนำเรียนแล้วก็แจ้งกับพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่5ตุลาคม6ตุลาคมแล้วก็7ตุลาคมคือจริงๆแล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับก็อาจจะมีตกแล้วก็ไปถึงวันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้ด้วยนะครับโดยล่าสุดครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวนะครับจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ JICC ถึงเรื่องสำคัญครับเรื่องของภูมิอากาศปริมาณฝนเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กำชับจังหวัดที่ประสบอุทกภัยต้องตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อเนื่องในทุกมิตินะครับพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งบริหารจัดการเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างครอบคลุมดำเนินการครับในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของอุทกภัยด้วยทางด้านการเยียวยาครับปภ.ก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยยื่นนะครับขอเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับตั้งแต่8โมงเช้าของวันนี้หลายๆคนไปลงทะเบียนกันหรือยังครับต้องบอกว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวที่ก็ได้ไปลงทะเบียนกันนะครับในส่วนของ การเยียวยาแล้วก็การช่วยเหลือเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับใครที่ติดตามกันอยู่จุดไหนนะครับก็ต้องบอกว่ามีจุดสำคัญอีกหลายจุดเลยนะครับน้องแชมป์ส่งเข้ามาด้วยนะครับโดยการเยียวยาอย่างที่บอกประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับก็ลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านช่องทางของกทม.นะครับสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใครเดือดร้อนใครประสบอุทกภัยนะครับก็สามารถที่จะยื่นขอเงินเยียวยาได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับตั้งแต่ 8:00 น.ของวันนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็ไปลงทะเบียนกรอกข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เงินเยียวยากันไปในกรณีที่บางคนบอกว่าไม่สะดวกเรื่องของแอปพลิเคชันอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุใช่ไหมครับมีคุณลุงคุณป้าหลายท่านเลยบอกว่าทำให้เป็นคุณบอลก็แนะนำครับสามารถลงทะเบียนได้นะครับในกทม.ก็ไปลงทะเบียนเรื่องของการเยียวยาได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตโดยขอความร่วมมือนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือคุ้มครองครอบคลุมทั้งค่าซ่อมแซมที่พักอาศัยที่พักพิงชั่วคราวนะครับมีเครื่องมือประกอบอาชีพรักษาพยาบาลการเดินทางการจัดการศพเรื่องของค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะครับก็จะมีทีมช่างแล้วก็วิศวกรอาสาก็เข้าไปสำรวจพื้นที่ที่บางท่านก็เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นอกเหนือจากนี้ครับในช่วงของวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมอย่างที่บอกเลยครับว่าจะมีฝนตกหลายพื้นที่ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานหลังจากนั้นครับก็จะเคลื่อนลงสู่ภาคตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับมีกาญจนบุรีแล้วก็พื้นที่ที่ต้องบอกว่าต้องเฝ้าระวังฝนจะตกหนักนะครับแล้วก็ตกแช่ด้วยตั้งแต่นครสวรรค์นะครับรวมลงมาเรื่อยๆถึงกรุงเทพมหานครด้วยโดยคาดการณ์ครับว่าปริมาณฝนเนี่ยอาจจะสูงถึงประมาณ100มิลลิเมตรนะครับซึ่งก็ก่อนที่ฝนทั้งหมดก็จะเคลื่อนลงสู่ภาคใต้ทั้งนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาทางด้านของสทนช.แล้วก็หน่วยงานบริหารจัดการน้ำนะครับก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีอีกหลายเรื่องราวครับคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่4ตุลาคมนะครับเป็นแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับหรือ JICC Joint Information and Communication Center ก็จะมีการแถลงข่าวทุกวันคุณผู้ฟังแล้วก็ได้ติดตามกันทั้งสวท.ของเราทั้ง NBT ก็ประสานนะครับในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ส่งต่อเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับฝนตกหนักมากถึงหนักที่สุดในบางแห่งเลยทีเดียวตั้งแต่4ตุลาคมนะครับก็คือภาคเหนือแล้วก็ทางด้านของฝั่งตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานในส่วนของวันที่5แล้วก็วันที่6ตุลาคมครับก็จะมีภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับที่จะเจอฝนตกหนักรวมถึงปริมณฑลมีภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยมีฝนลดลง7ตุลาคมครับภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็มีภาคกลางภาคใต้นะครับก็จะมีฝนลดลงตามลำดับด้วยนะครับดังนั้นก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับทุกจุดแล้วก็ทุกพื้นที่นะครับในการรับข้อมูลรับข่าวสารนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกเรื่องนึงครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับ2 ตุลาคม 2569ท่านก็ประชุมนะครับเมื่อเช้านี้ในส่วนสำคัญทางด้านของการประชุมวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ข้อมูลต่างๆแบบรอบด้านแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวนะครับว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานนะครับได้ทราบถึงภาพรวมของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเร่งดำเนินการนะครับตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับให้ความสำคัญกับการเข้าถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วนอกเหนือจากนี้ก็ได้มีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในทุกมิติกำชับให้ทุกๆหน่วยงานครับต้องยึดหลักการ สื่อสารคือ1พื้นที่1ข้อมูลอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่อยากจะสื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วย1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับน้ำสถานการณ์ที่ถูกต้องนะครับรวมถึงความเป็นเอกภาพลดความสับสนนะครับบางทีเราเห็นในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีข่าวปลอมนะครับมีข่าวเฟกนิวที่บางครั้งแล้วเนี่ยสร้างความสับสนสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนกำชับทุกหน่วยงานครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็บอกให้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5ตุลาคมอันนี้ต้องย้ำกันในทุกๆเบรกแล้วก็ย้ำกันตลอดว่าฝนระลอกใหม่นะครับที่จะมาในช่วงของวันที่4แล้วก็วันที่5ตุลาคมต้องมีการประเมินความเสี่ยงแล้วก็เตรียมบุคลากรเตรียมเครื่องมือเตรียมอุปกรณ์นะครับรวมถึงอาหารน้ำดื่มแล้วก็เตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุให้พร้อมนี่คือข้อสั่งการสำคัญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านกำชับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนำข้อมูลพยากรณ์อากาศมาวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นล่วงหน้าท่านกำชับนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดลงพื้นที่นะครับในการที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของศูนย์พักพิงให้ได้การดูแลที่ดีนะครับอาหารการกินครบทั้ง3มื้อและที่สำคัญเรื่องของห้องน้ำห้องท่าเรื่องของที่หลับที่นอนนะครับบริหารจัดการทั้งหมดแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะครับโดยก็มีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการใช้เครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องผลักดันน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สถานการณ์ในทุกๆจุดกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายต่อให้กับกระทรวงมหาดไทยปภ.ผู้ว่าราชการจังหวัดครับเข้าทำความเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจครับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงื่อนไขนะครับของกรมธรรม์ตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติหนึ่งเลยครับเพื่อให้มีความเข้าใจในกรมธรรม์แล้วก็สามารถดำเนินการในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยทางนี้ก็มีทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ประสานแล้วก็สั่งการต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางครับคุณผู้ฟังเพื่อที่จะเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกันกับผู้เอาประกันกรณีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับรวมถึงทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับที่เสียหายจากน้ำท่วมด้วยนะครับโดยได้รับความคุ้มครองหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยก็จะเร่งเรื่องของการประสานแล้วก็ดำเนินการในการช่วยเหลือต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องหนึ่งภารกิจสำคัญครับที่ต้องบอกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในทุกๆจุดของประเทศไทยต้องบอกว่าหนึ่งเรื่องนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับแล้วก็อยากให้ฟังกันตลอดเวลาเพื่อที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญผ่านทางสวท.ของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับไปดูอีกหนึ่งจุดกันหน่อยนึงครับต้องบอกว่าจุดนี้ก็ได้ฟังข่าวช่วงต้นชั่วโมงด้วยที่แม่กลองนะครับราชบุรีสมุทรสงครามต้องบอกว่าตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดครับจังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกจากข้อมูลคุณผู้ฟังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้กว่า 22,000 รายที่จังหวัดสมุทรสงครามก็มีการจัดตั้งครับเป็นศูนย์พักพิงรองรับนะครับ33แห่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามก็ยืนยันนะครับว่าสามารถบริหารจัดการได้นะครับวันนี้มันได้มีโอกาสโฟนอินมาช่วงของการจัดรายการที่ช่วงของ NBTก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับท่านชัยชัยแสงอินด้วยท่านบอกว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการร่วมคุณผู้ฟังประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับท่านสั่งการทั่วประเทศนะครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมรายงานสถานการณ์อุทกภัยนะครับของจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งต้องบอกว่าปัจจัยเรื่องของการระบายน้ำสำคัญเนี่ยคือเขื่อนแม่กลอง ร่วมกับน้ำทะเลที่หนุนสูงนะครับต้องบอกว่าน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่29กันยายนนะครับย้อนกลับไปจนถึง4ตุลาคมโดยพบว่าในพื้นที่อาจจะไม่มีฝนตกนะครับปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยอยู่ที่1,990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ช่วงเวลาน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยนะครับก็จะอยู่สูงประมาณ 3.4 เมตรนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลา 18:00 นถึง 19:00 นจะสูงประมาณ 3.3 เมตรนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับทางจังหวัดก็ได้ดำเนินการแจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการอพยพผ่านช่องทางต่างๆทั้งเรื่องของเซลบอดแคสต์นะครับก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน4ครั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับก็มีประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับผู้สูงอายุผู้พิการนะครับผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กนะครับจำนวนกว่า 12,939 คนนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบในเชิงความช่วยเหลือพิเศษเนี่ย 1,642 คนนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บแล้วก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตทางจังหวัดสมุทรสงครามครับก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้ทั้งนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจแล้วก็รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือทันทีในยามฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมความพร้อมครับเรื่องของศูนย์พักพิงชั่วคราว33แห่งรองรับประชาชนได้กว่า 6,600 คนก็จะให้ความสำคัญลำดับแรกก็คือกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งก็มีผู้เข้าพักพิงแล้วเนี่ยประมาณ53คนนะครับมีศูนย์พักพิงอำเภอนะครับแล้วก็ศูนย์พักพิงจังหวัด

0: ที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงต้องเกาะติดสถานการณ์น้ำในทุกๆจุดของประเทศไทยจากทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสักครู่เดียวครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: กลับมาติดตามกันครับ17นาฬิกา33นาทีคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกๆวันแบบนี้อยู่ด้วยกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์สำคัญที่เราเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับในทุกๆจุดแล้วก็จุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับมีหลายๆจุดเลยที่บางท่านก็โทรศัพท์เข้ามาทั้งในส่วนของการแจ้งเรื่องของสถานการณ์คลี่คลายในหลายๆจุดก็ใช้บอกว่าน้ำแห้งแล้วตอนนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็อยู่ในช่วงของ brick cleaning นะครับคือการทำความสะอาดใหญ่ในจุดในสำคัญสำคัญก็มีล้างบ้านใช่ไหมครับบางทีก่อนหน้านี้ก็มีโคลนเพราะว่าบางทีน้ำที่ตกลงมาก็นำเอาสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาล้างบ้านก็ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ใช้เวลานี้นะครับในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันเห็นถึงความสามัคคีนะครับของคนในชุมชนเห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือของคนในหมู่บ้านเห็นถึงความตั้งใจนะครับบางคนก็แชร์อยู่ในโลกออนไลน์อยู่ในตึกต่างๆบางทีแล้วเนี่ยไม่เคยได้คุยกันเลยต่างคนต่างก็เข้าบ้านต่างคนต่างก็ทำธุระส่วนตัวกันนะครับแต่พอถึงเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยในมุมนึงคุณผู้ฟังก็ยังมีเรื่องราวของสิ่งที่มาแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวว่าก็ได้เจอหน้ากันมาถูคอนโดด้วยกันจากที่ไม่เคยได้เจอกันเลยเพราะว่าต่างคนพอเลิกงานก็กลับมาดึกแล้วใช่ไหมครับบางคนก็ต้องเข้าบ้านไปพักผ่อนกันแต่พอเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ได้รู้จักกันเป็นเพื่อนกันนี่คือส่วนนึงที่เรียกว่ามีการแชร์กันเยอะเรื่องนี้นะครับในสื่อสังคมออนไลน์ดังนั้นเนี่ยในมุมที่บางคนบอกว่าอาจจะเป็นมุมที่ยากลำบากในบางช่วงแต่ในขณะเดียวกันเห็นไหมฮะก็มีมุมเล็กๆที่ก็สร้างกำลังใจให้กับทุกๆคนได้เช่นเดียวกันติดตามกันแบบนี้ครับทุกๆวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับบอลสกันแก้วประจันคุณวัชรีครับแจ้งมานะครับมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดอยู่ประจีนบุรีน้ำท่วมครับ70โอ้นี่นะครับตอนนี้ก็ส่งมาขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับมีที่พัทยาแล้วก็ชลบุรีด้วยบอกว่าติดตาม FC อาร์เซนอลนี่นะครับขอบคุณมากขอบคุณใจส้มนะครับสติ๊กเกอร์ที่เพิ่มเติมมาด้วยก็กดถูกใจกันไปหลายพื้นที่เลยจับประเด็นเป็นข่าวนะครับช่วงนี้กับจับประเด็นเรื่องราวของ การดูแลข่าวที่บางทีมีทั้งข่าวปลอมนะเรื่องของข่าวเฟคนิวข่าวที่สร้างความ

ตื่นตระหนกนะครับพี่น้องประชาชนพอฟังแล้วบางทีก็ตกอกตกใจในหลายเรื่องเลยนะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันแบบนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้สื่อสารแล้วก็ส่งต่อข้อมูลสำคัญ02ครับ276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721นะครับมีคุณติ๊กด้วยวันนี้คนสู้ชีวิตส่งเข้ามาที่พัทยานาเกลือฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็ติดตามทุกๆวันเลยให้กำลังใจด้วยนะครับขอให้สถานการณ์น้ำเนี่ยคลี่คลายโดยเร็วนี่นะครับก็ส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับมาดูที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับทางด้านของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.วันนี้ท่านก็นำทีมนะครับในการแถลงเรื่องสำคัญเพื่อยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟี่ฟองดูครับซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเอาวันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่5กระทรวงครับจับไม้จับมือกันเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์เรื่องของน้ำในห่วงเวลานี้โดยวันนี้ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำทีมร่วมแถลงข่าวเปิดตัวทราฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือของ5หน่วยงาน5กระทรวงหลักๆนะครับนั่นก็คือกระทรวงอว.นะครับกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นการจับมือกันเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าหลายๆคนตอนนี้ก็บอกว่าเริ่มดีขึ้นเริ่มคลี่คลายแล้วด้วยโดยทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับท่านก็บอกว่ารัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือและก็ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางครับเรื่องของการแจ้งขอรับการบริการต่างๆเรื่องของการซ่อมแซมต่างๆนะครับเรื่องของการดูแลนำร่องใน7พื้นที่จังหวัดสำคัญนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนะครับสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมกาญจนบุรีและก็ในแต่ละหน่วยงานครับก็มีความพร้อมนะครับในการให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับโดยกระทรวงแรงงานมาดูกันก่อนเลยนะครับทำเรื่องสำคัญคือการเปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้วตอนนี้เนี่ย30จังหวัดนะครับโดยได้มีการจัดทั้งชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายบางคนบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าโดนน้ำนะครับเสียเลยตู้เย็นนะครับเครื่องซักผ้านะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทางด้านกระทรวงแรงงานก็มีชุดบริการนะครับจัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปซ่อมนะครับให้กับพี่น้องประชาชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนี่คือของกระทรวงแรงงานมาดูกระทรวงพม.หน่อยครับได้จัดเครือข่ายอาสาสมัครพม.นะครับเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับกระทรวงพม.นี่ก็เข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางคุณผู้ฟังแล้วก็กลุ่มที่เดือดร้อนมีสายด่วนพม.ครับท่านกดได้เลยนะ1300ตัวนี้เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสะดวกมากรวดเร็วมากครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดมาดูกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างครับล่าสุดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับน้องๆ อาชีวะต้องบอกว่าโอ้โหเก่งมากซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับตรวจเช็คสภาพยานพาหนะมอเตอร์ไซค์บางคนบอกมอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่าโดนน้ำท่วมนะครับก็มีน้องๆ อาชีวะนี่แหละเข้าไปซ่อมให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เขาเริ่มนำร่องไปแล้วคุณผู้ฟัง9จังหวัดผ่านสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ย28แห่งนะครับโดยระบบทราฟี่ฟองดูก็จะช่วยให้นะครับคนที่เดือดร้อนเนี่ยเรียกว่าอุ่นใจเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับมีน้องๆมีนักเรียนอาชีวะไปช่วยนะครับเข้าถึงจุดเกิดเหตุช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำและก็ตรงจุดนะครับทั้งนี้พี่น้องประชาชนครับที่ฟังรายการอยู่ก็สามารถใช้งานทราฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมได้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะครับโดยการค้นหาก็มีแอดนำหน้าก่อนทราฟี่ฟองดูนะครับลองแอดดูนะคุณผู้ฟังมีแอดนำหน้าทราฟี่ก็ตามตัวเลยครับ T R A F F นะครับ double F แล้วก็ Y ทราฟี่แล้วก็ฟองดูตามตัวเลย F
ONDUE นะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บท่านก็เลือกขอรับการให้บริการระบุความเดือดร้อนนะครับรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่บางคนบอกว่าตู้เย็นโดนน้ำท่วมใช่ไหมครับเครื่องซักผ้าหรือรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ที่โดนน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีหน่วยงานเข้ามาดูแลให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่รัฐบาลก็เดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่โดยท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับนี่ก็มีการแถลงเรื่องซ่อมสร้างสู้ผ่านแพลตฟอร์ม Trophy Fondue ร่วมกันกับ5องค์กรนะฮะ5เขาเรียกว่า5กระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอว.กระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะครับแล้วก็มีกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงเอาไว้เรียบร้อยครับอย่างที่มันบอกว่าทีมข่าวของเรานี่โอ้โหวิ่งกันแบบเช็คข่าวข้อมูลตรงจุดนั้นจุดนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับจุดไหนที่เดือดร้อนจุดไหนที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีข้อความส่งเข้ามาหลายจุดเลยทีเดียวก็ขอบคุณด้วยนะครับอยากจะเพิ่มเติมกันเข้ามาก็ส่งมาเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะครับที่ราชบุรีน้ำเริ่มลดแล้วจากคุณสุเทพนะครับคุณสุพิษเพ็งแจ่มด้วยสวัสดีคุณบอลแล้วก็ทีมงานด้วยผู้จองโนนพึ่งนะครับก็ส่งเข้ามาแจ้งเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับเรื่องของการลงทะเบียนต่างๆขอบคุณมากครับแจ้งมาได้รับการช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรแล้วติดขัดตรงไหนไม่สะดวกอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะได้สื่อสารเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อกี้พูดถึงท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากรายการของท่านยศชนันท์กับคุยกับครม.อนุทินนะครับโดยท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพรุ่งนี้เวลา 9:05 นถึง 9:35 นโดยในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ลงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเชิญชวนให้มาติดตามรับชมกันเติมความคิดเติมมุมมองนะครับแล้วก็ตอบคำถามต่างๆในทุกๆเรื่องกับอาจารย์เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์คุยกันถึงเรื่องของการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้เริ่มจากการสร้างสิ่งใหม่เพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากการเข้าใจคนให้มากขึ้นนะครับครม.อนุทินคุยกับครม.อนุทินพรุ่งนี้3ตุลาคมครับติดตามได้ทาง NBT2HD นะครับ MCOTHD แล้วก็ททบ5รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ตื่นแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับฟังกันตลอดนะครับเชื่อว่าทุกท่านก็เปิดฟังกันใกล้ๆบางคนก็ทำกับข้าวบางคนก็ออกกำลังกายบางคนก็สอนการบ้านลูกก็มีสวทของเรานะครับอยู่เคียงข้างในทุกๆจุดแล้วก็ทุกๆการสื่อสารของพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอบคุณมากๆที่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่ใกล้ใกล้กับพี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับมาดูอีกหนึ่งภารกิจของท่านรัฐมนตรีนะครับที่ลงพื้นที่ไปดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเช่นท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดครับท่านก็ลงพื้นที่ที่บริเวณเคหะล่มเกล้านะครับเพื่อที่จะไปดูแลความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนในจุดดังกล่าวด้วยเร่งให้ความช่วยเหลือครับอย่างเต็มที่เลยนะครับในเพจของเราก็ลงเอาไว้ท่านชัยชนกท่านเจเศรษฐ์แล้วก็ท่านวรสิทธิ์นะครับไปติดตามเรื่องอะไรบ้างทั้งเรื่องของการระบายน้ำโดยขณะนี้ครับจุดดังกล่าวอย่างที่บันบอกคือเครื่องสูบน้ำเนี่ยก็กำลังเดินเครื่องอย่างเต็มกำลังครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติด้วยความรวดเร็วที่สุดนะครับก็เร่งระบายน้ำขณะเดียวกันครับก็ได้มีการวางแผนฟื้นฟูพื้นที่ล้วงหน้าไว้แล้วด้วยนะครับเมื่อสถานการณ์คลี่คลายระดับน้ำลดลงแล้วก็จะเดินหน้าครับในการช่วยเหลือชุมชนนะครับทั้งเก็บกวาดขยะเศษวัสดุทำความสะอาดพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงครับที่ต้องบอกว่าทุกภาคส่วนจริงๆนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าดูแลพี่น้องประ
ประชาชนนะครับแล้วก็เร่งนะครับในส่วนสำคัญในแต่ละจุดนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันแบบครบถ้วนแล้วก็ครอบคลุมกันในทุกมิตินะครับยังมีจุดไหนที่อยากจะสื่อสารนะครับแล้วก็อยากจะส่งข้อมูลมาบอกเบอร์โทรศัพท์กันนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ276-9721มาดูอีกเรื่องนึงกันหน่อยนึงนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายท่านเลยก็กำลังติดตามกันอยู่นะครับเรียกว่าตอนนี้นะครับจุดสำคัญที่มีการดูแลพี่น้องประชาชนฝ่ายปกครองนะครับโดยกรมการปกครองก็ได้มีการหารือนะครับเรื่องราวของปปส.อีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดล่าสุดครับก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลด้วยในการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลถึงพื้นที่ด้วยนะครับย้ำเลยว่า3เดือนเนี่ยต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลก็ให้การต้อนรับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมกับคณะผู้บริหารผู้แทนจากสำนักงานปปส.นะครับในโอกาสที่หารือกันนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2570โดยทางด้านของท่านนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมป้องกันและอธิบดีกรมการปกครองนะครับก็กล่าวเรื่องของการหารือครั้งนี้บอกว่าทางด้านของกรมการปกครองแล้วก็สำนักงานปปส.บอกว่านี่คือ1โอกาสสำคัญครับในการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานทั้งมีการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่1เลยคือการสกัดกั้นเรื่องของยาเสพติดตามแนวชายแดนการควบคุมเส้นทางการลำเลียงนะครับการจัดระเบียบพื้นที่เสี่ยงการบังคับใช้กฎหมายและที่สำคัญคือการบริหารจัดการกำลังคนเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดในระดับพื้นที่ตอบสนองนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้อย่างตรงจุดรัฐบาลให้ความสำคัญครับกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำด้วยว่าทุกหน่วยงานครับต้องเร่งขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะครับเอาละนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าก็ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องในอีกเรื่องนึงครับที่ก็มีส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับมาดูอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าติดตามทุกจุดครับยังคงต้องติดตามนะครับโดยล่าสุดนี้ก็มีข้อมูลจากคุณผู้ฟังด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่สื่อสารข้อมูลข่าวสารกันมาอย่างต่อเนื่องเลยย้ำแจ้งกันนะครับเรื่องไหนจุดไหนที่มีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับโดยก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปในหลายๆจุดนะครับล่าสุดก็มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดก็กำกับแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในนามของท่านนายกรัฐมนตรีโดยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องสำคัญนะครับแนวทางการบริหารจัดการแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยรัฐบาลครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายหรือว่างบกลางเนี่ยจำนวน 4,000 ล้านคุณผู้ฟังเพื่อใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในการเยียวยาผู้ที่ประสบเรื่องของผลกระทบต่างๆจากเรื่องราวของสถานการณ์น้ำนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้แต่ละพื้นที่ครับจัดทำเรื่องของรายละเอียดความเสียหายนะครับเรื่องของความจำเป็นแล้วก็ข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนทางด้านของนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มอบหมายนะครับให้กับผู้รับผิดชอบในเรื่องของการทั้งกำกับติดตามแล้วก็การประสานรวมถึงการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่โดยได้มีการบอกด้วยนะครับว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญนายกรัฐมนตรีครับ
ได้มีการมอบหมายให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในการกำกับแล้วก็การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการมอบหมายดังกล่าวครับก็เรียกว่าผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่สามารถที่จะกำกับแล้วก็สั่งการรวมถึงประสานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนามของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าลดผลกระทบจากสถานการณ์นอกจากนี้ก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพในส่วนของกรุงเทพมหานครครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดำเนินการนะครับก็จะบูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานแล้วก็มีเหล่าทัพรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งหมดคุณผู้ฟังการบริหารจัดการเร่งระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบการสนับสนุนกำลังพลนะครับแล้วก็เครื่องมือรวมถึงการเตรียมความพร้อมนะครับในการเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูหลังสถานการณ์ในหลายๆจุดตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายทางด้านของกระทรวงกลาโหมแล้วก็เหล่าทัพครับก็มีการระดมกำลังพลนะครับยานพาหนะเรือเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะจุดสำคัญสำคัญนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เชื่อเหลือเกินครับว่าใครที่กำลังติดตามอยู่เนี่ยท่านก็จะได้ข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลสำคัญสำคัญนะครับมาดูเรื่องของการลงทะเบียนกันหน่อยนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะนำเสนอกับพี่น้องประชาชนปภ.ครับเปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับวันนี้2ตุลาคมตั้งแต่8โมงเช้านี่ข้อความมาเพียบเลยบอกลงแล้วเรียบร้อยคุณบอลไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าลงง่ายมากๆเลยแล้วก็สะดวกด้วยนะครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับปภ.เขาเปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมแล้วนะครับมาดูรายละเอียดกันนิดนึงเพราะว่าหลายคนเจอปัญหาแล้วก็ต้องบอกว่าการเยียวยาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จำเป็นสำหรับคุณผู้ฟังนะครับใครที่ฟังอยู่แล้วถามมานะครับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันสักนิดนึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.แจ้งนะครับเรื่องของการเปิดรับลงทะเบียนขอเงินเกี่ยวกับการรับเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่นะครับทั้ง65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับจุดไหนบ้างลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้นะครับโดยปภ.เนี่ยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรก2ตุลาคมนะครับก็ตั้งแต่8โมงเช้าหรือสามารถยื่นคำร้องได้ครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับก็เรียกว่าใครสะดวกวิธีไหนนะครับทั้งลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก็ได้หรือสามารถที่จะไปยื่นได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตในกทม.นะครับหรือว่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะดวกแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับซึ่งตามหลักเกณฑ์นะครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือตามมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันนะครับ4กรณีเอามาดูกรณีแรกก่อนที่ปภ.มาดูแลให้นะครับ1เลยกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายกรณีที่2ครับกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปกรณีที่3นะครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเนี่ยเกิน7วันขึ้นไปกรณีที่4ครับกรณีสำคัญนั่นก็คือที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบให้ท่านเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปก็ครอบคลุม65จังหวัดเลยนะครับก็มีดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเพจนะครับก็ลงไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้นะครับผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือเนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินนะครับโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะครับครอบคลุมบ้านที่มีทั้งทะเบียนบ้านนะครับมีบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับอย่างที่บอลบอกคือเรื่องของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับมีอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยในการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะครับไปขอรับความช่วยเหลือได้เลยลงทะเบียนได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบครับพอท่านลงทะเบียนเสร็จปั๊บเนี่ยจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับ

0: ดูแลพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกให้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็นำมาบอกกันนะครับแล้วก็ฟังรายการอยู่เนี่ยจะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับเรื่องของปภ.ที่แจ้งนะครับเรื่องของการเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับก็เปิดตั้งแต่วันนี้2ตุลาคมนะครับตั้งแต่8โมงเช้าและด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น1เรื่องสำคัญครับเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันก่อนในห่วงเวลาของ18นาฬิกานะครับเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับยังคงมีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่ต้องติดตามกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนจากทางด้านของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 4-7 ตุลาคมนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองที่ทั้งภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ด้านตะวันออกรวมถึงภาคเหนือภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนในวันที่5แล้วก็6ตุลาคมด้วยนะครับขณะเดียวกันวันที่7ตุลาคมภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้รวมถึงภาคอื่นๆก็จะมีฝนลดลงตามลำดับด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันครับในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการแจ้งเตือนกันแล้วด้วยพักกันตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาต่อสักครู่เดียวครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่36มีจิตไม่โศกเศร้าหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

วทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ค่ะกับทีมงานสวทพงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า 90.25 MHz ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยว่าตนได้สั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจเดินหน้าก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยนต์ประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บกับค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนางสาวสุภมาศกล่าวว่าสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้ประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยนต์ผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนการซ่อมรถได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีและมีส่วนลดอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสอบสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยสคบได้ประสานคปภ.ดูแลเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาสามารถสอบถามสายด่วนคปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าโดยความเสียหายส่วนที่เหลือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการเปิดโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยกล่าวถึงความชัดเจนของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยจะนับเป็นภัยพิบัติเป็นครั้งส่วนในกรณีที่เกิดเหตุน้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคมจะได้รับการเยียวยาภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังนั้นกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติจะดีกว่าเพราะครอบคลุมเป็นครั้งและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยขอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งผู้ให้รายละเอียดทั้งหมดต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับมอบข้าวสารประมาณ 8,333 กิโลกรัมหรือกว่า8ตันจากประธานสภาองค์การนายจ้างเพื่อการลงทุนแห่งประเทศไทยพร้อมคณะเพื่อสนับสนุนภารกิจกระทรวงแรงงานในการนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยมีรองปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมรับมอบกระทรวงแรงงานขอขอบคุณทางด้านของประธานสภาองค์การนายจ้างเพื่อการลงทุนแห่งประเทศไทยและคณะตลอดจนสถานประกอบการภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนข้าวสารในครั้งนี้ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกระทรวงแรงงานจะนำข้าวสารที่ได้รับมอบไปใช้สนับสนุนการประกอบอาหารและส่งต่อความช่วยเหลือแก่พี่น้องแรงงานผู้ประกันตนและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในช่วงที่ประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนทุกความช่วยเหลือมีความหมายกระทรวงแรงงานพร้อมประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ประสบภัยพร้อมดูแลทั้งในช่วงเกิดภัยและเร่งฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประกอบอาชีพได้โดยเร็วที่สุดสำหรับข้าวสารที่สภาองค์กรนายจ้างเพื่อการลงทุนแห่งประเทศไทยมอบให้กระทรวงแรงงานในครั้งนี้มีน้ำหนักรวมประมาณ 8,333 กิโลกรัมโดยกระทรวงแรงงานจะนำไปสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปีของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหน้าศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพร้อมกล่าวแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมย้ำแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยเปลี่ยนการพัฒนาให้เป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยและสภาพภูมิอากาศซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพทั้งด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารบริการการแพทย์และการท่องเที่ยวรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานและห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งในสภาวะที่ทั่วโลกกระจายฐานการผลิตและจัดระบบห่วงโซ่อุปทานใหม่จึงเป็นโอกาสในการต่อยอดสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้นเชื่อมโยงการลงทุนใหม่กับผู้ประกอบการไทยทำให้คนไทยกับธุรกิจไทยขยับขึ้นไปอยู่ในส่วนที่มีมูลค่าสูงขึ้นพร้อมย้ำว่าเสาหลักทั้ง5ด้านของแผน14ต้องเป็นระบบเดียวกันที่มีเป้าหมายเดียวกันคือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นและทำให้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นนั้นกลับไปเป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนขณะที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองต้องทบทวนภารกิจที่จำเป็นลดความซ้ำซ้อนและเปิดให้ภาคเอกชนท้องถิ่นหรือประชาชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยแผน14ต้องเป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศมีเจ้าภาพกรอบเวลาตัวชี้วัดผลลัพธ์ข้อมูลเปิดเผยให้ประชาชนติดตามและต้องไม่ผูกอยู่กับรัฐบาลหรือพรรคการเมืองใดแต่เป็นทิศทางร่วมที่ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569เริ่มต้นจากเหนือและอีสานกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพื้นที่ฝนหนักในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมภาคเหนือและภาคอีสานในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงนายกสั่งการบูรณาการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยย้ำทุกจังหวัดเตรียมรับมือพายุฝน 4-5 ตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้เริ่มปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยทุกหน่วยงานได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตอย่างเร่งด่วนมีการบูรณาการความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานสื่อสารและประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพลดความกังวลและป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนพร้อมกันนี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งด้านกำลังบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารศูนย์พักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้มีความพร้อมขั้นสูงสุดในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีผู้ว่าพังงาร่วมประชุมบก.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณห้องประชุมชั้น2สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ดยที่ประชุมเน้นย้ำการบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยให้ความสำคัญกับการสำรวจและดูแลครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางการจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำตลอดจนการเตรียมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการสื่อสารกับประชาชนโดยเฉพาะข้อมูลระดับน้ำและการระบายน้ำสำหรับจังหวัดพังงาผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์และข้อสั่งการจากส่วนกลางพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการติดตามฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณะและแนวทางการแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถที่จะรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ศึกษาดูงานมัสยิดปากีสถานและพิพิธภัณฑ์เบญยรัณเรียนรู้วิถีชีวิตศาสนาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันจำนวน120คนโดยมีนายเอกรัตน์หลีเสนรองเลขาธิการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้และคณะร่วมเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดพังงาโดยในช่วงเช้าเยาวชนเข้าศึกษาดูงานณมัสยิดปากีสถานบ้านบางคลีหมู่ที่8ตำบลนาเตยจังหวัดพังงาพร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาเรื่องราวที่น่าสนใจจากนั้นคณะเยาวชนเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์เบญยรัณแหล่งสะสมประวัติศาสตร์อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่นผ่านการเยี่ยมชมนิทรรศการและวัตถุจัดแสดงโดยมีเจ้าของพิพิธภัณฑ์เบญยรัณให้การต้อนรับและบรรยายความรู้แก่คณะเยาวชนในโอกาสนี้นายสุรัตน์หลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายอำเภอตะกั่วทุ่งร่วมพบปะและให้การต้อนรับเยาวชนด้วยทั้งนี้โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านต่างๆรวมทั้งการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่โดยเฉพาะเยาวชนจะพักอาศัยจะทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดพังงาจำนวน20ครอบครัวครอบครัวละ2คนเป็นระยะเวลา15วันและกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่5ตุลาคม2569ณห้องประชุมไหมฟ้าโรงแรมเลยเอราวัณจังหวัดพังงามาปิดท้ายกันด้วยข่าวบริการกันค่ะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงาเปิดรับสมัครพนักงานขับรถเงินเดือน 12,000 บาทผู้ที่สนใจสามารถที่จะสมัครได้ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง7ตุลาคม2569สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์076-410-280หรือทางเว็บไซต์ www.pedu.go.th รับสมัครนักวิเคราะห์เงินเดือน 18,150 บาทสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน1อัตราสามารถสมัครได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงาศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น3ตำบลถ้ำน้ำพุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-413-910มาปิดท้ายกันด้วยพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตอนล่างของประเทศ ทศไทยและอ่าวไทยภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569สาเลหาอุสมาอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่ากัดกินและเคี้ยวนะคะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วก็คือคำว่า bite และคำว่า chew มาในวันนี้ค่ะจะเป็นอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า chomp สะกด chomp chomp นะคะคำว่าชอมนี้แล้วก็บางครั้งนะคะก็พบว่าสามารถใช้คำว่าแชมป์ก็ได้ด้วยนะคะมีความหมายนะคะว่าเคี้ยวแต่ว่าเป็นการเคี้ยวแบบที่มีเสียงดังประกอบด้วยนะคะคล้ายๆกับว่าเวลาเคี้ยวเนี่ยนะคะก็คือฟันเนี่ยกดลงไปบนอาหารแล้วก็ยกขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะถ้าเป็นภาษาไทยนะคะเราก็จะบอกว่าเป็นการเคี้ยวกลุ้มๆนั่นเองนะคะแต่ว่าเสียงเนี่ยนะคะระดับเสียงจะไม่ดังเท่าๆกับอีกคำหนึ่งที่จะได้เสนอต่อไปก็คือคำว่า crunch นะคะเพราะว่าอาหารที่เคี้ยวเนี่ยไม่ได้มีความกรอบนะคะเท่านะคะเพราะฉะนั้นสรุปโดยรวมก็คือคำว่าชอมเนี่ยก็คือเคี้ยวกลุ้มๆนั่นเองนะคะเคี้ยวแบบมีเสียงเราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ Tom chomped his food without paying attention to anyone นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือ Tom เคี้ยวอาหารกลุ้มๆโดยไม่ได้ให้ความสนใจต่อใครเลยนะคะก็อาจจะเพลิดเพลินกับอาหารนะคะหรือว่าอาหารก็มีรสชาติอร่อยมากนะคะก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับใครนะคะTom chomped his food without paying attention to anyone. นะคะ อีกตัวอย่างประโยคค่ะ There she sat, happily chomping her breakfast. นะคะ ความหมายของประโยคนี้ก็คือเธอนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะ กำลังเคี้ยวอาหารเช้านะคะ อย่างมีความสุขเลยนะคะในที่นี้ก็เป็นการเคี้ยวแบบเคี้ยวร่วมๆเช่นกันนะคะ There she sat happily chomping her breakfast เธอนั่งอยู่ตรงนั้นกำลังเคี้ยวอาหารเช้าร่วมๆนะคะอย่างมีความสุขนะคะก็จะแปลได้ว่าแบบนี้นั่นเองนอกจากนี้นะคะถ้าเราใช้ chomp นะคะเป็นคำนามก็คือกลายเป็น chomping นะคะก็จะแปลว่าการเคี้ยวดังกรุ่มกรุ่มนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าชอมนะคะก็เป็นอีกคำหนึ่งที่มีความหมายว่ากัดกินหรือเคี้ยวแต่ว่าเป็นลักษณะที่มีเสียงดังประกอบนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.thขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วและสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามทำให้เครื่องบินตกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องกรุงเทพปริมณฑลยังปลอดภัยพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือราว 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำโดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำเกือบร้อยละ70เขื่อนศิริกิติ์ประมาณร้อยละ80และเขื่อนแควน้อยประมาณร้อยละ70ถึง80ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำเกิน100ของความจุแต่ระบบยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่ใช่สถานการณ์เช่นเดียวกับปี2554ทางนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าแนวป้องกันในพื้นที่นนทบุรีประมาณ 1.2 เมตรปทุมธานีประมาณ 0.57 เมตรและกรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 เมตรจึงยังไม่มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงจากน้ำเหนือสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไรก็ตามพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราว8อำเภอยังคงได้รับผลกระทบและได้จัดกำลังทหารเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำหรับลุ่มน้ำบางปะกงระดับน้ำสูงสุดที่4เมตร98เซนติเมตรโดยสูงกว่าระดับน้ำในปี2556ประมาณ11เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีบางแห่งมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์และบางคล้าที่บางจุดมีน้ำสูงถึงประมาณ2เมตรขณะที่เขื่อนสียัดมีปริมาณน้ำเกินร้อยละร้อยและจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองท่าลาดด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีพื้นที่รองรับน้ำประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีพื้นที่รองรับได้เกือบ700ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจะลดจาก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน1สัปดาห์
3: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
1: รัฐบาลยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมบูรณาการ5กระทรวงและกรุงเทพมหานครดูแลประชาชนนำร่องในพื้นที่7จังหวัด
4: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานโดยนายยชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วม เป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดด้านกระทรวงพม.ได้ส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่สำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่ประชาชนโดยขณะนี้เริ่มนำร่องไปแล้วใน9จังหวัดทางสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
5: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยังชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสิ่งของภายในถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารเช่นปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านยาสีฟันและแปรงสีฟันซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดรับการประสานจากพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการพบว่าปริมาณผลผลิตโดยรวมยังบริหารจัดการได้จึงขอความร่วมมือให้ส่งไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางการค้าปกติก่อนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและป้องกันการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกชะลอและลดปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะแจ้งแผนการส่งออกเพื่อให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนลำเลียงถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นจากกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือและสายเรือเอกชนรวมกว่า 1,500 ชุดประกอบด้วยอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเน้นย้ำว่าหลังจากนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเร่งลำเลียงและกระจายถุงยังชีพทั้งหมดลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้านกองทัพ บกนำรอดอจิตอาสากว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกเปิดเผยว่ากองทัพ บกได้ระดมกำลังพลและยุทธภกรลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกำลังสำคัญส่วนหนึ่งคือนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรอดอจิตอาสาที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจรวมกว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศโดยกำลังรอดอจิตอาสาได้ร่วมปฏิบัติภารกิจหลากหลายด้านทั้งการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และระดับน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมลงพื้นที่ส่งมอบอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงตลอดจนการช่วยกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันและรับมือมวลน้ำที่อาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์ช่วยประชาชนวางแผนเดินทางและรับมือฝนตกหนักได้ทันท่วงที รองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชำในฐานะผู้แทนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smartซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นเช่นปริมาณฝนจุดเสี่ยงน้ำท่วมระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนการจราจรอุบัติเหตุภาพจาก CCTV คุณภาพอากาศและข้อมูลภัยพิบัติอื่นๆเป็นต้นโดยขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าใช้งาน BKK Street Smart ได้ทางเว็บไซต์ bkksmartstreet.com ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบอุทกภัยเร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายกรจาติกาวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยระบุว่าน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากต้องหยุดประกอบอาชีพขาดรายได้และอุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินวงเงินรายละ 20,000 ถึง 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ7ต่อปีโดยปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3-6 เดือนแรกและกำหนดระยะเวลาชำระคืน2ปีเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนกลับมาประกอบอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนอกจากนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเยียวยาแรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการช่วยเหลือไม่ควรผูกติดเฉพาะการเป็นเจ้าของบ้านอาคารหรือหลักฐานตามสัมมโนครัวเนื่องจากผู้ได้รับความเสียหายมีทั้งผู้ที่อาศัยในบ้านพื้นดินและแฟลตจึงควรออกแบบมาตรการโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแสนตลับแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
7: นายแพทย์อดิศรวัฒนศักดิ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องลุยน้ำและแช่น้ำเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคผิวหนังที่เรียกว่าน้ำกัดเท้าซึ่งเริ่มจากผิวหนังระคายเคืองเท้าเปื่อยลอกคันและแสบหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราตามมาได้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหรือน้ำท่วมขังหรือสวมรองเท้าบูททุกครั้งแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่เดินลุยน้ำหรือแช่น้ำให้ล้างทำความสะอาดเท้านิ้วเท้าด้วยสบู่ให้ทั่วถึงอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วเช็ดให้แห้งทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวิจัยสมุนไพรและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เร่งผลิตขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้าจำนวน 100,000 ตลับซึ่งเป็นสูตรตำรับที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าเช่นเท้าเปื่อยลอกและมีผื่นแดงเพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วมนำไปแจกจ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่มีต่อนักท่องเที่ยวพร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าในอนาคตหากเกิดเหตุสุดวิสัยควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลและระยะเวลาการรอคอยสัมภาระหรือตัวโดยสารให้ผู้โดยสารได้รับทราบอย่างชัดเจนรวมถึงอาจพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนเพิ่มเติมเช่นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงและมีความคล่องตัวมากขึ้นจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินแล้วขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อเป็นการดูแลและเป็นตัวแทนภาคการท่องเที่ยวในการกล่าวคำขอโทษต่อนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
9: ผมเองก็สั่งการททตั้งแต่วันแรกต้องขอบคุณททนะครับไปที่สนามบินท่านประหลัดเนี่ยลงดูตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ดูสถานการณ์น้องแท็กที่คอยอยู่ก็คอยไปอธิบายครับถึงช่วยอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าแต่เราก็อธิบายว่ามันเกิดปัญหานี้นี้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจททก็เอาอาหารเอาเสื้อยืดเสื้ออะไรที่มีบางนักท่องเที่ยวบางทีอยู่นานๆอาจจะไม่มีเสื้อเปลี่ยนททก็ยังเอาเสื้อผ้าบางส่วนที่ใครต้องการก็เอาไปให้เปลี่ยนเอาน้ำเอาอาหารไปช่วยอย่างน้อยก็ไปเป็นคำขอโทษในตัวแทนของภาคการท่องเที่ยวว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยกับเรื่องการขนกระเป๋าเรื่องของเครื่องเที่ยวบินที่ล่าช้านะครับก็หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและการตำรวจท่องเที่ยวเองก็ไปช่วยบริการนักท่องเที่ยวในสนามบิน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการดูแลผู้โดยสารหลังจากนี้จะเป็นส่วนที่ทางคณะกรรมการบริหารของสายการบินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งเดินหน้าสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดจุดรับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งดำเนินการคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดพร้อมเปิดจุดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นโดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบสถานะสัมภาระล่วงหน้าตรวจสอบสถานะก่อนเดินทางผ่านเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th ติดต่อรับสัมภาระเมื่อพบว่าสถานะสัมภาระพร้อมรับคืนสามารถเดินทางมายังอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนกรณีมารับด้วยตนเองแสดงหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งและหมายเลขสัมภาระกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งบอร์ดดิ้งพาสและแบ็กเกจแท็กของเจ้าของสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งสัมภาระผ่าน QR code baggage delivery ไว้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและจัดส่งสัมภาระให้ตามขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับด้วยตนเองล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากปัญหาสัมภาระผู้โดยสารตกค้าง
10: นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทการบินไทยหรือบอร์ดการบินไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดการบินไทยที่มีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยมีมติสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดวิกฤตระบบจัดการสัมภาระผู้โดยสารชะงักงันหลังประสบปัญหาน้ำท่วมจนส่งผลกระทบต่อการบริการอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ยังคงสถานะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตดังกล่าวทั้งนี้ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้วและตนได้ทุ่มเทแก้ไขสถานการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทุกอย่างใกล้เข้าสู่สภาวะปกตินพศรแก้วคำรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: รัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ารัฐบาลอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลใช้มีดแทงกัปตันจนได้รับบาดเจ็บและพยายามทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินฟลายดูไบว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเชื่อว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุดังกล่าวอาจถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ขู่ว่าเกาหลีใต้จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากยูเครนยังคงที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงและแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงความเสียใจต่อถ้อยแถลงของทางการยูเครนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปะทะทางทหารระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการยุยงให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนเริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวต่อการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2 นายให้กับเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2 ประเทศขณะที่ยูเครนปฏิเสธว่าข้อตกลงความลับดังกล่าวไม่มีอยู่จริงต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.63 เซนติเมตรและเวลา 20:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดา

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณบุญประกอบอุปกลิ่นนะครับอยู่ที่ห้องส่งด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณเดชธรชัยโซดา คุณคุณากรสิมพิทักษ์และคุณอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปยินดีกับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่านะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มเป็นอย่างยอดเยี่ยมครับวันนี้นักกีฬาของเราคว้าเหรียญทองนะครับตอนนี้เหรียญทองของเราขยับมาที่15เหรียญทองแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันในทุกเหรียญรางวัลที่ได้ในวันนี้นะครับเริ่มต้นเหรียญรางวัลนะครับไปที่การแข่งกีฬาเรือใบเหรียญทองที่13ก่อนนั้นเราได้12เหรียญทองนะครับเหรียญทองที่13เรามาในการแข่งขันเรือใบอิลก้า6หรือว่าอิลก้า6นะครับอิลก้าก็เป็นประเภทของเรือใบขนาดเล็กคลาส1นะครับชื่อเต็มๆก็คือ International Laser Class Association นะครับนะซึ่งการแข่งรายการนี้นักกีฬาของเราลงแข่งขันนะครับก็คือโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นะครับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยนะครับซึ่งผลงานแข่งขันในรอบควอลิฟายทั้ง9เรสนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะนำมาเป็นอันดับที่1จากมีคะแนนแต้มเสียน้อยที่สุด21คะแนนนะครับโดยตัดรอบที่แต้มเสียมากที่สุดนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายวันนี้นะลงแข่งขัน2เรสนะครับโดยโซเฟียทำแต้มเสียรวม5คะแนนนะครับสรุปมีแต้มเสียรวมทั้งหมด26คะแนนน้อยที่สุดเป็นอันดับ1คว้าเหรียญทองไปครองและก็เป็นเหรียญทองที่13ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับส่วนเหรียญเงินเป็นของสิงคโปร์และเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียนะครับถัดจากนั้นเราได้เฮกันอีกครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงนะครับมีไบรท์ธาราวดีนราพรพัฒน์นะครับกับเบส

0: วรพีระชยากรก้องพบสตุตาวดีนะครับคู่มือวางอันดับที่4นะครับเจอกับคู่มือวางอันดับที่2จากจีนนะครับรองแชมป์เอเชียปีนี้ก็คือเซนเซียยี่กับหยานซูนะครับปรากฏว่าคู่ของไบรท์และเบสนะออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมนะออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปก่อนในเซตแรกนะครับ21-17เซตที่2ครับคู่จีนมาเหนียวแน่นกันมาเลยในเซตนี้ชนะเราบ้างนะครับ21-13เสมอกัน1-1ครับมาดวลกันเซตสุดท้ายเซตที่3จบที่15แต้มปรากฏว่าคู่หูของเราฮะโอโชว์ฟอร์มนี่ยังยอดเยี่ยมนะไม่ปล่อยให้จีนทำแต้มได้นะครับพยายามแต้มไหลไปเรื่อยๆเลยนะครับด้วยพลังตบนะแล้วก็ทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งกว่าชนะไป15-8นะฮะคว้าเหรียญทองให้กับสาวไทยทีมชาติไทยที่เรารอคอยกันมายาวนานกว่า28ปีนะ28ปีหมายความว่าเอเชียนเกม4ปีครั้งนะไปคูณเอานะครับ6ปีอะนะฮะ4 5 20นะ5ครั้ง7ครั้งนะนะ74 28 7สมัยเลยนะที่เรารอคอยมา28ปีเอเชียนเกม7ครั้งนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้เหรียญทองครั้งสุดท้ายเมื่อปี1998นะตอนนั้นพี่หมูมนัสนันแพงกับทางด้านของพี่อ้อยรัตนาพรอาลัยสุขทำไว้นะที่กรุงเทพมหานครและเรารอคอยมาอีก7ครั้งนะครับมาถึงนี่นะครับรอมา28ปีได้เหรียญทองนะกลับมายินดีด้วยนะครับนี่คือเหรียญทองต่อมาเหรียญทองที่14ครับและมาที่เหรียญทองที่15ครับน้องโฟกัสครับนัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย22ปีฮะเจอกับตัวเต็งอย่างที่ผมบอกนะเกาหลีเหนือคนนี้พังซองมีนะฮะเป็นดีกรีระดับแชมป์เก่าด้วยนะรองแชมป์เก่าด้วยนะดีกรีระดับแชมป์โลกนะเจอกับทางด้านของน้องโฟกัสนะครับซึ่งปรากฏว่าในยกแรกโฟกัสโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านะนะด้วยหมัดเป็นมวยขวากับมวยซ้ายเราเป็นมวยซ้ายดักต่อยลำตัวใบหน้าสลับเราชนะนะจากกรรมการท่านในยกที่1นะ4-1เสียงนะครับยกที่2นักชกจากเกาหลีเหนือเดินเร็วขึ้นกดดันเรามากขึ้นและเราโดนเตือนโดนตัดคะแนนเพราะว่าเราก้มต่ำนะทำให้ยกนี้เนี่ยทางด้านของนักชกจากเกาหลีเหนือครับทางด้านของพังซองมีนะครับชนะในยกที่2ด้วยคะแนน4-1เสียงแคร์ขึ้นมาอยากจบยกนะยกที่3ชิงดำครับและปรากฏว่าทั้งคู่แลกกันนะแล้วก็ชิงจังหวะกันมวยซ้ายกับมวยขวาครับใครเปิดหน้าเมื่อไหร่ก็โดนนะครับแล้วน้องโฟกัสเนี่ยใช้จังหวะดึงหมัดซ้ายหมัดหน้าหมัดขวาแล้วหมัดซ้ายลำตัวนะแต่ส่วนทางด้านของพังซองมีก็พยายามเดินต่อย1-2เหมือนกันแต่ไม่ค่อยเข้าเป้านักนะครับสุดท้ายกรรมการชูมือให้เราชนะครับ4-1เสียงในรอบชิงชนะเลิศคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมนะก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จนะครับเป็นเหรียญทองที่15ของทัพนักกีฬาไทยยินดีด้วยนะครับสำหรับน้องโฟกัสแล้วก็ยินดีกับสำนักของสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยด้วยนะรอคอยกันมานะครับว่าจะได้เหรียญหรือไม่ทีมชายเนี่ยโอ้โหไปหมดเลยนะก็เหลือเป็นทีมหญิงนี่แหละครับที่คว้าเหรียญทองนะครับส่วนตะกร้อสาวไทยครับมันได้ลุ้นเหรียญทองและอาจจะได้ล้างอายกับเวียดนามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แพ้กันมาในรอบแรกนะ0-2เซตคราวนั้นนะคราวนี้เจอกันอีกแน่ในรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งวันนี้รอบรองชนะเลิศสำหรับตะกร้อหญิง4คนนะของเราเจอกับอินโดนีเซียปรากฏว่าตะกร้อของเรานะก็ชนะไป2-0เซตนะนะครับของเรามีมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงนะสมบูรณ์ปรือปลักนะครับโดยมีทางด้านของมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองสดเป็นตัวสำรองนะครับเรานะชนะไป2-0เซตนะครับ 15-9 และ 15-4 นะฮะในการแข่งเซปัตตะกร้อ4คนนะครับวันพรุ่งนี้ไปดวลกับเวียดนามอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศนะพรุ่งนี้ตามเวลาในไทย 7:00 น. 7:00 น.ตื่นเช้าหน่อยคุณฟังครับตื่นเช้านิดนึงมาเชียร์เซปัตตะกร้อครับเราแพ้มาแล้วนะนะเราแพ้มาแล้วนะครับนี่เราก็อยากจะแก้ตัวนะในรอบชิงชนะเลิศนะครับขอเหรียญทองกลับมากับทัพนักกีฬาไทยนะครับนะขอเหรียญทองจงกลับมากับทัพนักกีฬาไทยนะฮะนี่คือการแข่งขันเซปัตตะกร้อนะฮะในรอบรองชนะเลิศนะครับ ส่วนญี่ปุ่นนี่เหรียญทองแดงนะญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียญี่ปุ่นเขาร้องไห้น้ำตาไหลเลยนะเพราะว่าสร้างประวัติศาสตร์การันตีนะเพราะผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศนะญี่ปุ่นเขาชนะลาวมา2-1เซตนะได้เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็แพ้เวียดนามนะครับเขาไปชิงเหรียญทองได้เหรียญทองแดงเนี่ยผมที่3เขามีการชิงนะก็คว้าเหรียญทองแดงนะครับนะญี่ปุ่นนะครับจากนั้นครับคุณผู้ฟังครับไปดูกีฬาที่เราได้เหรียญรางวัล นะถึงไม่ได้เป็นเหรียญทองนะครับแต่เราก็ได้เหรียญรางวัล นะฮะก็มีอะไรบ้างนะครับทางด้านของยูยิสูนุชนาสิงห์ฉลาดนะครับคว้าเหรียญรางวัลยูยิสูนะเป็นเหรียญทองแดงที่2กับทัพยูยิสูของเรานะครับนะฮะก็ได้เหรียญรางวัลไปนะครับคือในการแข่งขันยูยิสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงครับนุชนาสิงห์ฉลาดนะผ่านถึงรอบชิงเหรียญทองแดงเอาชนะมองโกจินกันบาด้าจากมองโกเลียนะ4-2นะครับก็เป็นเหรียญที่2ในยูยิสูของเราต่อจากมิยูซูซูกิในรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็เป็นนักกีฬาของเราที่คว้าเหรียญรางวัล นะครับนะครับนี่ก็คือยูยิสูนะครับจากยูยิสูนะวันนี้ไปดูเทควันโดนะฮะก็มีเทควันโดในการแข่งขันของเราลงขัน4คนในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้1เหรียญรางวัลเหรียญทองแดงก็คือทางด้านของพัชรกันนะครับนะพัชรกันคุณเกิดว่าน้องอิ่มนะครับเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศนะเจอกับด้านของหมาจึงเยี่ยวจากจีนนะครับปรากฏว่าเนี่ยแพ้ไปค่อนข้างขาดเลยนะยกแรก1-9ครับยก2พยายามเดินหน้าสู้นะครับแต่ว่าแหมพยายามไล่มา4-5นะครับแต่ว่าไปทำฟาวล์ซะก่อนนะแล้วก็แต้มก็ไหลแล้วแพ้ไปในตั้ง2ยกนะครับได้แค่เหรียญทองแดงนะครับเทควันโดเขามีเทควันโดแบบเล่นแบบอะไรเหมือนกับเกมอ่ะไม่ได้ต่อยกันจริงอ่ะนะใส่หน้ากากอะไรที่หัวนะแล้วต่อยกันนะแล้วปรากฏว่าก็สร้างความฮือฮาเหมือนกันนะนะใส่หน้ากากนะคล้ายกับเกมนะครับเกมออนไลน์ต่อสู้กันผ่านระบบเกมออนไลน์ประมาณนั้นนะเทควันโดส่วนคนอื่นๆนะครับที่เราแข่งขันวันนี้นอกจากทางด้านของน้องอิมพัชรกันที่ได้เหรียญทองแดงนะแพ้จีนในรอบรองนะจีนเขาเป็นแชมป์โลกนะในรุ่น49กิโลกรัมนะของเราน้องอิมเนี่ยขยับมาจาก46นะมาเล่นในรุ่น49นะครับก็แบกน้ำหนักขึ้นมานะครับส่วนมายินเวมาจิงเหียวนะครับของจีนเนี่ยเขาเป็นแชมป์โลกรุ่นนี้นะฮะนี่คือเวทของน้องเทนนิสพานิพักนะครับน่าต้องบอกอย่างนี้นะเวทของน้องเทนนิสพานิพักนะครับก็เราจะหาตัวแทนอยู่นะส่วนน้องอิมก็นะนี่คือเวทีแรกนะครับเราก็ต้องรอดูเวทีต่อไปของน้องนะครับว่าเป็นอย่างไรนะนะครับก็ได้เชียร์กันต่อนะฮะสำหรับเทควันโดนะฮะเราเป็นกำลังใจให้กับน้องนะนะครับส่วนรายการต่อไปนะครับของนักกีฬาของเรานะอ่ะเชียร์กันต่อแล้วกันต่อไปนะฮะเป็นกีฬาอะไรที่เราได้เหรียญรางวัล นะฮะเทควันโดยังมีหลายคนนี่นะที่แพ้นะครับตัวนั้นของฟาอีสครับสรวิทย์มหามัดเนี่ยเข้าถึงรอบ16คนนะเจอเกาหลีใต้นะครับก็คืออันยองซิกนะครับรอบ16คนนะในรุ่น80กิโลกรัมนะครับตัวนั้นของฟาอีสก็แพ้ไปนะครับแพ้อันยองซิกไปนะครับตกรอบไปน่าเสียดายนะครับนะแล้วก็ทางด้านของน้องไอออนนะนะทางด้านของกิตติยัตนะฮะนะครับก็น้องไอออนเนี่ยแพ้บาติการโคเลอูตาลีจากคาซัคสถานในรอบ16คน0-2ยกเช่นเดียวกันนะครับแม่แพ้กันหมดเลยนะนะครับก็ไม่เป็นไรว่ากันใหม่สู้กันใหม่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยน้องใบเตยสัสิการทองจันทร์เข้าถึงรอบชิงเหรียญทองแดงแล้วนะฮะเจอกับอุซเบกิสถานในรุ่นไม่เกิน67กิโลกรัมหญิงนะใบเตยสัสิการทองจันทร์ก็เจอกับอุซเบกิสถานนะครับโอโซดาโซบิโจโนวานะครับแล้วก็แพ้ไป1-2ยกนะฮะ1-2ยกหมายความว่ายกแรกนะจะแพ้คะแนนเท่าไหร่ก็ไม่ต้องสนใจคะแนนแพ้คือแพ้นะยกที่2กลับมาชนะนะลุ้นกันยกที่3นะครับเดี๋ยวนี้เป็นกติกาแบบนี้แล้วไม่นับแต้มนะไม่นับแต้มนะก็เอาว่ากันคนละยกเลยกติกาใหม่นะครับนี่คือเรื่องของเทควันโดนะครับกีฬาประเภททีมบ้างนะวอลเลย์บอลชายหาดขออภัยวอลเลย์บอลชายของเรานะครับถึงแม้ว่านะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวอลเลย์บอลเราก็ยังมีลุ้นในการชิงอันดับที่5นะครับซึ่งวันนี้เราเจอกับกาตาร์นะครับโค้ชปาร์คคิวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะส่งผู้เล่นชุด ใหญ่นะบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมนะถูกประดิษฐ์พระพุทธนะฮะนภาเดชพินิจดีอนุชิตภักดีแก้วธนัทบำรุงภักดีและชัยวัฒน์ถุงดำนะครับแล้วก็ตัวรับอิสระนครินทร์อินทนูนะครับเจอกับกาตาร์ซึ่งเป็นคู่ปรับเก่านะกาตาร์นี่ก็ใน AVC ครับเนี่ยนะเขาก็แข่งกับเราอยู่นั่นแหละนะฮะนะครับก็ปรากฏว่าเราชนะเขานะ3ต่อ1เซต25 20 25 19 21 25และ25 21นะเราชนะกาตาร์เราจะไปชิงอันดับที่5นะครับนะถึงแม้ไม่ได้เหรียญแต่ก็ทำแรงกิ้งเหมือนกันนะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูวอลเลย์บอลชายหาดชายหน่อยนะชิงเหรียญทองแดงนะครับว่าผลเป็นอย่างไรกันบ้างนะบีทวอลเลย์บอลนะหญิงก็ได้เหรียญทองนะนะส่วนในการแข่งขันในประเภทชายเนี่ยเรามีชิงเหรียญทองแดงหรือเปล่านะชิงเหรียญทองแดงมีไหมนะกำลังดูอยู่ไม่มีนะไม่โปรแกรมไม่มีวันนี้นะนะวันนี้เป็นผู้ชายแข่งผู้หญิงแข่งนะครับจะเป็นพรุ่งนี้นะครับแจ้งให้ทราบนะสำหรับการบีทวอลเลย์บอลนะครับส่วนการแข่งขันจากวอลเลย์บอลแล้วไปดูกอล์ฟไปดูกอล์ฟนะกอล์ฟในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับนะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับวันที่3แล้วนะฮะนักกอล์ฟไทยก็กลับมามีลุ้นนิดๆ นะฮะกลับมามีลุ้นนิดๆ นะในการแข่งขันกอล์ฟจบวันที่3นะรอบที่3ต้องรับโปรเพชรเอาชายก่อนนะคุณผู้ฟังครับโปรเพชรสะดมแก้วกัญจนานะครับทำผลงานโดดเด่นนะครับทำ8เบอร์ดี้เสียโบกี้จบรอบที่3 7อันเดอร์พาร์รวมนะฮะ8อันเดอร์พาร์ขยับอยู่ที่5ร่วมนะฮะตามผู้นำจากโปรจากเกาหลีทอมคิมจูยองคิมนะจากเกาหลีนะ4สโตรกนะเขาได้12สโตรกนะเขาเรา8สโตรกนะครับนะของเราอยู่ที่8อันเดอร์พาเขา12อันเดอร์พาตามหลังอยู่4สโตรกนะครับโดยมีโปรภูมินะครับภูมิศักดิ์แสนสินนะสกอร์รวมอีเวนต์พาอันดับที่21ร่วมแล้วก็น้องฟีฟ่านะพงษ์สภัทรเหล่าภักดี2โอเวอร์พา26ร่วมนะครับทีมชายไทยสกอร์รวม12อันเดอร์พานะครับ408อยู่ที่อันดับที่5นะครับนะ408สกอร์รวมตามหลังทีมผู้นำอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีน1 2 3นะครับเขา400 401และ402สกอร์รวมนะครับนี่ทางด้านของบุคคลชายแล้วก็ทีมชายนะครับส่วนทางด้านของบุคคลหญิงนะฮะทางด้านของบุคคลหญิงนะฮะมาดูบุคคลหญิงกันบ้างนะฮะบุคคลหญิงก็มีใครบ้างบุคคลหญิงก็มีทางด้านของโปรเปียโนอภิชายุบลนะฮะตีดีที่สุดของเราในวันนี้จบที่3อันเดอร์พานะครับ3อันเดอร์พานะฮะ3อันเดอร์พาก็สกอร์รวมอยู่ที่6ร่วมนะครับส่วนโปร PK พัชรจุฑาคงกระพันจบที่3โอพาที่17ร่วมและโปรซิมนัทกฤษดาวงทวีราบนะนัทกฤษดาวงทวีราบ8โอพาที่22ร่วมนะครับผู้นำนะครับ1 2 3นะโปรอินเดีย15อันเดอร์พาโปรสิงคโปร์12อันเดอร์พาและโปรจีนครับหยินร่วนหนิงเนี่ย11อันเดอร์พาเรายังมีโอกาสมั้ย6ร่วมก็คงไล่กับโปรจากจีนแหละส่วนโปรอินเดียเขา15อันเดอร์พานะฮะโอ้โหตามยากเหลือเกินนะส่วนสกอร์รวมในประเภททีมเราอยู่ที่6นะฮะอยู่ที่อันดับ6สกอร์รวม4อันเดอร์พานะครับโดยมีจีนอินเดียและฮ่องกง1 2 3นะ15 11และ9อันเดอร์พาก็เป็นงานหนักนะของของทีมวอลเลย์บอลขอไปแต่กอล์ฟของเรานะเป็นงานหนักนะที่จะตามลุ้นเหรียญรางวัล นะต้องวันสุดท้ายอ่ะนะครับแล้วก็ไปดูว่าคู่ต่อสู้คู่แข่งขันของเราเนี่ยออกทะเลกันหรือเปล่านะนะครับถ้าออกทะเลตีโอ้โหตีไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยเราเกิดดีขึ้นมานะครับแน่นอนนะครับเรามีโอกาสนะครับนะก็ถึงแม้ยังน้อยแต่ก็มีโอกาสนะครับส่วนจักรยานประเภทลู่ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้ที่เวโรโดมอิชูเมืองชิชูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้นักกีฬาเราลงแข่งขันชิงชัย2เหรียญทองคิรินชายมีทีเจครับจ่าอังสุธาสาวิทแล้วก็แนวนรเศรษฐดาบุญมาลงแข่งขันแล้วครับแล้วก็ออมเนียมหญิงก็จะมีจุฬาทิพย์มณีพันธ์ลงแข่งขันนะครับซึ่งในการคิรินชายนะครับทางด้านของจ่าอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐดาบุญมานะก็พยายามลงแข่งขันและสู้อย่างเต็มที่นะครับจ่าอังสุธาสาวิทเข้าไปถึงรอบ8คนสุดท้ายนะครับส่วนทางด้านของนอร์เซธาดาจบที่11เหรียญทองเป็นของอาวังมัวหมัดอาซิซูอัสนีจากมาเลเซียนี่อดีตแชมป์โลกนะครับเหรียญเงินของจีนนะเจียวไวลีแล้วก็เหรียญทองแดงหานซีจากจีนนะครับส่วนออมเนียมหญิงนะซึ่งแข่งขันกัน4รายการมีสแครชเทมโบเนส elimination rate แล้วก็ point rate จุฑาทิพย์มณีพันธ์ได้อันดับคะแนนรวมที่12นะครับนี่คือเรื่องของนักกีฬาเอเชียนเกมของเรานะส่วนบิวภูริพลบุญสอนนะครับยอดลงกดของไทยเจ้าของ2เหรียญทอง100เมตรและ200เมตรในกีฬาเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ทำลายสถิติหมดเลยนะตั้งสถิติเอเชียนเกมสถิติเอเชียด้วยนะครับได้รับการยกย่องนะเป็นนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับหลังจากที่ทำลายสถิติ100เมตร 9.90 วินาที200เมตร 19.88 วินาทีนะครับแล้วก็200เมตรเนี่ยทำลายสถิติเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ยังได้เหรียญเงินในวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนะครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA จะมอบรางวัล MVP ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในทุกเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับบิวภูริพลบุญสอนทำลายสถิตินะครับ 9.90 ใน400เมตรแล้วก็ 19.88 ใน200เมตรนะครับเป็นสถิติเอเชียนะครับก็ได้เงินเหรียญเงินจาก 4x100 เมตรผสมด้วยนะครับก็ได้รางวัลโดยพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่4ตุลาคมนะครับซึ่ง OCA จะดูแลค่าใช้จ่ายให้ภูริพลเดินทางไปรับรางวัลด้วยตัวเองแต่ถ้าหากไม่สามารถไปรับรางวัลได้จะมีผู้รับแทนเงินรางวัลที่จะได้นะครับคือ 25,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 830,000 บาทนะครับซึ่งบิวภูริพลบุญสอนเนี่ยจะเป็นนักกีฬาไทยคนไทยแล้วก็คนอาเซียนคนแรกที่ได้รางวัลนี้นะครับแล้วก็เป็นนักกรีฑาคนที่2ที่ได้รับรางวัลนะหลังจากที่มีการแจกกันมาตั้งแต่ปี1998นะที่ไทยตอนนั้นคนที่ได้เป็นนักกีฬาระยะสั้นที่วิ่งจากญี่ปุ่นนะไคจิโอโตะคนนี้เคยวิ่งต่ำกว่า10ตอนวิ่ง100เมตรนะไคจิโอโตะนักวิ่งระยะสั้นของญี่ปุ่นนะครับนี่แจ้งให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับมาดูเหรียญรางวัลสรุปเหรียญกันหน่อยนะครับตอนนี้จีนเนี่ย162นะครับแล้วก็162ทอง81เงิน73ทองแดงนะครับ316เหรียญ นะครับญี่ปุ่นนะครับ71ทอง83เงิน85ทองแดง239เหรียญ นะครับเกาหลีใต้33ทอง39เงิน62ทองแดง134เหรียญ นะครับที่4อุซเบกิสถานนะครับ20ทอง23เงิน22ทองแดง65เหรียญ นะครับอินเดียขยับมานะครับอยู่ที่5แซงไทยครับ12เหรียญทอง25เหรียญเงินขออภัยนะอินเดีย16เหรียญทอง25เหรียญเงิน35ทองแดง76เหรียญ นะครับอิหร่านก็แซงไทยขึ้นมา15เหรียญทองเท่ากับไทยเลยนะครับแต่เขามี17เหรียญเงินแล้วก็13เหรียญทองแดงรวม45เหรียญ นะครับไทยอยู่ที่7ครับ15ทอง11เงินแล้ว17ทองแดง43เหรียญ นะครับโดยมีคาซัคสถานนะ12ทองบาเรน11ทองมาเลเซีย9ทองครับมาเลเซียได้จากจักรยานเยอะมากนะจักรยานลู่นะครับ11ทองแล้วนะฮ่องกง7ทองแล้วก็เกาหลีเหนือนะ7ทองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์7ทองนี่คร่าวๆนะครับอินโดนีเซียเพื่อนบ้านย่านอาเซียน5เหรียญทองอะนะนี่แจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะครับเวียดนามไม่ได้เก่งในเอเชียนเกมนะเวียดนามแข่งมาได้แค่2เหรียญทองเองนะเท่ากับสิงคโปร์นะครับนี่แจ้งให้ทราบนี่เอเชียนเกมแล้วก็หวังว่าเราจะมีเหรียญขยับมากขึ้นนะทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเราคาดหวังตอนนี้เป้าเหรียญทองเราตามเป้าแล้วนะ15เหรียญทองนะครับนะวันต่อไปอาจจะมีขยับให้เราได้อีกนะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมพลักไว้แค่นี้ก่อนเอเชียนเกมไปดูกีฬาอื่นๆกันบ้างนะครับฟุตบอลไทยนะลงแข่งขันกับฟิลิปปินส์ในการแข่งขัน FIFA อาเซียนครับนะนัดสุดท้ายถึงแม้ว่าไทยจะเข้ารอบไปเข้าไปชิงแชมป์เลิศกับอินโดนีเซียแล้วนะครับแต่ว่าเราแข่งขันให้ครบตามโปรแกรมนะฮะวันนี้แข่งกับฟิลิปปินส์สนามก่อนแข่งขันฝนตกนะแล้วก็เราเสียประตูเร็วนะให้กับฟิลิปปินส์นะครับในนาทีที่3เองมั้งนะแต่ว่าเราก็ตีเสมอจากครึ่งหลังอ่ะอิกลาสันหล่นนะนาทีที่55นะครับแต่ว่าบียอนมาร์ตินคริสเตนเซ่นนะครับที่ยิงประตูแรกให้กับฟิลิปปินส์น่ะเขามายิงประตูย้ำชัยชนะให้ฟิลิปปินส์นะครับนาทีที่68ชนะไทย2ประตูต่อ1นะครับถึงแม้ว่าเราแพ้แต่ว่าวันนี้ทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะครับนะอันโทนี่ฮัสซันนะก็ใช้การโรสเตชันนะใช้ผู้เล่นตัวสำรองลงมาบ้างนะหลายๆคนลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นพีระดนกีฬาฟิลาวัตนะครับชัยพลอนันยอดสังวานวริชชูทองกฤษฎากาแมนจุนซับเบลนะครับธีรพัฒน์ปลือทองนะกำพลปฐมอัคคุณผู้สาประตูนะครับเราจะชิงกับอินโดนีเซียนะครับในวันที่5ตุลาคมนะครับอินโดนีเซียนะเขาเป็นที่1ของกลุ่มนัดสุดท้ายเขาแย่งกับมาเลเซียอุตส่าห์ชนะใครนะผมจำได้ชนะลาวเหรอผมไม่แน่ใจนะครับชนะ 6-0 แต่อินโดนีเซียชนะต้องผลต่าง7ประตูขึ้นไปแล้วก็อินโดนีเซียทำได้นะชนะบังกลาเทศในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับ90บวก6 1ประตู90บวก7อีก1ประตูดูสิทดเวลาบาดเจ็บนาทีแล้วประตูชนะบังกลาเทศ9-2นะฮะ อินโดนีเซียจะไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติไทยในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับนะส่วนการถ่ายทอดสดนะดาโซนะดาโซนนะครับนะทั้งแอปพลิเคชันในการดูสื่อกีฬานะครับของญี่ปุ่นนะนะก็เข้าไปดูนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับจากฟุตบอลไปดูเรื่องของความเร็วนะไปที่ญี่ปุ่นนะครับไปเชียร์ก้องสมเกียรติจันทรานะนักบิดมือหนึ่งของไทยเลยล่ะครับในโมโต GP ซึ่งมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้รอบซ้อมนะครับโมโต GP ที่ญี่ปุ่นศึกโมโต GP 2026สนามเจแปนิสกรังปรีนะครับซึ่งดวลการแข่งขันวันนี้วันแรกนะครับถึงวันที่4ตุลาคมนะครับวันนี้รอบซ้อมนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นสปินเรสนะฮะแล้วก็รอบจัดอันดับนะแล้วก็เมนเรสก็คือวันที่4ตุลาคมนะฮะที่ Mobility Resort โมเตกิประเทศญี่ปุ่นนะฮะเราก็ติดตามเชียร์ก้องสมเกียรติจันทรานะครับนักบิดชาวไทยซึ่งได้รับความไว้วางใจจากโรงงาน Honda SRC Castron นะทีมโรงงาน Honda SRC Castron ลงขันนะภายใต้รถ Honda RC 213V หมายเลข15นะครับวันนี้มีการทดสอบนะฮะก้องสมเกียรติจันทราก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับรถ MotoGP นะซึ่งเจ้าตัวก็เคยขับอยู่แล้วนะแต่ว่าหันไปขับทางด้านของ World Superbike มานะซึ่งขยับอันดับสูงสุดในซ้อมรอบแรกนะครับนะฮะ10อยู่ที่14นะคุณผู้ฟังนะฮะตามหลังผู้นำแค่ 1.41.1 วินาทีนะครับน่าสัญญาณที่ดีนะครับต่อมาในรอบซ้อมวันในช่วงที่2เนี่ยนะก็ทำผลงานดีขึ้นอีกนะนะครับนะก้องสมเกียรติจันทราก็ตอนนี้จูนกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะให้เข้ากับตัวมากที่สุดนะครับส่วนน้องไม้คิวเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์นะครับนี่ดาวรุ่งของเราอีกคนหนึ่งนะครับจะลงแข่งขันโมโต3สังกัดทีมริวาโคสไนเปอร์ทีมนะครับหมายเลข85ก็ลงซ้อมครั้งแรกนะครับก็อยู่ที่23นะเวลาต่อรอบนะ1นาที 57.259 วินาทีตามหลังผู้นำ 1.5 วินาทีนะนะครับส่วนก้องสมกิจจันทราเนี่ย 1.45 วินาทีนะตามหลังผู้นำประมาณ1วินะครับเริ่มต้นสัญญาณที่ดีและเราได้เชียร์กันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการซ้อมรอบที่2นะจบไปแล้วนะครับพรุ่งนี้นะวันเสาร์สปินเรสรอเชียร์กันส่วนรอบเมนเรสนะครับนะเมนเรสก็ได้เชียร์นะครับตามเวลาในบ้านเราก็คือเที่ยงนะครับก็จะมีโมโต3ก่อน 9:00 นตามเวลาในบ้านเราโมโต2ก็10นาฬิกานะฮะโมโต GP 12นาฬิกานะฮะ True Vision Now แล้วก็ Sport TV เขาถ่ายทอดสดนะครับส่วนน้องของเราอีกคนนะนพพรุฒพงษ์นะน้องอุ้มนะฮะ Honda Racing Thailand ก็ส่งเข้าไปแข่งขันเหมือนกันนะครับนะในการแข่งขันรายการศึก Edemesi Moto 4 Asia Cup สนามที่3นะที่ Twin Ring Motegi เหมือนกันนะครับทางด้านของ Honda Racing Thailand นะส่งนพพรุฒพงษ์เข้าแข่งขันน้องอุ้มนะตอนนี้ก็ทดสอบการแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับหมายเลข20นะนะซึ่งก่อนหน้านั้นลงแข่งขันทั้งเซปังมาเลเซียแล้วก็บุรีรัมย์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคะแนนติดท็อป10อยู่ด้วยนะครับก็นี่คือการแข่งขันรายการที่เราได้เชียร์กันนะนักบิดของเราลงแข่งขันนะครับฟุตบอลเมื่อคืนต่างประเทศมีคู่ไหนบ้างเนเธอร์แลนด์นะเสมอกรีซ 2-2 นะฟานไดยิงด้วยมายิงกับลิเวอร์พูลด้วยนะฟานไดเนี่ยเสมอกัน 2-2 นะครับขณะที่โปรตุเกสชนะเดนมาร์ก 4-2 ครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เยอรมันชนะแล้วเมื่อค่ำคืนนะรอยยิ้มของเจเกนครอปครับเอาชนะทางด้านของเซอร์เบีย 2-0 ล่ะครับได้ยิ้มเลยทีเดียวผมก็ยิ้มด้วยนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันวงกีฬาครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่3กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเพิ่ม3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลหญิงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3เวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาของคณะมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดพิษณุโลกรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กุหลาบควีนสิริกิติ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกผนึกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาระดมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธยเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปและจิตอาสาได้นำไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้ในพระนามาภิไธยของพระองค์การรวมพลังครั้งนี้เกิดจากหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าปนความปลาบปลื้มทุกคนต่างตั้งใจบรรจงพับตัดเย็บด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาภาครัฐและเอกชนบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลทหารจากจิตอาสา904สำนักพระราชวังกำลังพลจากกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเจ้าหน้าที่มูลนิธิและศิลปินที่มีชื่อเสียงร่วมบรรจุสิ่งที่จัดเตรียมไว้วานนี้จำนวน 3,000 ชุดลงในถุงยังชีพพระราชทานณอาคารรับรองพล1รอ.อ. ื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดจนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าอีกทั้งยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงนางนฤมลล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกเปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีและพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
3: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับ5มิติได้แก่เชื่อมอดีตสู่วันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติสำหรับปีนี้มีผู้ได้รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2568เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมมือกันอนุรักษ์ส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงสู่อ่าวไทยพร้อมพร่องน้ำในคลองรับมือฝนระลอกใหม่
4: กรมชลประทานร่วมกับกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดผ่านระบบคลองประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองชายทะเลเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยตามจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงสำหรับการบริหารจัดการน้ำแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยพื้นที่ตอนบนใช้สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเร่งระบายและตัดยอดน้ำก่อนเข้ากรุงเทพมหานครพื้นที่ตอนกลางบริหารผ่านคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์พื้นที่ตอนล่างเร่งระบายผ่านสถานีสูบน้ำแนวคลองชายทะเลสถานีสูบน้ำชนหานพิจิตรสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิและประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งนี้กรมชลประทานระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมในเขตเมืองซึ่งจะเข้าสู่ระบบระบายน้ำทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและริมตลิ่งจากการคาดการณ์สภาพอากาศช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมากรมชลประทานจึงเร่งใช้ช่วงที่น้ำเหนือลดลงนี้ในการพร่องน้ำในระบบชลประทานเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมระบบระบายน้ำให้พร้อมจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยวางมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
6: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้น
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เชิดชูนวัตกรและองค์กรไทยสนับสนุนผลงานสู่การใช้จริงสร้างมูลค่าสู่ตลาดโลก
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมดุสิตธานีซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA โดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมในฐานะอนุกรรมการตัดสินรางวัลซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยพร้อมเชิดชูเกียรตินวัตกรและองค์กรสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อประเทศทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ระบุว่ารัฐบาลมุ่งมั่นต่อยอดผลงานนวัตกรรมไทยให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและแข่งขันได้ในระดับโลกผ่านระบบบัญชีนวัตกรรมไทยพร้อมส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการแพทย์และชีวภาพตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่พึ่งพาเทคโนโลยีของตนเอง
7: ผมชื่นชมทุกท่านจริงๆนะครับว่าวันนี้ท่านยืนขึ้นมาด้วยลำแข้งของตัวเองในสิ่งหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลไทยสิ่งที่พวกเราจะให้ได้ตอนนี้ก็คือรางวัลแต่ก็ไม่ได้จบที่รางวัลแต่ท่านจะเห็นความมุ่งมั่นว่าพวกเราปัจจุบันกำลังทำบางอย่างให้ท่านอยู่และท่านก็คือเลกาซีที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้ววันนี้เราจะพยายามที่จะไปข้างหน้าด้วยการสร้างนิวโกลด์เอนจินให้กับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะรอ10กว่าปีเพื่อที่จะเป็นประเทศรายได้สูงเราสามารถทำให้เร็วกว่านั้นได้ถ้าเรามีกองทัพนวัตกรรมที่สามารถทำได้เนี่ยได้เชิงลึกและทุกหน่วยงานที่มาทำงานร่วมกันเป้าหมายสูงสุดของนวัตกรรมคือการใช้ประโยชน์กับมนุษย์กับคนซึ่งอาจจะไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนที่เดือดร้อนนี่คือเพนที่สำคัญจริงๆ
3: ด้านนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่าการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติก้าวเข้าสู่ปีที่22โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงานเข้าร่วมกว่า 6,700 ผลงานและได้รับการเชิดชูเกียรติกว่า370ผลงานสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคิดเป็นมูลค่ากว่า 138,000 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การประชุม JC ไทยลาวครั้งที่23ประสบผลสำเร็จทั้งสองประเทศพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติน
8: ายศิรศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวหรือ JC ครั้งที่23ณสปป.ลาวว่าการประชุมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจมากสะท้อนถึงภาพรวมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศและความคืบหน้าของข้อตกลงต่างๆที่มีร่วมกันอย่างครอบคลุมทุกด้านสอดคล้องกับนโยบายหลักของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศบนพื้นฐานของความมั่นคงความก้าวหน้าที่มีร่วมกันรวมถึงแนวทางการดำเนินการของทั้งสองประเทศที่จะต้องทำงานร่วมกันให้เข้มข้นมากขึ้นในการพัฒนาชายแดนให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายต่างๆทั้งเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นต้นส่วนการปักปันเขตแดนระหว่างกันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า90%ทั้งยังมีการพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านโลจิสติกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6เชียงแมนหลวงพระบางซึ่งไทยก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึงลดกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในด้านพิธีการศุลกากร
9: เขาเรียกว่าเป็นการประชุมที่ประสบผลสำเร็จแล้วผมคิดว่ามันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านผมคิดว่าสำคัญคือเราต้องมองไปข้างหน้าด้วยคือเราทำยังไงให้ชายแดนของเราเนี่ยมีความมั่นคงมีความสงบมีความก้าวหน้าน
8: อกจากนี้นายศิรศักดิ์กล่าวเสริมว่าความเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจะส่งเสริมให้การค้าการลงทุนและการดำเนินการอื่นๆเกิดความคล่องตัวมากขึ้นด้วยและความร่วมมือที่สำคัญในอนาคตคือความร่วมมือด้านพลังงานเนื่องจากสปป.ลาวเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญสำหรับไทยและสิงคโปร์และเชื่อว่าในอนาคตสปป.ลาวจะมีขีดความสามารถในด้านพลังงานสะอาดมากขึ้นซึ่งไทยและลาวจะมีความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีตูกีอัลมากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองบานิดะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่29 กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศตุรกีออกแถลงการประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองมาดินะซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ในประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยและความมั่นคงของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเครื่องบินขับไล่ F-16V-Block 70รุ่นใหม่จำนวน2ลำของสหรัฐจากทั้งหมด66 ลำที่อนุมัติการขายให้กับไต้หวันเมื่อปี2562ถูกส่งมอบถึงฐานทัพอากาศจื้อหางในเมืองไถตงทางชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความล่าช้าในการสั่งซื้อยุทโธปกรณ์จากสหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของสหรัฐในการขายอาวุธแม้ว่าสหรัฐจะยืนยันถึงนโยบายที่มีต่อไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันที่ยืนยันว่าจะมีเครื่องบินขับไล่ F-16 เข้ามาอีกในเร็วๆนี้โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและเน้นย้ำว่าจะไม่ใช่แค่การส่งมอบเครื่องบินขับไล่2ลำภายในสิ้นปีนี้เท่านั้น นางซาเมนธาเบอร์เจสหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางของยุโรปรายงานว่าปี2569ถือเป็นปีที่เผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงและขยายวงกว้างครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วทวีปยุโรปและหลายประเทศซึ่งมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้พื้นที่กว่า52%ของยุโรปเผชิญภาวะความเครียดจากความร้อนรุนแรงรวมถึงมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติหลายหมื่นคนด้านสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรประบุว่าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมายังส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี2535ซึ่งส่งผลให้การขนส่งสินค้าต้องหยุดชะงักสร้างแรงกดดันต่อระบบชลประทานการระบายความร้อนของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีน2-1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแรกในรอบ28ปีของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงในเอเชียนเกมหลังเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครในปี1998ด้านการแข่งขันเรือใบอิวคาซิกหญิงโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาสิงคโปร์และเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาอินเดียนอกจากนี้เหรียญทองของเธอยังเป็นตั๋วสู่การผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสในปี2028อีกด้วยมวยสากลรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะปังโชมีจากเกาหลีเหนือ 4-1 เสียงคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงในศึกเอเชียนเกมอีกด้วยยูจิสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาธสิงห์ฉลาดสู้สุดใจก่อนเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 4-2 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงพัชรกันพูนเกิดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบแรกเอาชนะนักกีฬาจากมาเลเซีย 2-0 ยกต่อมาในรอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 2-0 ยกเช่นเดียวกันจากนั้นในรอบรองชนะเลิศพัชรกันต้านความแข็งแกร่งของหมาจิงเย่จอมเตะจากจีนไม่ไหวแพ้ไป 0-2 ยกคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านรุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศสสิการทองจันแพ้ให้กับอาโซดาโซบีโจโนวาจากอุซเบกิสถาน 1-2 ยกตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีจอมเตะไทยลงสนามอีก2รุ่นโดยในรุ่น58กิโลกรัมชายรอบแรกเสียรวิทย์มหมัดแพ้อันฮยังชิกจากเกาหลีใต้0-2ยกส่วนในรุ่น80กิโลกรัมชายรอบแรกกฤตยศพร้อมปัจจุแพ้จอมเตะจากคาซัคสถาน0-2ยกตกรอบแรกเช่นเดียวกันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย2เซตรวด 15-9 และ 15-4 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.วอลเลย์บอลชายรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์ 3-1 เซต 25-20 25-19 21-25 และ 25-21ผ่านเข้าไปชิงอันดับ5กับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.สำหรับเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว15เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1จีน160เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น69เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนักกีฬาที่เสร็จสิ้นภารกิจจากการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับถึงประเทศไทยในเรื่องนี้ได้พูดคุยกับนักกีฬาก่อนเดินทางกลับประเทศไทยแล้วโดยให้นำสิ่งของที่สำคัญติดตัวไว้ไม่ต้องโหลดเข้าใต้ท้องเครื่องส่วนสัมภาระที่เหลือจะดำเนินการจัดส่งไปยังภูมิลำเนาของนักกีฬาในภายหลัง
13: เราก็ได้ประสานนะครับว่าถ้าเกิดใครไม่รีบ ก็เดี๋ยวส่งกลับไปที่บ้านดีกว่าก็แนะนำตั้งแต่ขึ้นเครื่องที่ญี่ปุ่นนาโกย่าหรือว่าขึ้นจากโตเกียวแล้วครับว่าสัมภาระไหนที่สำคัญแคลิออนขึ้นเลยครับของใช้จำเป็นที่ลงปุ๊บจะต้องใช้หรือว่าของที่เราจำเป็นเนี่ยเอาติดตัวไว้แล้วขึ้นเครื่องส่วนอะไรที่เสื้อผ้าที่ยังไม่รีบใช้สัมภาระอะไรที่ไม่รีบใช้มากก็สามารถโหลดเพราะว่าเรารู้ครับว่าโหลดแล้วมันก็อาจจะต้องรอนานหรือ
12: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการจ่ายเงินรางวัลอัดฉีดแก่นักกีฬาหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันที่4ตุลาคมนี้จะมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาโดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปูดิพัฒน์สอนการรายงาน
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
14: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
15: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.

ประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ได้เปิดพื้นที่ของการประกวดเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องที่เราได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นตอนที่มีชื่อว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าประพันธ์โดยชิรากรคำคุณและเช่นเคยนะคะได้คุณมุทิตาอิทธิพลเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมให้เรารับฟังกันทางวิทยุค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ันหนาทึบลอยฟุ้งเหนือเศษปะทะสีแดงฉานหอบกลิ่นดินประสิวเข้มข้นโชยเข้าจมูกเมยยืนรอมาตรงหน้าบันไดขึ้นศาลเจ้ามองดูชายชุดขาวแขวนพวงประทัดบนลำไม้ไผ่ปักหลักเรียงรายข้างลานพิธีทิวธงรอบศาลเจ้าสะบัดเงากลางแดดเที่ยงประทัดนับหมื่นนัดผูกร้อยเป็นสายมองดูคล้ายกระดูกสันหลังแขวนห้อยระยงระยางชายชุดขาวจุดไฟปลายชนวนก่อนเสียงปืนปึงปังดังแสบแก้วหูเหมยแหงนมองปลายยอดไม้ไผ่ประทัดนัดสุดท้ายระเบิดสะเทือนเลื่อนลั่นปลุกอาการปวดแปลบกลางหลังเจ็บร้าวจนถึงคนขาหญิงสาวหลับตาขบกรามแน่นอยากจะถอดกระดูกสันหลังของตัวเองไปแขวนบนนั้นแล้วก็ระเบิดมันทิ้งให้สิ้นเรื่องสิ้นราวเทศกาลถือศีลกินผักปีนี้บรรยากาศคึกคักผู้คนเกือบทั้งเกาะนุ่งห่มศรัทธาด้วยชุดขาวหอบหิ้วเครื่องเส้นไหว้กระดาษเงินกระดาษทองธูปเทียนหมุนเวียนเข้ามากราบสักการะเทพเทวดาในศาลเจ้ากันอย่างล้นหลามเสร็จจากไหว้เจ้าอาม่าเดินกระย่องกระแย่งมาถึงเชิงบันไดหันหน้าเข้าศาลเจ้าหยุดยืนพนมมือสวดขอพรขมุบขมิบหน้ากระถางธูปยักษ์เหมยอ่านปากถอดคำรวดเร็วในใจขอให้เจ้าคุ้มครองช่วยปัดเป่าโรคภัยแล้วก็ดลบันดาลให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถิดทุกครั้งที่มาไหว้เจ้าเหมยจะได้ยินคำขอพรประโยคนี้พร้อมรอยอิ่มเอิบแต้มประดับใบหน้าของอาม่าซึ่งเชื่อว่าประโยคดังกล่าวน่าจะเป็นคำขอพรประจำตัวของใครหลายคนที่นี่เช่นกันคลื่นมนุษย์คลาคล่ำเต็มท้องถนนมองดูคล้ายแม่น้ำสีขาวทอดยาวสุดตาบนทางเท้าฝั่งตรงข้ามร่างเงาดำยืนปะปนกับผู้คนชุดขาววูบไหวอยู่ในม่านแดดเหมยกระพริบตาทีก่อนเพ่งจ้องอีกครั้งคราวนี้ไม่พบความผิดแปลกใดๆนอกจากชาวบ้านกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไหว้เจ้าแล้วก็ชมความงามของเมืองเก่าหญิงสาวเขย่าคอเสื้อไล่อากาศอ้าววันนี้จะมีพิธีส่งพระที่ปลายแหลมทางทิศใต้ของเกาะคืนสุดท้ายของเทศกาลสำคัญห่วงเวลาที่เจ้าลงมาจากสวรรค์9 วันเพื่อปัดเป่าเคราะห์ให้กับผู้คน

วันนี้ภารกิจขององค์เจ้าคงหนักหน่วงน่าดูเมยนิ่งคิดขณะมือมองเคลื่อนมนุษย์หลังไหลพยายามขยับยืดแผ่นหลังสลัดไล่อาการปวดไม่ทันสังเกตว่าอาม่ายืนอยู่ข้างๆตั้งแต่เมื่อไหร่เที่ยงแล้วจะซื้ออะไรไปกินที่บ้านไหมอาม่าถามเมื่อยิ้มกลิ่มทั้งที่ยังปวดหลังอยากกินข้าวหมูกรอบอ่ะป่าแกนี่นะอาม่าเสียงเขียวพร้อมสวนให้พรเล็กน้อยทั้งที่รู้ว่าหลานสาวหมายถึงบรรดาหมูกรอบเจเป็ดย่างสีอิ้วเจปลาอินทรีแดดเดียวเจแล้วก็อีกสารพัดที่แม่ค้าการันตีว่าเจ 100% แล้วเนี่ยจะไม่ไหว้เจ้าแน่นะอาม่าถามย้ำเหมยสันศีรษะแทนคำตอบถ้างั้นก็ตามใจฝ่ายผู้สูงวัยไม่รับเร้าขยับสวมรองเท้าก่อนเดินไปที่ประตูทางออกเสียงกลองรัวตึงตังดังมาแต่ไกลอาม่าเอื้อมมือจับแขนเหมยเพื่อส่งตัวส่วนมือขวาปักไม้เท้าลงบนพื้นค่อยๆก้าวเดินช้าๆฝ่าฝูงชนผ่านร้านอาหารเจเรียงรายขณะที่เหมยเดินประคองข้างๆก้าวย่างแต่ละก้าวปวดแปลบสุดทนแรกเริ่มยังไม่รู้หรอกว่ามันคืออาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทแต่เมื่อผล MRI ออกมาถึงรู้ว่าปัญหาใหญ่หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อาการระบมจู่โจมเหมยทั่วร่างเกือบเดือนกว่าเคล็ดขัดย่อจะทุเลาเหลือก็แต่แผ่นหลังที่ยังสุดกับสุดความเจ็บปวดจากการกดทับเริ่มลุกลามถึงเบ้าก้นร้าวลงต้นขาหนักเข้าก็ชาลามถึงปลายเท้าหมอที่โรงพยาบาลแนะให้กินยาแล้วก็กายภาพบำบัดก่อนหากไม่ดีขึ้นค่อยพิจารณาเรื่องผ่าตัดเป็นนั้นว่าเหมยได้ฉลองวัยเบญจเพสด้วยการนอนพักยาวแล้วก็พับเก็บแผนการย้ายบ้านซุกกลับเข้าลิ้นชักแบบไม่มีกำหนดกับข้าวเจเรียงรายเต็มโต๊ะครัวเหมยคีบเส้นบะหมี่ผัดให้อาม่าก่อนที่จะลงมือกับสำรับตรงหน้ากลิ่นกำยานโชยชายทั่วทั้งบ้านอาบคลุมรูปถ่ายขาวดำของม้าที่วางอยู่บนหิ้งส่วนป้ายังคลุกอยู่กับงานพิธีกรรมแล้วก็การดูแลองค์ประทับทรงที่ศาลเจ้าเหมือนเคยกว่าจะกลับก็คงดึกดื่นถึงเทศกาลกินผ่านทีไรป้าเหมือนกับบุคคลหายสาบสูญแม้ว่าบ้านกับศาลเจ้าจะอยู่เยื้องกันแค่ไม่กี่ช่วงตึกแต่ก็เหมือนไกลกันคนละฟากเกาะสิ่งเดียวที่ทำให้เหมยรับรู้ถึงการมีอยู่ของป้าก็คือเสียงขยับกลอนประตูหน้าบ้านตอนเช้ามืดแล้วก็หลังสองยามของทุกๆวันหลายครั้งเหมยนึกอยากไปเป็นองค์ประทับทรงที่ศาลเจ้าดูบ้างเผื่อว่าจะได้อยู่ในความสนใจของป้าแดดบ่ายย้อมดอกโป๊ยเซียนสีจัดจ้านอาการปวดหลังเริ่มคลายลงเหมยนั่งสองมือชันคางริมระเบียงมองดูขบวนแห่พระยาวเหยียดซึ่งกำลังทยอยกลับศาลเจ้าอากาศยังคงร้อนอบอ้าวแนวขบวนเริ่มไม่เป็นระเบียบพี่เลี้ยงวิ่งตามองค์ประทับทรงฝุ่นตลบเด็กหนุ่มๆหามเกี้ยวองค์พระตะลุยฝ่าดงประทัดราวกับอยู่ในสมรภูมิท่ามกลางม่านควันหนาทึบป้าเดินรั้งท้ายพร้อมกลุ่มกรรมการศาลเจ้าแววตามุ่งมั่นส่องประกายไม่แพ้ชุดขาวเจิดจ้าก่อนหักเลี้ยวมุมถนนเงาดำผุดโผล่แฝงตัวปะปนกับผู้คนสองฝากข้างเมยถอนใจนึกย้อนถึงปีที่ตัวเองเลิกไหว้เจ้าเป็นปีเดียวกับที่เงาดำเริ่มปรากฏตัวกว่า2 ปีแล้วที่เธอตัดสินใจเปลี่ยนขั้วศรัทธานับจากปีนั้นเป็นต้นมาป้าก็แทบไม่ปริปากคุยกับเธออีกเลย

มีคนร้องเรียนเรื่องเสียงประทัดดังหนวกหูว่ากันว่าพวกเขามาจากเขตเมืองใหญ่ขมับป้วนเปี้ยนใกล้ศาลเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าทันทีที่มีเสียงดังพวกนี้จะโผล่มาเหมือนลมหอบเดือดร้อนกรรมการศาลเจ้าต้องมาเจรจาพูดคุยนับแต่การท่องเที่ยวเฟื่องฟูใครๆก็แห่มาที่เกาะนี้เขตเมืองใหม่ผุดยึดชายหาดฟากทิศเหนือขยายพื้นที่เติบโตชั่วพริบตาเพียงไม่กี่ปีแพปลาพัฒนาเป็นท่าเรือยอทนกปลอดกายร่างเป็นโดรนบิลวันวัฒนธรรมใหม่ขับเคลื่อนหนุ่มสาวให้เดินทางออกจากเมืองเก่าเหมยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นบางวันถึงขนาดขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวไปเที่ยวมาสองฟากเกาะเขตเมืองใหม่กลายเป็นดินแดนเสรีที่เปิดรับกระแสของโลกทั้งใบเงาดำปรากฏตัวขึ้นที่นั่นพวกมันกระจายเกลื่อนเวิ้งอ่าวและริมถนนวูบวาบบนเก้าอี้หน้าร้านกาแฟสมัยใหม่พูดคุยกับใครต่อใครด้วยสับแสงหรูว่าด้วยเรื่องของการตื่นรู้เมื่อสังเกตเห็นผู้คนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันไม่เว้นแม้แต่ตัวเองเพื่อนหลายคนเลือกปักหลักอยู่ที่นั่นถาวรลาขาดย่านเมืองเก่าบางคนเริ่มฉุนเฉียวเกี่ยวกับการรื้อสร้างบ้างถึงกับประกาศกล้าว่าจะปฏิวัติวัฒนธรรมทั่วทั้งเกาะเมยไม่เข้าใจเรื่องพวกนั้นหรอกแค่ชอบที่นั่นเขตเมืองใหม่ใครๆก็มีตัวตนทุกคนต่างลดแล่นอยู่ในโลกแห่งเสรีภาพอันหอมหวานนานวันเข้ารากเหง้าเก่าๆจึงไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไปโดยไม่รู้ตัวเหมยเริ่มเปลี่ยนถ่ายเคลื่อนย้ายตัวตนกระทั่งกลายเป็นคนของเมืองใหม่โดยสมบูรณ์แผนการย้ายบ้านเริ่มขึ้นตอนนั้นในวันที่หญิงสาวย่ำเท้าขยี้ฟองคลื่นกลางแดดจัดตัดสินใจมั่นหมอว่าจะเลิกนับถือองค์เจ้า

ข้อพิพาทเรื่องเสียงประทัดยังตกลงกันไม่ได้จนตำรวจต้องมาไกล่เกลี่ยถึงศาลเจ้าทั้งหมดจึงยอมแยกย้ายกลุ่มผู้ร้องเรียนทยอยเดินทางกลับยังไม่ทันก้าวพ้นเชิงบันไดประทัดยักษ์ลอยโค้งข้ามกำแพงเข้ามาเสียงระเบิดดังสะเทือนถึงท้ายตลาดเด็กน้อยคนหนึ่งล้มลงแผดร้องสุดเสียงเลือดไหลซิบกลางหน้าผากคนบนศาลเจ้าวิ่งกรูเข้ามาหามือประทัดชายหนุ่มสวมเสื้อฮาวายสีแป้นโกยแนบกระโดดขึ้นรถยนต์ซึ่งจอดรออยู่ริมถนนสติ๊กเกอร์ข้อความโนก๊อตติดราบนกระจกฟิล์มกลองแสงฉาบทึบจนมองไม่เห็นเงาดำหลังพวงมาลัยพริบตารถยนต์ออกตัวพุ่งไปข้างหน้าทั้งที่ประตูยังปิดไม่สนิททิ้งฝุ่นคลุ้งไว้ให้กลุ่มคนชุดขาวพวกสารเลวไม่นับถือก็ให้เกียรติกันบ้างเสียงกล้าวของใครบางคนตะโกนไล่หลังรถคันนั้นเหมยช่วยอาม่าคัดผลไม้ใส่ตะกร้าอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านสายตาจับจ้องกับเหตุวุ่นวายบนถนนซึ่งจะว่าไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการก่อความรุนแรงอาม่านั่งเลือกผลส้มสีหน้าสงบนิ่งไม่ตื่นเต้นกับเรื่องราวใดๆความขุ่นเคืองยังคงลอยมาจากอีกฟากถนนโดยเฉพาะกลุ่มคนสูงวัยซึ่งกำลังโกรธจัดพวกเมืองใหม่โผล่มาทีไรมีแต่คนเดือดร้อนเสียงกลหล่นจากปากชายคนหนึ่งที่เหลือในกลุ่มบางก็คว้างผ้าโพกหัวลงพื้นบางก็กระฟัดกระเฟียดเดินกลับสันเจ้าและบางก็จงใจโยนสายตาทิ้งมาทางเหมยพ่วงตามมาด้วยเสียงโวยวายแจ้งความจับมันให้หมดเลยก็ดีแถวนี้จะได้สะอาดขึ้นบ้างทำตัวเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างศาลเจ้าอยู่มาก่อนเป็นร้อยปีไม่เคยมีปัญหาอะไรเมื่อโยนผลส้มกระดำกระด่างเจียนเน่าลงในถังขยะไม่สนใจคำกระแนะกระแหนกระทั่งประโยคหนึ่งลอยมาถึงแม้ไม่ดังมากแต่ก็ไม่เบาจนเกินได้ยินทำไมเคารพองค์เจ้าก็เก็บข้าวของออกจากที่นี่ไปซะเมื่อหยุดชะงักสองมือนิ่งค้างกลางอากาศอาการปวดแปลบร้าวลงต้นขาหญิงสาวหลับตาสูดลึกลมหายใจก่อนที่จะวางผลไม้ลงแล้วก็ลุกยืนประจันหน้าคนอีกฟากฝั่งเตรียมประกาศท้ารบเต็มที่เสียงกลองระรัวลอยแว่วมาแต่ไกลอย่าไปสนใจเลยอาม่ารีบตัดบทวางส้มลูกสวยลงในตะกร้าแรงเข้าใส่ก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอกเสียงโวยวายริมถนนเงียบลงอาม่าคว้าตะกร้าลุกขึ้นเดินเข้าบ้านเตรียมจัดเครื่องเส้นไหว้สำหรับพิธีส่งพระคืนนี้เมื่อยืนมองคนชุดขาวซึ่งกำลังทยอยเดินกลับสันเจ้าแม่เข้าใจว่าทำไมการเลือกจุดยืนที่ไม่ได้อยู่ฝากฝั่งเดียวกับพวกเขาจึงถูกตีตราว่าเป็นเรื่องผิดบาปทั้งที่เหมยรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของตัวเองด้วยซ้ำในการเลือกหรือไม่เลือกวิถีทางใดตราบเท่าที่ไม่เดือดร้อนคนรอบข้างเรื่องหงุดหงิดพันทำให้หลังระบมเหมยถอนใจยาวพร้อมคำถามผุดพลายเต็มหัวเสียงกลองจากสันเจ้าค่อยๆแผ่วจางเงาดำกลางถนนวูบวาบเคลื่อนไหลก่อนที่จะเลือนลับหายไปในแสงสุดท้ายของวัน

อ้อยเซียนหน้าบ้านผลิดอกสดใสเงาของพุ่มไม้ระยิบไหวในม่านแดดรอบตัวดูคล้ายโลกฝันถนนทอดยาวสู่สันเจ้าเงียบเหงาไร้ผู้คนเหมยนั่งบนเก้าอี้หินอ่อนเพียงลำพังกวาดตามองป้อยเซียนหลากสีที่เริ่มสลัดทิ้งใบแก่บนกระถางมือใครคนหนึ่งเอื้อมเด็ดดึงพุ่มดอกหลุดจากขั้วก่อนเดินมานั่งเคียงข้างเงาดำขยับตัวยกฝ่ามือขึ้นเพ่งพิษซากดอกไม้เนิ่นนานก่อนปล่อยทิ้งในอากาศแกตัดสินใจได้หรือยังเงาดำลึกลับทักทายด้วยคำถามโน้มศีรษะเข้ามาใกล้ดูเหมือนที่นี่จะไม่ใช่ที่ของแกอีกต่อไปแล้วเส้นแบ่งขีดชัดขึ้นทุกทีคงถึงเวลาขยับขยายย้ายฟากเต็มตัวเหมยมองลึกเข้าไปใบหน้ากลวงเปล่าครุ่นคิดหนักหน่วงในใจแต่ถ้ามองในอีกมุมฉันว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมกับแกเท่าไหร่ผู้มาเยือนขยับท่าทีเกียจคร้านเปิดฉากอภิปรายยืดยาวทั้งที่แกเป็นคนของที่นี่เกิดแล้วก็เติบโตในเมืองนี้ใช้ชีวิตอยู่ในร่องทางที่ถูกจัดวางไว้แล้วแต่พอวันหนึ่งแกเริ่มแตกแถวเริ่มปฏิเสธสิ่งเดิมที่เคยมีมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะศรัทธาแต่โบราณบรรทัดฐานดั้งเดิมทันทีที่แกเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้แกกลับถูกติดป้ายว่าเป็นพวกนักต่อต้านแกะดำเป็นคนแปลกแยกที่มักจะถูกกวาดไปกองรวมกันแล้วก็ขีดแบ่งว่าเป็นพวกเมืองใหม่ไร้รากแย่หน่อยตรงที่เส้นแบ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแกแต่มันถูกขีดกาอยู่แทบทุกบ้านนานวันเข้าแกและคนอื่นๆก็เริ่มกลายเป็นซีกส่วนแปลกปลอมและลงเอยด้วยการถูกผลักสายให้ออกไปจากที่นี่แกมองเห็นข้อเท็จจริงนี้ใช่ไหมเหมยพยักหน้ารับไม่มีคำพูดออกจากปากเงาดำกระแอมไอก่อนรุกร่ายต่อแต่ว่าอะไรๆก็เปลี่ยนไปแล้วดูเหมือนแกและคนอื่นๆกำลังแข็งแรงขึ้นทุกทีแทนที่จะย้ายไปอยู่เมืองใหม่ฉันว่าถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำมาเป็นผู้ควบคุมที่นี่แทนแกเคยได้ยินใช่ไหมโลกกลับทิศเวลาอยู่ข้างแกแล้วนี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งบนเกาะแห่งนี้ให้เป็นไปในแบบที่แกต้องการอย่าลืมว่าแกเป็นเจ้าของอนาคตได้เวลาล้างทุกอย่างให้หมดจดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ล้างทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่เหมยทวนคำพูดเหมือนกำลังชั่งใจทิ้งสายตาไปทางสันเจ้าฉันยังไม่แน่ใจเรื่องนี้อย่างน้อยก็น่าจะฟังเสียงของคนที่นี่บ้างแกกำลังคิดถึงการฟังเสียงของคนอื่นเงาดำหัวเราะเย้ยหยันเสียงของคนตกยุคงมงายอยู่กับอัตตาไม่เห็นหรอว่าพวกนั้นปฏิบัติกับแกยังไงถ้าไม่เคารพองค์เจ้าก็ออกจากที่นี่ไปซะแล้วเป็นไงสุดท้ายแกก็ต้องระเหตุออกไปจากเมืองนี้มองจากเหลี่ยมมุมไหนก็ไม่ต่างจากพระเดชการเลวทรามฉันไม่อยากใช้คำพูดแบบนี้แต่บางทีก็ต้องขับเคลื่อนกันด้วยการด่ามันเป็นสิทธิ์ของแกนี่ว่าสิทธิเสรีภาพที่แกควรใช้มันให้เต็มที่หมดเวลาประนีประนอมแล้วเอาละทีนี้ตัดสินใจได้หรือยังล่ะผู้มาเยือนคาดคั้นคำตอบเหมยนิ่งเงียบมองฝ่าเปลวแดดไกลลิบเหมยเห็นอาม่านั่งอยู่หน้าประตูสันเจ้าอุ้มเด็กหญิงคนหนึ่งบนตักคล้ายทรงจำพร่าเรือนอาม่ายังสาวเหมือนในภาพถ่ายซีดจางชี้ชวนเด็กหญิงดูทิวทงสะบัดไว้พร้อมรอยยิ้มฉายฉานเด็กน้อยมองเข้าไปในสันเจ้าด้วยสายตาระคนอยากรู้อยากเห็นและระแวดระวังก่อนยกสองมือแนบปิดใบหูกลิ่นดินประสิวครุ้งฉุนเสียงประทัดดังอื้ออึงจนเหมยสะดุ้งคลื่นความถี่หวีดแหลมสะท้อนไปมาขณะที่ร่างเงาดำยืดขยายเหมือนความฝันผิดสัดส่วนสั่นใบกระตุกวูบคล้ายภาพสัญญาณขาดช่วงก่อนเลือนลางจางระเหยหายไปในอากาศเมยผวาตื่นผุดลุกขึ้นนั่งทั้งห้องมืดมิด
หน้าจอโทรศัพท์บอกเวลา3 ทุ่มอาการปวดแปลบกลางหลังแล่นลงถึงปลายเท้าเจ็บจนน้ำตารื้นเสียงประทัดยังคงดังต่อเนื่องมาจากทางศาลเจ้าพร้อมกลองใหญ่รัวๆถี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นพิธีตั้งขบวนส่งพระเหมยฝืนลุกขึ้นอาบน้ำล้างตัวเปิดฝักบัวแรงสุดชำระความขุ่นมัวที่หมักหมมมาตลอดทั้งวันเหลือก็แต่ภาพฝันเมื่อครู่ที่ยังผนึกแน่นแล้วก็คอยรบกวนเหมือนแมลงบินว่อนเต็มกะโหลกศีรษะทลังเลครู่หนึ่งขณะแต่งตัวก่อนที่จะตัดสินใจล้วงหยิบชุดขาวออกมาจากซอกตู้เหลือบมองนาฬิกาไม่ต้องเดาก็รู้ว่าตอนนี้อาม่าคงเตรียมตัวพร้อมนั่งรอเธออยู่ตรงเก้าอี้หินอ่อนหน้าบ้านแล้ว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าประพันธ์โดยชิรากรคำคุณเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่สำหรับเวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzและ AM 891 กิโลเฮิรตซ
2: ์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ประเมินวิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ประเมินวิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีสั่งคุมเข้มแผนระบายน้ำ
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำยังคงท่วมขังสูงโดยได้หารือร่วมกับผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อประเมินศักยภาพและกำหนดมาตรการป้องกันพร้อมเน้นย้ำให้การเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่นิคมลงสู่ลำคลองและแม่น้ำบางปะกงต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการตรวจสอบตารางน้ำทะเลหนุนอย่างใกล้ชิดและต้องระมัดระวังอย่างสูงสุดไม่ให้เกิดผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบโอกาสนี้ได้ใช้รถบรรทุกทหารเข้ามอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่ข้างเคียงตลอดจนสั่งการให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งทบทวนแผนรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจทำให้มีปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมชลประทานปรับแผนบริหารจัดการจราจรในระบบชลประทานของเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และขอให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมในพื้นที่
9: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและจัดจราจรน้ำในระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและกระจายการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ปัจจุบันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และไม่ส่งผลกระทบต่อแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครขณะที่กรมชลประทานเร่งพร่องน้ำในระบบคลองและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่จึงขอให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่เป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำเขตสะพานสูงและลาดกระบังพร่องน้ำคลองหลักเตรียมรับมือฝนวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้พร้อมจะตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมการบริหารจัดการขยะและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าจากการคาดการณ์ช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคม 2569 จะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่น่ากังวลขณะนี้คลองหลักทั้ง4สายได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์มีแนวโน้มดีขึ้นโดยคลองประเวศบุรีรมย์ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำเป็นพิเศษกรุงเทพมหานครจึงได้ปรับเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเป็น20เซนติเมตรขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากแนวคันกั้นน้ำยังสูงกว่าระดับน้ำเกิน1เมตรทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมในทุกสำนักงานเขตเพื่อสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตสะพานสูงบริเวณใต้คลองแสนแสบและเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อซิ่งจำนวน4ท่อพร้อมทำแนวคันกั้นน้ำคลอง1ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเพื่อสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์และกู้พื้นที่ชุมชนโดยรอบชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: แม่แม่แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่แค่ตรงนี้เอง
2: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรัสซ่าสมองแล้วก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เมื่อเจ็บป่วยต้องทานยาเพื่อรักษาโรคแต่ผู้ป่วยจากยาเสพติดต้องรักษาด้วยความเข้าใจและกำลังใจจากครอบครัวและชุมชนการเปิดใจยอมรับและการให้โอกาสมีที่ยืนในสังคมจะเป็นวัคซีนป้องกันผู้ก้าวพลาดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยไม่ใช่คนแปลกหน้าหรืออาชญากรมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งโอกาสหยุดพฤติกรรมการกลับไปเสพซ้ำอย่างยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพลาสติกที่คุณใช้แล้วทิ้งวันหนึ่งมันจะกลับมาหาคุณในรูปแบบไหนไมโครพลาสติกพลาสติกชิ้นเล็กจิ๋วที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นกำลังปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำในทะเลและย้อนกลับมาในอาหารของเราทุกคนเริ่มต้นวันนี้เริ่มที่ตัวเราลดใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งไม่ใช่แค่เพื่อสิ่งแวดล้อมแต่เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
5: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
4: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: 10.25 คลื่นที่ใช่กับเพลงที่ชอบให้เราส่งคุณเข้านอนใน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงดังฟังก่อนนอนนะคะวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะคะเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านยังฟังอยู่ที่บ้านหรือเปล่าหรือว่ามีแพลนที่ออกไปเที่ยวกันในวันหยุดนี้นะคะวันนี้อยู่กับดีเจน้ำเปล่ารสสุคนจำพลนะคะก็มาทำหน้าที่พูดคุยค่ะกับคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็เปิดเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาซึ่งถ้าหากว่าท่านใดที่มีเพลงที่อยากฟังก็สามารถโทรเข้ามาขอเพลงกันได้นะคะที่076-421-055ค่ะสวทตะกั่วป่าค่ะ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับดีเจพี่ฉัตรใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างดีเจพี่ฉัตรชวนคุยเรื่องอะไรกันบ้างคะนี่เมื่อวานนี้น้ำแอบเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะเราเนี่ยมีช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เข้าไปติดตามรับชมรับฟังด้วยเผื่อว่าฟังแค่เสียงแล้วอาจจะอยากเห็นหน้าดีเจก่อนนอนนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebookเพลงดังฟังก่อนนอนค่ะซึ่งในรายการนี้ค่ะเราจะมีดีเจทั้งหมด3คนด้วยกันที่จะวนเวียนมาจัดรายการนี้ให้กับคุณผู้ฟังค่ะหนึ่งเลยเจอกันไปเมื่อวานแล้วค่ะดีเจพี่ฉัตรนะคะหรือว่าคุณฉัตรชัยจิตจำนองค่ะซึ่งเป็นผอ.สวท.ตะกั่วป่าของเรานะคะ2ค่ะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วอยู่กันมาอย่างยาวนานดีเจมะตูมพาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะแล้วก็3นะคะดีเจน้ำเปล่ารสสุคนจอมพลซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะได้พบกับดีเจพี่ฉัตรแล้วก็ดีเจคุณมะตูมนะคะน้ำก็จะมีแวะเวียนเข้ามาบ้างเนาะมาพบเจอแล้วก็พูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้เนี่ยอาจจะห่างหายกันไปหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะดีเจน้ำเปล่าหายไปไหนเป็นอาทิตย์เลยนะคะเรามีภารกิจนะคะที่กรุงเทพมหานครเนาะหลังจากนั้นเนี่ยน้ำก็ได้มีโอกาสนะคะลาพักผ่อนค่ะกลับบ้านที่จังหวัดสระบุรี1อาทิตย์นะคะแล้วก็เพิ่งเดินทางกลับมาเนาะเมื่อประมาณวันพุธที่ผ่านมานะคะแล้วก็มาเจอกับคุณผู้ฟังในรายการเพลงดังฟังก่อนนอนเลยค่ะเพราะว่าอยากจะมาส่งคุณผู้ฟังเข้านอนกันนะคะหรือว่าใครที่รับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เผื่อว่าเรามีเรื่องราวอะไรที่อยากจะแชร์ให้ฟังหรือว่าแชร์ให้อ่านก่อนนอนนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้หรือว่าอยากจะคอมเมนต์เข้ามาขอเพลงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวน้ำเปล่าจะเช็คทางไลฟ์ด้วยนะแล้วก็เปิดเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยขอกันเข้ามาก็ต้องบอกก่อนนะว่าแต่ละคนค่ะดีเจของเราเนี่ยสไตล์เพลงเนี่ยแตกต่างกันหมดเลยนะคะดังนั้นใครที่อยากฟังเพลงไหนให้โทรมาขอได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นสตริงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะหรือว่ามีเพลงเก่าๆในยุค80-90หรือมีศิลปินในดวงใจเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาเพื่อที่จะขอเพลงได้นะอย่างของดีเจพี่ฉัตรก็จะเป็นอีกแนวนึงดีเจมะตูมก็จะเป็นอีกแนวนึงแล้วก็ของดีเจน้ำเปล่าเนี่ยก็จะเป็นอีกสไตล์เพลงหนึ่งนะคะก็ถือว่าเรามาเปลี่ยนหมุนเวียนกันเนาะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยเจอกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา21:07 น.ไปจนถึงเวลา22:00 น.ค่ะอ่ะในช่วงแรกนี้นะคะก็ถือว่ามาพูดคุยพบปะทักทายกันเล็กๆน้อยๆเนาะก่อนที่จะไปส่งคุณผู้ฟังเข้านอนนะเราก็จะมาเปิดเพลงค่ะเพราะๆเนี่ยให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันแล้วก็เดี๋ยวในเบรกต่อไปน้ำก็จะนำท็อปิกแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจค่ะเอามาแชร์ให้กับทุกๆท่านกันนะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆกันอีกสัก2บทเพลงแล้วกันนะคะ

ผู้ฟังท่านหนึ่งนะที่รับฟังผ่านทางสพท.ตะกั่วป่าของเราเนี่ย FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะบอกว่ามอบให้กับคนที่คิดถึงนะคะมีบทเพลงที่แทนความคิดถึง2บทเพลงด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวเราจัดให้เลยนะคะไปฟังกันดีกว่าว่าฝากให้คนที่คิดถึงจะมีเพลงอะไรกันบ้าง

ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาขอเพลงในรายการด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคิดถึงเธอนะคะบทเพลงใต้แสงดาวนะที่ฝากมอบให้กับคนที่คิดถึงนะแต่ว่าไม่ยอมบอกชื่อนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาคิดถึงฟังอยู่เนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นเขาขอให้นะคะอุ๊ยโรแมนติกมากเลยเนาะแล้วก็อีกหนึ่งบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะนาฬิกาทรายค่ะจากคุณประกรณ์คุณประกรณ์บอกว่าเนี่ยกำลังขับรถกลับบ้านอยู่ก็ขอบคุณนะคะที่โทรมาขอเพลงฟังบนรถกับเรานะแล้วก็เพลงมันคงเป็นความรักนะคะจากน้องต้นน้ำอันนี้ขอมาทางแฟนเพจ Facebook นะคะ Facebook Live เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาขอเพลงได้นะน้ำเปิดอ่านเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอได้ทุกเพลงทุกแนวเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบลูกทุ่งสตริงอย่างที่บอกค่ะเพื่อชีวิตขอได้หมดเลยเดี๋ยวจัดให้นะคะนี่ก็21:43แล้วเราอยู่กันจนถึง22:00 นหรือว่า4:00 นตรงนะคะใครที่อยากฟังเพลงไหนยังโทรเข้ามาขอกันได้อยู่นะคะวันนี้ก็อยู่กับน้ำเปล่า1 ชั่วโมงเต็มๆด้วยกันนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีบทเพลงไหนที่อยากฝากแทนความคิดถึงแทนความรักหรือว่าอยากฟังนะคะก็โทรเข้ามาขอได้เช่นเดียวกันนะที่076-421-055สวทตะกั่วป่าค่ะแล้วก็ FM 90.25 MHz ถ้าเกิดว่าเป็นวันว่างๆชิลๆอย่างวันนี้ก็เปิดฟังกันแบบเพลินๆได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ฟังวิทยุนานแล้วนะในยุคออนไลน์ก็สามารถเปิดแฟนเพจ Facebook เพลงดังฟังก่อนนอนเพื่อฟังพวกเราได้ค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่21:07ไปจนถึง22:00 นะคะวนเวียนเจอกันพวกเราดีเจน้ำเปล่าดีเจพี่ฉัตรแล้วก็ดีเจมะตูมค่ะก็จะมาจัดรายการให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแบบนี้นะคะโอเคค่ะก่อนที่จะถึงช่วงสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่าอันนี้เป็นเพลงที่น้ำเปล่าขอเองบ้างนะคะในเมื่อยังไม่มีคุณผู้ฟังโทรมาเนาะโทรมาได้เรื่อยๆเลยนะคะในช่วงที่เปิดเพลงนะรอรับสายอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อดีกว่าค่ะ

โอเคค่ะกลับมาเจอกันนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้21:52 ค่ะก็ก่อนจากกันไปวันนี้เรามาส่งคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเข้า

เข้านอนหลับฝันดีนะคะกันดีกว่านะคะก่อนที่เราจะนอนนะคะนะมีทริคเล็กๆค่ะเอามาฝากทุกๆคนนะให้ deep talk คุยกับตัวเองเพื่อที่จะได้ฮีลใจก่อนนอนในแต่ละวันค่ะเราเจอเรื่องราวมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องของผู้คนเรื่องราวต่างๆมากมายที่สะสมจนกลายเป็นความเครียดอาจจะทำให้เกิดภาวะของการนอนไม่หลับค่ะหรือว่าบางคนอาจจะหลับยากนะวันนี้เนี่ยให้เราลองคุยกับตัวเองก่อนนอนนะคะเพื่อที่จะ deep talk กับตัวเองให้ได้ระบายให้ได้พูดความในใจออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามีเซฟโซนที่สบายใจตอนอยู่กับใครยกตัวอย่างคำถามนะคะหรือวันนี้มีเรื่องอะไรที่ทำให้เราเนี่ยเผลอยิ้มออกมาได้บ้างแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆค่ะแต่ว่ามันก็จะช่วยฮีลใจของเราได้เช่นเดียวกันนะคะหรือเป้าหมายของอาทิตย์นี้คืออะไรอาทิตย์นี้เนี่ยเรามีเป้าหมายตั้งธงเอาไว้ว่าจะทำอะไรเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้นะคะอย่างเช่นอาทิตย์นี้เราจะไปกินหมูกระทะเราก็พาตัวเองไปกินหมูกระทะนะคะก็ถือว่าเราซักเซสในความสำเร็จเล็กๆนั้นแล้วหรือว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรที่เรารู้สึกภูมิใจเล็กๆน้อยๆได้บ้างหรือสิ่งไหนในวันนี้ที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจเป็นคอมฟอร์ตโซนมากที่สุดแล้วถ้าวันนี้คุณจะชมตัวเองหนึ่งอย่างวันนี้คุณจะชมตัวเองว่าอะไรถ้าเป็นของน้ำเปล่าก็เก่งมากๆเลยที่ยังไม่หลับ ยังมานั่งจัดรายการคุยกับทุกคนได้เป็นต้นนะคะถ้าให้คะแนนความสุขวันนี้เต็ม10ได้เท่าไหร่กันบ้างคะของน้ำอาจจะสัก8เต็ม10แล้วกันแล้วก็วันนี้เนี่ยถ่ายรูปอะไรเก็บไว้แล้วทำให้ใจฟูสุดๆเราหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปบ้างหรือเปล่ามีคำพูดอยู่นะคะที่บอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราชอบก็คือสิ่งที่เรายกกล้องขึ้นมาถ่ายบ่อยที่สุดค่ะบางคนชอบถ่ายรูปดอกไม้บางคนชอบถ่ายรูปกาแฟบางคนชอบถ่ายรูปสถานที่ที่ไปนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราชอบนะคะหรือว่าวันนี้รู้สึกคิดถึงใครมากที่สุดใครเป็นคนที่เราคิดถึงมากที่สุดกันนะคิดถึงบ่อยที่สุดคิดถึงมากที่สุดนะคะอันนี้เป็นแบบ deep talk นะในการพูดคุยกับตัวเองก่อนนอนแล้วก็ถ้าจะเติมพลังใจให้ตัวเองในวันนี้ทำอะไรได้บ้างบางคนอาจจะดูซีรีส์นะคะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์จีนไปท่องยุทธภพก็ได้นะหรือว่าจะไปในโซนฝั่งอปป้าเกาหลีซาลังเฮโยหรือว่าจะเป็นดูหนังหนึ่งเรื่องหรือเปิดฟัง FM 90.25 MHz มาฟังดีเจน้ำเปล่าพูดคุยด้วยแล้วก็โทรมาขอเพลงในรายการเพลงดังฟังก่อนนอนของเราก็ถือว่าได้เติมพลังใจให้กับตัวเองได้เหมือนกันใช่ไหมคะสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ค่ะในการที่เราได้พูดคุยกับตัวเองหรือว่าได้ deep talk กับตัวเองค่ะมันเป็นเรื่องที่ช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นช่วยให้เราเนี่ยเหนื่อยล้าน้อยลงแล้วก็ลดภาวะความเครียดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถหลับได้ง่ายแล้วก็หลับได้ลึกขึ้นค่ะนอกจากที่ออกกำลังกายแล้วเรื่องเหล่านี้อาจจะนั่งพูดคุยกับตัวเองหน้ากระจกก็ได้หรืออัดคลิปก็ได้หรือว่าพูดเบาๆกับตัวเองในช่วงที่เรากำลังหลับตาน้ำเชื่อว่าการดิฟท็อกเหล่านี้น่าจะช่วยคุณผู้ฟังให้หลับฝันดีหลับสบายกันในคืนนี้ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้เนี่ยก่อนจากกันไปเดี๋ยวน้ำส่งท้ายบทเพลงเพราะๆเพื่อเป็นการส่งคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านของเราเข้านอนอย่างมีความสุขกันดีกว่าค่ะแล้วก็ขอให้วันพรุ่งนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่สดใสได้ไปทำในสิ่งที่ชอบได้ไปเที่ยวในที่ที่อยากไปแล้วก็ได้ทานอะไรที่อยากทานนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทำกิจกรรมกับเพื่อนกับแฟนหรือกับคนที่เรารักด้วยใช้เวลาช่วงวันหยุดให้เต็มที่ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กันมากๆค่ะวันนี้น้ำเปล่าลาไปก่อนแล้วก็รายการเพลงดังฟังก่อนนอนส่งท้ายด้วยบทเพลงนี้สวัสดีค่ะ

0: รู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ย้ำความสัมพันธ์ไทยเกาหลีให้แน่นแฟ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ย้ำความสัมพันธ์ไทยเกาหลีให้แน่นแฟ้นพร้อมเดินหน้าความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ที่โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพโดยมีนายพักยุงบินเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยให้การต้อนรับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อรัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีเนื่องในวันชาติพร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งมีรากฐานจากความร่วมมือและมิตรภาพที่ยาวนานเน้นย้ำว่าประชาชนคือหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเกาหลีใต้โดยไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเกาหลีขณะที่วัฒนธรรมเกาหลีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในประเทศไทยซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยและไทยยินดีต้อนรับการลงทุนจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นหวังว่าการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมเชื่อมั่นว่าไทยและเกาหลีใต้จะสามารถยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรียืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัย
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับผู้บริหารและติดตามระบบการกระจายสินค้าพบว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาและกลับมาเปิดให้บริการแล้ว120สาขาและยังมีอีกประมาณ90สาขาที่ปิดให้บริการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ปากีสถานประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองมาดีนะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองมาดีนะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการยั่วยุอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานยังเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านจุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในซาอุดีอาระเบียโดยทันทีพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของปากีสถานที่สนับสนุนรัฐบาลซาอุดีอาระเบียอย่างเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงของประเทศน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์ต้นเดือนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ฝนยังมีตกนะกรุงเทพในช่วงบ่ายแก่ๆที่ผ่านมานี่โอ้โหตกหนักก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะหยุดตอนไหนนะดีว่าไม่นานเท่าไหร่นะครับไม่ได้ตกข้ามคืนเหมือนช่วงเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับสถานการณ์น้ำก็ยังเป็นน้ำท่วมขังเวลาฝนตกนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แห้งไปได้เยอะนะถ้าฝนไม่ซ้ำลงมานะก็เรียกว่าน่าจะเดินทางกันสะดวกมากขึ้นแล้วนะครับส่วนที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีก็ยังปิดทำการอยู่นะน้ำขึ้นสูงมากรถเล็กไม่สามารถเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะต้องเอารถทหาร6ล้อใหญ่ๆสูงๆทหารเนี่ยช่วยขนของช่วยขนเจ้าหน้าที่นะก็ถือว่าลำบากพอสมควรนะแต่ว่ารายการเราไม่หยุดนะสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรยังจัดทุกวันอาจารย์หมออาจารย์ต่างๆก็มาให้ความรู้ปลีกเวลาเข้ามานะสู้กับน้ำก็สู้เห็นโอ้โหวิทย์น้ำกันในตึกท่านเจ้าพญาเพราะว่าเป็นโบราณสถานที่นะทรงคุณค่าก็ต้องพยายามที่จะรักษาให้เต็มที่สู้กันเต็มที่ทีเดียวนะครับก็หวังว่าน้ำจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับสุขภาพประมาทไม่ได้เลยนะช่วงนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องของโรคน้ำกัดเท้าโรคที่มากับน้ำต่างๆแมลงสัตว์มีพิษนะรวมทั้งไข้หวัดก็ยังระบาดกันเยอะนะรวมทั้งมีโรคฉี่หนูด้วยโรคฉี่หนูก็ต้องระวังเพราะไปลุยน้ำย่ำน้ำนะมันมีโอกาสที่จะทำให้เชื้อแลปโตเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายได้นะครับก็ต้องระวังกันด้วยป้องกันได้ป้องกันนะครับคืนนี้เน้นแพทย์แผนไทยครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรเพราะว่าคืนนี้หมอปอนมาอีกแล้วนะหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็จะมีข้อมูลความรู้มาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมหลังพักเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์พูดคุยโดยตรงปรึกษากับคุณหมอปอนเลยนะครับเราไปทักทายหมอปอนเลยนะอาจารย์ธีรพลงามน้อยอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบรรลม
2: อาจารย์อยู่ไหนตอนเนี้ย
3: อยู่ก็อยู่ปราจีน
2: โรงพยาบาลยังพักอาศัยได้ไหม
3: มีทั้งบุคลากรที่ยังพักอาศัยในโรงพยาบาลส่วนของปอนนี้ออกมาพักข้างนอกครับ okay. ก็คือมีบ้านอยู่นอกโซนน้ำท่วมฮะแต่วันนี้ก็เพิ่งเข้าไปช่วยเขาทำความสะอาดภูเบศรมาครับผมภูเบศรก็โดนหนักเหมือนกัน
2: โอ้ทุกเรียกว่ามันกระจายไปทั่วเลยเนาะกระจายไปทั่วกระจายไปทั่วพื้นที่ต่ำก็หนักหน่อยพื้นที่สูงก็บางทีไม่ท่วมแต่ก็น้ำล้อมรอบเน
3: า
2: ะ
3: แต่ก็ขาดแคลน
2: ใช่เชิญครับเชิญครับคืนนี้อาจารย์ปอนอยากจะมีอะไรพูดคุยกับแฟนคลับผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุแห่งประเทศไทยในรายการสุขภาพดีวิทยาไทยของเราเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
3: ครับก็สวัสดีคุณบรรลมนะครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพยายามให้เป็นเนื้อหามากๆนะครับอาจจะแบบพูดเร็วหน่อยเพื่อให้มีเวลาพูดคุยกันด้วยนะครับจริงๆคุณบรรลมเหมือนรู้ใจพูดเรื่องเมื่อกี้มาทั้งหมดคือเรื่องที่ปอนเตรียมมาในวันนี้เลยนะครับผม
2: ครับ
3: ก็คือวันนี้ผมเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยโดยรวมมันก็ยังเป็นเรื่องของอุทกภัยอยู่นะครับผมปอนก็เล็งเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้ข้อมูลที่เราได้เตรียมมาเนี่ยก็หวังว่าอาจจะเป็นแบบประโยชน์ให้คุณผู้ฟังนะครับผมอย่างน้อยก็ไปบอกต่อหรือว่าก็เอาไปปฏิบัติใช้นะครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของน้ำกัดเท้ากับสมุนไพรนะครับผมก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับคุณบรรลง
2: เชิญครับเริ่มน้ำกัดเท้านี่แน่นอนนะคนช่วงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะฮะเชิญครับอาจารย์ว่าต่อเลยครับ
3: ครับผมก็คือโดยหลักๆเนาะสถานการณ์อุทกภัยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือได้สร้างความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับในหลายพื้นที่ด้วยนะครับผมก็ทั้งในภาคกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็อย่างของโซนที่ผมอยู่เนาะก็จะเป็นสระแก้วนะครับผมอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามเนาะแล้วตอนนี้น้ำก็เริ่มไหลไปทางบ้านสร้างแล้วก็อาจจะไปทางแปดชาเชียงเซาแปดริ้วแล้วนะครับผมมวลน้ำมหาศาลเนี่ยก็เกิดจากฝนตกสะสมด้วยน้ำล้นตลิ่งด้วยการระบายน้ำด้วยนะครับผมแน่นอนว่าพอน้ำเขาออกมาเนี่ยสิ่งที่เป็นผลกระทบเนี่ยก็คือเขาเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนนะครับย่านการค้าพื้นที่การทำเกษตรต่างๆจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับผมแน่นอนว่าพอวิถีชีวิตปกติเนี่ยมันไม่มีแบบนี้เนาะมันก็จะเริ่มกระทบและประชากรเป็นหลายล้านครัวเรือนเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมไม่เพียงแต่ทรัพย์สินแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายนะครับผมแต่ว่าหลักๆก็คือเส้นทางการเดินทางระบบไฟฟ้าหรือการประกอบอาชีพต่างๆก็จะถูกชะงักลงไปนะครับผมแน่นอนว่าประชาชนส่วนมากก็ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็เผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตด้วยนะคร
2: ับ
3: ในส่วนผมวันนี้เนี่ยก็เหมือนอยากในความยุ่งยากหรือในการอพยพหรือการจัดการต่างๆเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลอีกอย่างนึงก็คือเรื่องที่ภาคประชาชนเนี่ยยังต้องเดินลุยน้ำหรือแช่อยู่ในน้ำท่วมขังเนี่ยเป็นเวลานานเลี่ยงไม่ได้ตัวผมเองก็ด้วยกันนะ
2: ครับ
3: ผม
2: ใช่ครับ
3: ลุยน้ำมา2วันแล้ว ต้องบอกว่าแน่นอนอันนี้ผมขออนุญาตพูดบ้านเราไม่สะอาดเพียงพอนะครับผมฉะนั้นเมื่อมันมีน้ำมาเนี่ยน้ำมันไหลตลอดจริงแต่สิ่งที่น้ำพัดพามาด้วยเนี่ยก็คือมีสิ่งสกปรกนะครับผม
2: ใช่ใช่ครับ
3: สิ่งสกปรกเชื้อโรคการปนเปื้อนต่างๆเนี่ยมาด้วยนะครับความชื้นที่สะสมที่ผิวหนังก็คือเท้าข้อเท้าขาเนี่ยเป็นเวลานานเนี่ยก็จะทำให้ชั้นผิวหนังของตามธรรมชาติของเราเนี่ยเอาแค่น้ำก่อนมันก็จะเปื่อยบอบบางย่นนะครับผมปกติเลยคุณอาบน้ำนานหนังเนื้อคุณก็ย่นอยู่แล้วนะฮะแต่คุณแช่น้ำแล้วเป็นน้ำอย่างนี้ด้วยนะครับผมก็จะทำให้เกิดโรคผิวหนังยอดฮิตเลยอย่างโรคน้ำกัดเท้านะครับผม
2: ครับ
3: คำว่าน้ำกัดเท้าเนี่ยจริงๆน้ำเขาไม่ได้ไปกัดเท้าหรือมันเป็นกรดเข้มข้นอะไรแบบนั้นคำว่าน้ำกัดเท้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองว่าเราอยู่กับน้ำเป็นเวลานานแช่น้ำนานนะครับผมสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออ่ะผิวหนังเปื่อยนะครับผมมีอาการคันแสบแดงบางรายผิวหลุดไปด้วยนะครับผมหรือเกิดรอยแตกทำให้สิ่งสกปรกเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นนะครับต้องระวังมากขึ้นในผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยเหมือนกันอย่างเช่นเบาหวานเพราะว่ามีอาการชานะครับผมโรคไตโรคภูมิแพ้ผิวหนังหรือโรคสะเก็ดเงินเพราะว่าเวลาเราพูดถึงโรคผิวหนังเดิมเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยกระตุ้นต่างๆเนาะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำที่มันอยู่แช่ผ่านมันเป็นน้ำสกปรกมันก็คือเข้าเกณฑ์ของปัจจัยกระตุ้นความสกปรกหรือทำให้ร่างกายเราเนี่ยแย่ได้เลยนะครับโดยหลักๆเนี่ยจริงๆน้ำกัดเท้ากับฮ่องกงฟู้ดเนี่ยก็คืออันเดียวกันนะครับผม
2: ครับ
3: น้ำกัดเท้าเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับผมที่มักจะพบได้บ่อยนะครับผมระยะแรกเนี่ยก็คืออ่ะสังเกตผิวบริเวณนั้นเนี่ยเริ่มมีอาการเปื่อยแดงคันและแสบนะครับผมสิ่งตรงเนี้ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงการอักเสบของร่างกายร่างกายเนี่ยตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้นนะครับผมระยะที่2เนี่ยก็คือถ้ามันมีการติดเชื้อเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นได้หมดเลยเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรียนะครับผมพอมีเชื้อหรือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเนี่ยผิวหนังก็จะบวมแดงขึ้นไปอีกนะครับหรือน่ากลัวหน่อยก็จะเป็นหนองซึมนะครับผมสิ่งสำคัญเลยก็คือระยะแรกเนี่ยมันคันเนาะพอเราเกามากๆอะครับผมมันจะระคายเคืองแล้วยิ่งผิวเปียกๆย่นๆเกาปุ๊บมีเล็บนิดหน่อยหรือไม่มีเล็บก็หลุดนะครับผมเกิดเป็นแผลเปิดขึ้นมาพอเป็นแผลเปิดเนี่ย ดนน้ำโดนเชื้ออะไรยิ่งง่ายเลยนะครับผม
2: ครับ
3: บางคนบอกอุ้ยน้ำท่วมมองเป็นความสนุกนะครับผมความสนุกที่นี้อาจจะไม่ใช่กับทุกคนนะครับขออภัยแต่หมายถึงเด็กเดินเล่นเด็กเล่นน้ำว่ายเป็นน้ำตกว่ายเป็นน้ำทะเลเลยมีสำลักมีเผลอกลืนเข้าไปอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็ติดเชื้อได้เหมือนกันแต่ในที่นี้ก็คือมีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุที่ต้องออกมาอยู่ข้างนอกเนาะก็เราก็จะพบว่ากลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยภูมิเขาก็จะต่ำเขาก็จะยิ่งไวต่อเชื้อโรคเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับผมร่างกายอ่อนแอนะฮะระยะที่3เนี่ยก็คือพบอาการจากช่วงแรกเนี่ยมากขึ้นนะครับผมมีความแดงผิวเป็นขุยเปียกมีกลิ่นเหม็นนะการมีกลิ่นเหม็นเนี่ยอาจจะหมายถึงมีเชื้อแบคทีเรียนะครับผมก็จะทำให้ผิวหนังเนี่ยเปื่อยยุ่ยได้ง่ายขึ้นนะครับผมพูดง่ายๆก็คือหลักๆเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยไปแช่น้ำหรือว่าต้องเดินผ่านน้ำเป็นเวลานานมากๆแล้วเริ่มมีคันแดงแสบอะไรเงี้ยหรือเริ่มบวมเริ่มแดงมีแผลมีน้ำเหลืองอ่ะอันนี้ไม่น่าไว้ใจแล้วนะครับผมโดยเบื้องต้นเนี่ยจริงๆก็คือพอมันเป็นลักษณะเนี้ยลักษณะของการเป็นแผลเลยอะไรเงี้ยของแผนไทยเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยารดฝาดนะครับผมการใช้ยารดฝาดเนี่ยก็คือในทางแผนไทยเนี่ยฝาดช่วยสมานนะครับผมเมื่อเริ่มมีอาการของโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยการใช้สมุนไพรที่มีลดฝาดก็อย่างเช่นการใช้เปลือกนะครับกลุ่มเปลือกมังคุดเปลือกมะขามป้อมนะครับใบฝรั่งนะครับหมากหรือสีเสียดนะครับผมมาต้มเคี่ยวนะครับผมให้ได้น้ำแล้วรอให้อุ่นแล้วก็เอาไปแช่นะครับผมความฝาดของเขาเนี่ยมันจะช่วยให้แห้งแล้วก็ช่วยสมานนะครับผมมีส่วนช่วยในเรื่องของลดฝาดสมานเนี่ยช่วยเรื่องการฆ่าเชื้อได้นะครับผมช่วยตกตะกอนทำให้ผิวหนังกระชับนะครับผมแล้วก็เหมือนกับเป็นเกราะป้องกันเนี่ยทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ผิวหนังได้ยากขึ้นด้วยนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีความรู้ด้วยครับคุณบรรลมชาวนาที่เขาต้องแช่น้ำดำนาทั้งวันอะไรเงี้ยก่อนขึ้นเรือนเนี่ยบางทีเขาหลังจากล้างเท้าสะอาดแล้วเขาจะเอาเท้าเนี่ยไปจุ่มลงที่แช่เปลือกมะขามป้อมหรือว่าเปลือกกระโดนนะครับผมแล้วค่อยขึ้นมันจะเหมือนมีการเคลือบขึ้นมานะครับ
2: oh.
3: เหมือนช่วยสมานด้วยแล้วก็ช่วยเป็นเกราะป้องกันด้วยนะครับ
2: ครับ
3: อันนี้จะเริ่มเป็นของใกล้ตัวมากขึ้นนะครับผมการใช้ใบพลูนะครับผมเอาใบแก่เนี่ยมาตำใส่เกลือนะครับผมให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำหรือเหล้าขาวพอชุ่มแล้วก็มาทาบริเวณที่เป็นโรคเนี่ยเขาก็จะเหมือนช่วยแก้คันแก้ลมพิษนะครับผมแก้โรคผิวหนังต่างๆนะครับผมคือตัวใบพลูเนี่ยเขามีน้ำมันหอมระเหยช่วยน้ำมันหอมระเหยเนี่ยเขาจะไปช่วยเรื่องของการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราอยู่แล้วนะครับผมลดอักเสบนะฮะแต่ว่าการใช้ใบพลูเนี่ยก็จะเหมือนใช้แล้วผิวก็จะคล้ำขึ้นหน่อยในบริเวณที่ใช้นะครับผมขานะครับผมขาตรงๆเลยนะฮะการใช้ขาแก่เนี่ยมาหั่นเป็นแว่นนะครับผมนำไปตำพอแตกแล้วก็ผสมสมัยก่อนคนเขาจะใช้เหล้าขาวเนาะเป็นเหมือนแอลกอฮอล์เนาะสมัยนี้ก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันแช่ไว้15วันนะครับผมยาที่ได้เนี่ยเอามาเป็นสเปรย์ฉีดพ่นนะครับผมบริเวณที่มีการอักเสบนะครับผมหรือเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเขาก็จะช่วยลดหรือบรรเทาอาการคันอักเสบเนี่ยได้นะครับผมอ
2: ี
3: กอย่างเนี่ยอย่างอภัยภูเบศเนี่ยเขาจะมีแบบสเปรย์ขาเนาะมันก็จะช่วยดับกลิ่นเท้านะครับผมกลิ่นที่เท้าเนี่ยเป็นกลิ่นที่มาจากแบคทีเรียนี่แหละนะครับที่เขาไปอุดอยู่ตามต่อมเหงื่อรูขุมขนที่เท้าเนาะกลิ่นเท้าเนี่ยมันจะค่อนข้างอับชื้นได้ง่ายเพราะว่าเท้าเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ยิ่งใส่แบบรองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าหุ้มส้นหรือว่าหุ้มเท้าเนี่ยมันก็จะทำให้เหงื่อมันออกแบคทีเรียมันก็จะมาอยู่ตรงนั้นนะครับผมกลิ่นมันก็จะค่อนข้างแรงการใช้สเปรย์ขาเนี่ยหรือการใช้ตัวขาที่บอกเนี่ยนะครับผมเอาไปมาพ่นเนี่ยมันก็จะช่วยลดแบคทีเรียครับแบคทีเรียก็จะลดลงกลิ่นก็จะลดลงนะครับผมอันนี้ง่ายๆนะครับผมเอาขาไปตำนะครับผมแล้วก็เอาไปแช่แอลกอฮอล์หรือเหล้าขาวก็ได้นะสัก15วันน้ำที่ได้เนี่ยก็เอามาพ่นเป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อได้นะฮะอีกอันนึงนะครับผมใบชุบเห็ดเทศนะครับใบชุบเห็ดเทศจริงๆก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยถ้าเป็นรูปแบบของการทานเนาะแต่ว่าในลักษณะของการเกี่ยวกับเรื่องของน้ำกัดเท้าเนี่ยเขาก็จะเอาใบชุบเห็ดเทศเนี่ยครับมาล้างมาโขลกแล้วก็ไปแช่ในเหล้าขาวหรือแอลกอฮอล์นะครับผม ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับผมก็ช่วยเรื่องฆ่าเชื้อราเรื่องโรคผิวหนังได้นะครับผมอันนี้ก็อาจจะดูไกลตัวอันนี้ใกล้หน่อยกระเทียมนะครับผมกระเทียมเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดร้อนอยู่แล้วนะครับผมเขาจะมีอะโจลีนนะครับผมช่วยฆ่าเชื้อรานะครับผมแล้วก็ในน้ำกระเทียมเนี่ยเขาพบว่าการใช้สารที่ได้จากกระเทียมเนี่ยช่วยให้รักษาโรคน้ำกระเทียมได้นะครับผมพอๆกับครีมที่รักษาโรคเลยนะครับผมแต่ว่าพอเป็นกระเทียมเนี่ยถ้าเราเอามาตำพอกหรือว่าโปะเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดระคายเคืองได้บ้างนะครับผม
2: คร
3: ับ หลักๆเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้เอากระเทียมมาทุบนะครับกินกระเทียมเนี่ยพอถูกทุบเขาจะมีน้ำมันนะครับผมมันก็จะกลิ่นฉุนๆหน่อยนะฮะหรือเอามาฝานเป็นแว่นนะครับผมแล้วก็เอามาทาบริเวณที่มีอาการนะครับผมแต่หลักๆถ้าคุณผิวเบาบางก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับผมแต่ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีเพราะว่ากระเทียมเนี่ยเขาช่วยเรื่องของพวกเชื้อราเนี่ยได้ดีนะครับผมขมิ้นชันนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมเป็นขึ้นชื่อเลยเป็นพระเอกเลยนะครับผมช่วยหลายโรคมากเป็นยายุทธนะเป็นยาที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคผื่นนะครับผมแล้วก็มีทั้งในรูปแบบของอาหารเรื่องของยานะครับผมหรือแม้กระทั่งภายนอกเหมือนกันนะฮะขมิ้นชันเนี่ยช่วยเรื่องของการบรรเทาอาการน้ำกัดเท้าได้นะครับเอาขมิ้นสดเนี่ยครับผมไปฝนกับน้ำต้มสุกนะครับผมนำผงขมิ้นชันที่ผสมมาเนี่ยกับน้ำละเอียดเล็กน้อยเนี่ยมาทาบริเวณที่เป็นนะครับช่วยสมานช่วยลดการอักเสบนะครับผมอีกอันหนึ่งที่เขาจะมีการใช้กันเลยเนี่ยก็คือทองพันช่างนะครับผมทองพันช่างเนี่ยก็ถ้าอย่างของแผนไทยเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องว่าเป็นยาน้ำเหลืองนะครับผม ช่วยปรับหรือส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของระบบน้ำเหลืองหรือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับ
2: ครับ
3: ก็เขาก็จะเหมือนกับเอาทองพันช่างเนี่ยไปใช้ในลักษณะของการตำละเอียดคั้นน้ำนะครับผมแล้วก็เอามาพอกบริเวณที่มีอาการนะครับผมตัวยาเนี่ยพอเขาเป็นยาน้ำเหลืองเนี่ยเขาจะมีความเย็นนะครับผมเขาก็จะช่วยเหมือนล้างพิษได้ด้วยเหมือนกันนะฮะอีกอันนึงที่จะใช้หน่อยก็คือตัวการใช้ลังจืดครับผมลังจืดเนี่ยพูดตลอดเลยว่าจะเขาก็จะเด่นเรื่องคำว่าล้างสารพิษนะครับผมคำว่าล้างจืดในลักษณะของการล้างสารพิษเนี่ยจริงๆเขาก็จะเหมือนกับเป็นช่วยเรื่องของการขับปัสสาวะนะครับผมแล้วก็มีฤทธิ์เย็นช่วยขับพิษร้อนนะครับผมถ้าอย่างของต้องการถอนพิษสุราเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ดื่มน้ำล้างจืดนะครับผมเพื่อช่วยขับนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยล้างจืดเนี่ยก็มีวิธีเอามาใช้เป็นยาใช้ภายนอกได้ด้วยนะครับผมก็คือในเรื่องของการเอาล้างจืดนะครับผมล้างจืดเนี่ยปกติก็คือจะมีดอกสีขาวสีเหลืองสีม่วงที่เป็นที่เห็นบ่อยๆนะครับผม
2: ครับ
3: แต่ล้างจืดสีม่วงเนี่ยคือชนิดที่มีสารสำคัญที่รากแล้วก็ใบมากกว่าชนิดอื่นคร
2: ับ
3: ผม
2: แล้วเราก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะ
3: ใช่ครับล้างจืดเนี่ยจริงๆถ้าคุณผู้ฟังเคยเห็นอ่ะมันจะจำค่อนข้างง่ายนะครับผมแต่แนะนำให้ถ้าไม่ชัวร์ก็หาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เอาดีกว่านะครับผม
2: แ
3: ต่หลักๆเนี่ยเขาก็คือจะเอาใบหรือต้นเนี่ยแห้งก็ได้สดก็ได้นะครับผมใช้สัก5กำมือนะครับผมเอาล้างให้สะอาดนะครับผมใส่ครกตำผสมน้ำนะครับผมถ้าเป็นน้ำซาวข้าวเนี่ยก็จะดีนะครับผมถ้าเป็นในเรื่องของการกินก็เอามาคั้นดื่มได้นะครับผมถ้าเป็นแบบพอกเนี่ยก็ตำพอกได้นะครับผมลดอาการหนักเสพนะครับผมล้างจืดเนี่ยก็ไปช่วยเรื่องของผื่นคันผื่นลมพิษผื่นแพ้จากแมลงเคมีหรืออะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับผมอีกอันนึงไม่พูดไม่ได้นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะครับใช้เองแล้วด้วยนะ
2: ครับ
3: คือก่อนหน้านี้ก็คือโดนยุงกัดครับแล้วมันคันก็เผลอไปเกาจนเป็นแผลนี่แหละแล้วก็ไปลุยน้ำต่อเลยคุณบรรลง
2: ครับ
3: ก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเบื้องต้นเนี่ยต้องทำความสะอาดแผลอยู่แล้วเนาะแต่สิ่งที่ผมใช้ต่อจากนั้นเนี่ยผมใช้กาซิดีนครับคุณบรรลง
2: อ๋อกาซิดีนเปลือกมังคุดของเรา
3: ของดีเลยครับผมอันนี
2: ้ครับ
3: ไม่เชิงโฆษณาแหละเน
2: า
3: ะเอาเป็นเชิงรีวิวก็คือกาซิดีนเนี่ยเขาเป็นสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะครับผมกาซิดีนเนี่ยถือว่าเป็นตัวนึงที่ผมมองว่ามีบทบาทในที่ตรงนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอย่างแรกเนี่ยคือเขาเป็นยาใช้ภายนอกนะครับผมมันง่ายต่อการใช้นะครับผมเขามีสารสำคัญเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของเอาง่ายๆคือฝาดเหมือนกันมีความฝาดเนี่ยช่วยสมานนะครับผม ช่วยให้แผลแห้งไวนะครับผม
2: ใช่ใช่
3: แล้วมันมีความชุ่มชื้นนะครับผมความเปื่อยของผิวหนังเนี่ยมันก็จะกระชับนะครับผมแล้วก็พอมันกระชับเนี่ยการอักเสบมันจะลดลงนะครับผมแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมีสารต้านเชื้อรานะครับผมยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะครับผมลดอาการคันและรอยดำนะครับผมบรรเทาอาการคันตามซอกหรืออะไรที่มันมีการอักเสบจากการเกานี่แหละนะครับผมยิ่งพอเราเอามาเชื่อมกับสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยลักษณะของตัวการใช้กาซีดีนเนี่ยจะค่อนข้างดีเลยนะครับผมเพราะว่าพอมันเปื่อยนุ่มแล้วก็เป็นรอยแยกนะครับผมตอนแยกเนี่ยหมอว่ามันจะเจ็บมันจะคันมากนะครับผมกาซีดีนเนี่ยเขามีความชุ่มนะครับผมเขาก็จะเหมือนไปช่วยเคลือบไปด้วยนะครับผมอันนี้คือเราต้องล้างทำความสะอาดแล้วนะแล้วเราก็ใช้กาซีดีนเนี่ยหยดนะครับผมก็จะเหมือนเขาช่วยป้องกันนะครับผมช่วยสมานแผลแล้วก็ช่วยให้แผลเนี่ยมันหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยก็คือพอเราพูดถึงภาพรวมนะผมจริงๆการใช้ยาสมุนไพรเนี่ยผมมองว่ามันเป็นทางเลือกที่ถ้าคุณผู้ฟังมีสมุนไพรนะครับผมแต่ละชนิดที่พูดมาก่อนหน้านี้แล้วมันหาใกล้ตัวได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เอามาใช้ดูแลตัวเองได้นะครับผมหรืออย่างหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มาเป็นผลิตภัณฑ์กันมากขึ้นแล้วนะครับผมขมิ้นชันชาล้างจืดสเปรย์ล้างจืดอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมีส่วนช่วยได้นะครับหรือกาซิดินเนี่ยอย่างของกาซิดินเปลือกมังคุดของโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็จะมีวางจำหน่ายค่อนข้างหลายที่เนาะคุณบรรลม
2: ใช่ครับ
3: หาซื้อง่ายนะคร
2: ับหาซื้อง่ายพอสมควรมันกระจายไปทั่วครับผม
3: เป็นยาใช้ภายนอกครับมีความปลอดภัยนะครับผมค่อนข้างสูงนะครับผมสิ่งสำคัญอย่างที่บอกเลยนะครับผมคือการดูแลรักษาเรื่องน้ำกัดเท้าน้ำกัดเท้าเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้มีอาการตามที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็ได้แต่ว่าหลักๆเนี่ยการลงแช่น้ำเนี่ยในลักษณะที่น้ำมีความสกปรกนะครับผมหรือการปนเปื้อนเนี่ยเนาะก็ควรจะหมั่นล้างเท้าให้สะอาดนะครับผมด้วยสบู่ทุกครั้งนะครับผมหลังจากไปเดินสัมผัสน้ำท่วมขังนะครับผมแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับระวังความอับชื้นนะครับผมหรือถ้ารู้สึกว่าเช็ดทำความสะอาดอะไรแล้วก็อาจจะใส่ถุงเท้าหรือรองเท้าที่สะอาดแห้งนะครับผมไม่เปียกอันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของน้ำกัดเท้าได้อีกวิธีหนึ่งแหละนะครับผมสิ่งสำคัญเลยนะครับคุณผู้ฟังเราอยู่ปกติเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับขาเราเนาะมันไม่คันไม่แสบไม่อะไรแต่ถ้าเรามีอาการแล้วนะครับผมตามที่บอกมาเมื่อกี้ตอนแรกเลยที่มันมี3ระยะเนี่ยมีผิวหนังเปื่อยมีแดงมีคันมีแสบหรือว่ามีบวมแดงมีน้ำเหลืองออกมาเราบรรเทาอาการตัวเองเบื้องต้นไม่ดีขึ้นนะครับผมคุณผู้ฟังควรจะไปพบแพทย์หรือ

0: ้องบอกว่าโรคฉี่หนูเนี่ยอันตรายกว่าโรคน้ำกัดเท้ามากนะครับผมเพราะว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยตรงเลยนะครับที่ปนเปื้อนมากับน้ำท่วมขังนะครับผมจริงๆเขาใช้คำว่าโรคฉี่หนูแต่จริงๆแล้วโคกระบือหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็มาได้นะครับผมคือมากับปัสสาวะของสัตว์นะครับผมเพราะว่านะครับผมอย่างที่บอกมันเป็นพื้นที่เปิดแล้วเนาะน้ำท่วมขังเนี่ยอาจจะแจ็คพอตมากๆนะครับผมก่อนที่น้ำมวลเนี้ยจะผ่านมาหาเรามันผ่านนาหรือว่าผ่านพื้นที่ที่มันมีสัตว์เยอะนะครับผมต้องบอกว่าสัตว์ที่เป็นพาหะโรคเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายที่บอกเมื่อกี้เลยโคกับมือสัตว์เลี้ยงนะฮะปลาจีนเอาจริงเลี้ยงสัตว์เป็นหย่อมๆเลยนะครับผมน่ากลัวนะครับผมฉะนั้นเนี่ยคือไม่ได้สัตว์เขาไม่ได้น่ากลัวนะแต่เชื้อที่มากับสัตว์นะครับผม
1: ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยแม้น้ำสูงแค่ระดับข้อเท้าเนี่ยก็ถือว่าเสี่ยงครับผมเนี่ยคือหนึ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงเลยนะครับผมเพราะว่าเชื้อเนี่ยเขาเจอแผลปุ๊บเขาจับเลยนะครับผมแล้วเขาก็จะสามารถใช้เข้าสู่ผ่านบาดแผลนะครับรอยถลอกหรือคุณเป็นน้ำกัดเท้าเดิมอยู่แล้วแล้วผิวมันเปื่อยยุ่ยแล้วมันแตกเขาก็เข้าไปตรงนั้นได้
1: ใช่ใช่ครับ
0: แค่จากการแช่น้ำนานๆนะครับบางคนเข้าใจว่าโอ้กลางวันร้อนจังเดินแช่น้ำผ่านเลยทั้งที่มีเกาะกลางถนนเจอมากับตัวแล้วเขาบอกโอ้ไม่รู้เลยนะเนี่ยหมอว่ามีโรคนี้ด้วยบอกโอ้ไม่ใช่แล้วก็คือการอยู่แช่น้ำนานๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับผม
1: อ
0: ันนี้ก็คือไม่ต้องน้ำท่วมสูงแค่อยู่ข้อเท้าก็เสี่ยงนะครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: อันนี้คุณผู้ฟังต้องลองดูคำนี้นะไข้สูงเฉียบพลันปวดปวดศีรษะโดยเฉพาะปวดกล้ามเนื้อน่องและโคนขาอย่างรุนแรงตาแดงนะครับผมหรือถ้าเป็นหนักๆเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่สุขสบายตัวมากมันอาจจะมีเรื่องของภาวะตับไตวายได้นะครับผมโรคฉี่หนูฆ่าชีวิตผู้คนมาแล้วมากมายนะครับผมอันตรายจากน้ำที่มาผ่านเราหรือน้ำขังอยู่บริเวณนั้นก็ตามนะยิ่งน้ำขังยิ่งน่ากลัวนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งสำคัญเลยเมื่อคุณกลับไปที่ข้อแรกเหมือนเดิมเลยนะเมื่อคุณผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังให้รีบทามล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งนะครับผมหรือถ้ามันเริ่มมีอาการที่บอกเมื่อกี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชโดยด่วนนะครับคือจริงๆเนี่ยผมได้สอบถามกับเภสัชมาเบื้องต้นแล้วเหมือนกันนะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือนะคุณแต่ไม่ลงลึกให้คุณผู้ฟังถ้าเกิดต้องผ่านน้ำหรือว่าอยู่กับน้ำเนี่ยเป็นเวลานานมากๆนะครับผมขอแค่เราเคยเห็นสัตว์อื่นๆเนี่ยในพื้นที่ละแวกนั้นก็ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วนะครับผมให้ไปปรึกษาเภสัชนะครับผมบางเขาจะมียาที่เป็นยาปฏิชีวนะหรือคือห้ามผมจะบอกว่าอย่าไปบอกหมอว่าขอยาปฏิชีวนะหน่อยอะไรไม่ใช่นะครับผมแต่จะบอกว่าเขาจะมียาแนะนำให้กินนะครับผมเพื่อลดความเสี่ยงหรือว่าช่วยเกี่ยวกับเรื่องเชื้อนี้นะครับผมฉะนั้นเนี่ยพบหมอหรือเภสัชเพื่อความปลอดภัยเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับผมยื่นยามาให้อันนี้ไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่าในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีผู้ที่ฉวยโอกาสได้เหมือนกันนะคุณบรรลอมเน
1: า
0: ะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ฟังควรจะพบแพทย์หรือเภสัชนะครับถ้ามีอาการที่กล่าวมาข้างต้นไข้สูงปวดศีรษะนะครับปวดบริเวณที่มันแช่น้ำอ่ะมากๆผิดปกตินะครับผมอันนี้คือแล้วก็ถ้าเรามีแผลเนี่ยเราก็เสี่ยงนะครับอีกอันนึงที่มีความเสี่ยงครับขออนุญาตจะจบแล้วโรคบาดทะยักครับ
1: โอ้ครับ
0: แน่นอนว่าพอแช่น้ำเนี่ยน้ำมันไม่สะอาดครับเอาง่ายๆพอมันเป็นน้ำที่มันพัดเอาตะกอนหรือพัดดินโคลนมาน้ำมันจะขุ่นใช่ไหมคนบรรลม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันอาจจะมีเศษแก้วเศษตะปูหรือไม้แหลมรอเราอยู่ที่พื้นหรือลอยมากับน้ำ
1: แล้วเราก็มองไม่เห็นด้วยมันจะใต้น้ำอ่ะครับผม
0: ใช่ผมมาใส่รองเท้าบูทเดินนะคนบรรลมสรุปน้ำมันสูงเลยเข่าบูทอยู่แค่หน้าแข้งนะครับผมฉะนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับผมการที่มันมีเศษพวกนี้มันมาสะกิดทำให้เกิดแผลเนี่ยนอกจากเสี่ยงพวกเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียแล้วการได้รับเชื้อจากสนิมหรือว่าเศษไม้เนี่ยก็เสี่ยงโรคบาดทะยักด้วยนะครับผมแม้ว่าเราจะมีการฉีดบาดทะยักแล้วก็ตามนะครับผมอันนี้มันก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเฝ้าระวังถ้าคุณใส่บูทแล้วคุณใส่กางเกงขายาวด้วยนะครับอันนี้อาจจะปลอดภัยขึ้นนะครับผมแต่สุดท้ายถึงบ้านถอดเสื้อผ้าอาบน้ำทำความสะอาดไปเลยนะครับ
1: ครับ
0: ปิดท้ายกันที่อันนี้ครับนอกจากวิกฤตด้านโรคภ

0: ไข้เจ็บแล้วอีกภัยหนึ่งที่มาพร้อมกับมวลน้ำอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับผมจะเรียกน้ำท่วมมหากรรมสัตว์พิษครับผม
1: โอ้ใช่ใช่ใช
0: ่บ้านใครอยู่ใกล้พุ่มไม้มีสวนหรืออยู่ป่านะครับผมเวลาน้ำมันท่วมเนาะสิ่งมีชีวิตเล็กๆแมลงสัตว์ต่างๆสัตว์เลื้อยคลานเล็กๆเขาก็ต้องหนีน้ำเหมือนกัน
1: งูเงี้ยวเขี้ยวขอจระเข้มาหมดครับ
0: ถ้าเอาแบบน่ากลัวขึ้นหน่อยสัตว์มีพิษครับผมปูแมงป่องตะขาบน
1: ะ
0: เขาก็ต้องหนีน้ำเหมือนกันนะครับผมคือเขาไม่ใช่สัตว์ก่อโรคแต่ว่าเขาเป็นสัตว์มีพิษนะครับผมพอเขามีพิษเนี่ยบางทีเขาไปอยู่ตามบ้านเรือนตามซอกหรือตามรองเท้าเพื่อขอหนีน้ำเน
1: า
0: ะ
1: เขาก็หนีเหมือนกันเขาก็หนีน้ำเหมือนกันครับผม
0: เราไปจับไปสะกิดไปโดนอะไรเราโดนเขาต่อยโดนเขากัดอันนี้ก็ต้องอันตรายก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเตือนคุณผู้ฟังเลยก็คือเมื่อมีน้ำขังทัศนวิสัยเนี่ยมันลดลงนะครับการก้าวพลาดการสัมผัสไม่ทันระวังตัวอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่ถึงชีวิตได้นะครับผมฉะนั้นนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือข้าวของความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดอับต่างๆในบ้านต้องเฝ้าระวังให้ดีนะครับและลงน้ำทุกครั้งใส่บูทยางจะปลอดภัยนะครับผมสิ่งสำคัญนอกจากการดูแลสุขภาพแล้วก็คือการดูแลความเรียบร้อยของครัวเรือนหรือว่ารอบบ้านนี่แหละนะครับผมเนื้อหาของวันนี้หลักๆ ก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลตัวเองเบื้องต้นการใช้สมุนไพรนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันเกินมือเราแล้วเราต้องพบหมอนะครับผมฉุกเฉินได้1669นะครับผมเอาอันนี้ที่เกี่ยวกับทางการแพทย์เน
1: า
0: ะประมาณนี้ครับคุณบรรลุ
1: โอเคครับอ่ะผู้ฟังคงมีข้อมูลตรงนี้เอาไปดูแลตัวเองนะครับเดี๋ยวให้ทางหมอปอนพักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับฟังแล้วอยากจะสอบถามเพิ่มเติมตรงไหนนะทั้งประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยเนาะย้ำว่าคืนนี้เน้นแพทย์แผนไทยเลือกใช้สมุนไพรยังไงให้เหมาะสมกับตัวเรานะให้เหมาะสมกับโรคเราอันนี้ต้องเข้าใจนะครับหลังเบรกนะครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้เบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้นะฮะ022900473นะครับเบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้เลยนะโทรมาปรึกษาพูดคุยกันกับทางหมอปอนนะครับ022900473ช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศร
5: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
7: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
7: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดเจ
9: จริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
10: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลืองมังคุดอภัยภูเบศ
11: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับอ้าวจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่นะแล้วอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะไม่ใช่เรื่องน้ำกัดเท้าก็ได้นะเรื่องประเด็นสุขภาพอื่นๆเรื่องสมุนพงสมุนไพรเรื่องราวของอภัยภูเบศที่อยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาวันนี้อยู่กับหมอปอนนะครับแพทย์แผนไทยอาจารย์หมอปอนธีรพลงามน้อยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับอ่ะสายเปิดแล้วฮะโทรมาได้เลยครับ02-290-0473ครับเราเปิดสายเบอร์เดียวนะรับทีละท่านทีละท่านนะครับมีผู้ฟังโทรมาแล้วครับโทรจากไหนครับ
12: ค่ะโทรจากดันมะขามเตี้ยที่สืบเนื่องจากสอบถามเมื่อวานนี้เกี่ยวกับน้ำกัดเท้า
1: ถาม
12: ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเมื่อวานเนี้ยเป็นวันที่สองของการเริ่มมีอาการคันที่หัวไหล่ตอนแรกวันแรกคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นกากหรือเกลื่อนเพราะขึ้นเป็นเม็ดๆนะคะพอเมื่อคืนเนี้ยวันที่สองหลังจากอาบน้ำแล้วก็รู้สึกคันแล้วก็ไปเกาแล้วก็ไปดูอุ้ยมันลามอะค่ะมันแดงบวมแล้วก็คิดว่าเป็นจากแมงก้นกระดกเพราะแมงก้นกระดกก็จะมากับฝนอากาศชื้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าแมงก้นกระดกเนี่ยมันพอมันต่อยแล้วมันก็จะคืออาการผื่นแดงมันไม่ใช่ต่อยนะเขาบอกว่ามันพ่นพิษใช่ไหมคะมันพ่นพิษ
0: มันตัวแตกครับมันถูกบี้ตัวแตก
12: ใช่มันบวมแดงทีนี้ก็เข้าไปดูใน Google นะฮะว่าสงสัยว่าเอ๊ะจะเป็นงูสวัสดหรือว่าแมงก้นกระดกกันแน่ก็สืบก็ถามถึงอาการเบื้องต้นของงูสวัสดเนี่ยนะคะก็โอเคนะคะวันนี้ได้ไปหาหมอแล้วเพราะใน Google แนะนำว่าภายใน72ชั่วโมงถ้าเริ่มมีอาการเนี่ยให้ไปก่อนมันก็จะดีขึ้นคือมันพิษมันอาการอักเสบมันยังไม่ได้ทำให้เราปวดแสบปวดร้อนมากทีนี้จะขอสอบถามคุณหมอค่ะว่าไอ้ยางูสวัสดตกลงเป็นงูสวัสดนะคะก็ไปหาแล้วเนี่ยตกลงเป็นงูสวัสดคุณหมอบอกว่าเป็นงูสวัสดจะสอบถามคุณหมอว่าไอ้วัคซีนงูสวัสดเนี่ยค่ะให้ฉีดในขณะที่เราเป็นหรือหายแล้วถึงไปฉีดคะคุณหมอคะ
0: เบื้องต้นตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างนะครับผม
12: อาการตอนนี้เริ่มมีอาการปวดแสบปวดร้อนนะคะปวดแสบปวดร้อนแต่ว่าคือวันนี้ที่ไปหาคุณหมอมาที่โรงพยาบาลด่านนะคะก็ให้ยามาทานยามาทานเขาเขียนยางูสวัสดนะคะแล้วก็อีกสองเม็ดนี่เขาก็ไม่ได้แนะนำว่ายาอะไรอ่ะก็ทานไปแต่ว่าวันนี้มีอาการปวดแสบปวดร้อนแล้วก็กระบอกตาเนี่ยปวด
0: คือจะว่าอย่างนี้นะครับขออนุญาตนะก็คือหลักๆเนี่ยถ้าเราถูกวินิจฉัยว่าเป็นงูสวัสดอยู่แล้วครับผมคือเรามีเชื้ออยู่ในร่างกายแล้วนะครับการได้รับการฉีดวัคซีนงูสวัสดเนี่ยมันก็คือเป็นการเอาเชื้อของโรคงูสวัสดเนี่ยที่มีระยะหรือความรุนแรงน้อยเข้าไปเพื่อกระตุ้นภูมินะครับผมฉะนั้นเนี่ยส่วนอันนี้ผมขออนุญาตนะครับส่วนตัวผมคิดว่าการรับวัคซีนตอนนี้อาจจะไม่จำเป็นเท่ากับการได้รับยาที่เป็นยารักษาโรคงูสวัสดโดยตรงเลยมากกว่านะครับมันจะมีกลุ่มยาที่เป็นเฉพาะอยู่คือเหมือนว่าคุณผู้หญิงไม่ต้องรับวัคซีนแล้วเพราะคุณผู้หญิงได้รับเชื้อแล้วก็เลยต้องไปหายาที่มันรักษาเชื้อตัวนี้โดยตรงแทนครับผม
12: อ๋อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเ ถ้าเราจะป้องกันอีกทีนึงก็คือให้หายแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าสมมุติว่าจะฉีดวัคซีนนะครับผมก็คืออย่างน้อยเนี่ยเขาจะเรียกกลุ่มอาการที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ว่าอาการฉับพลันนะครับผมก็คืออาการระคายเคืองอาการคันตามร่างกายเนี่ยมันเป็นอาการที่เชื้อมันกำเริบและเราฉีดเชื้อเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลอะไรก็ได้เพราะว่าหมายถึงฉีดวัคซีนเนาะเพราะว่ามันมีเชื้ออยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะครับผ
12: ม
0: แต่ถ้าสมมติในอนาคตเนี่ยเราทุเลาลงแล้วนะครับผมงูสวัสดเนี่ยมันจะเป็นโรคที่เล่นกับภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยส่วนหนึ่งเนาะถ้าเราอ่อนเพลียพักผ่อนน้อยดื่มน้ำน้อยอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เชื้อเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะครับผมแต่สมมติเราได้ยาถูกโรคอาการเราทุเลาแล้วผ่านไปสักระยะหนึ่งไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการคันอะไรเงี้ยเราก็ค่อยไปปรึกษาหมอเรื่องการฉีดวัคซีนอีกทีก็ได้ครับว่ายังจำเป็นอยู่หรือไม่นะฮะ
12: ก็คือขอทำความเข้าใจก็คือวัคซีนเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ใช่แก้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องใช่ใช่ครับว
1: ั
0: คซีนคือการฉีดเอาเชื้อมาฉีดเข้าสู่ร่างกายเราเพื่อให้ร่างกายเรารู้จักเชื้อโรคชนิดนั้นและเกิดภูมิคุ้มกันในอนาคตถ้าเกิดเราเจอเชื้อร่างกายเราก็จะสามารถเข้าไปจัดการหรือตอบสนองได้อย่างถูกวิธีมากขึ้นครับผม
1: ครับแต่เบิกไม่ได้นะถ้าจะฉีดน่าจะเบิกไม่ได้ก็แต่ว่าเป็นผลดีนะครับฉีดแล้วเป็นผลดีมากเพราะมันจะป้องกันได้ระยะยาวเลย
0: ค
12: ่
0: ะ
12: อ๋อถ้าใช้คำว่าระยะยาวกำลังจะสอบถามอีกข้อหนึ่งค่ะว่าฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งอยู่ได้ตลอดหรือว่ามีระยะแค่ไหนคะ
0: จริงๆวัคซีนก็จะมีระยะเหมือนกันครับขออนุญาตเปรียบเทียบอาจจะคล้ายกับโควิดครับผมการได้รับวัคซีนต่อเนื่องระยะหนึ่งอย่างทำให้ร่างกายเกิดภูมิจริงแต่พอผ่านไประยะใหญ่ที่ร่างกายเราไม่คุ้นหรือว่าไม่เจอแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้การตอบสนองของร่างกายเนี่ยหายไปก็ได้เหมือนกันครับผม
12: อ๋อคืออันเนี้ยคือคุณหมอที่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยนะเขาพูดมาคำหนึ่งว่าภูมิตก
0: ใ
1: ช่ภูมิตกแล้วถึงกำเริบขึ้นมา
12: เพราะฉะนั้นกรณีที่ถ้าภูมิตกถ้าเราฉีดไปสมมติมันจะมีระยะปีหรือ2ปีไหมคะ
0: ใช่ครับ
12: ประมาณนั้นใช่ไหม
0: คืออันเนี้ยมันจะมีลักษณะนี้ครับเท่าที่เข้าใจของตอนนี้นะมันจะมีเชื้อตายกับเชื้อเป็นนะครับผมกรณีที่เป็นเชื้อตายเนี่ยอาจจะแบบระยะสั้นหน่อยนะครับผมแต่ว่ากรณีที่เป็นเชื้อเป็นเนี่ยมันจะอยู่ได้นานหน่อยประสิทธิภาพในการกระตุ้นร่างกายให้เกิดการต่อต้านเชื้อในอนาคตเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับผมแต่ว่าโรคเนี้ยก็วัคซีนมันบวกลบครับผมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณเจอเชื้อที่แรงมากๆเนี่ยร่างกายก็อาจจะยังรับมือไม่ไหวก็ได้เหมือนกันมันก็จะวนกลับไปที่คุณหมอพูดว่าภูมิตกครับผมคือบางทีมันมีอย่างนี้ด้วยนะเริ่มงูสวัสดที่มันไปขึ้นใบหน้าครับผมแล้วใบหน้ามันชามันอ่อนแรงหรือมันมีผื่นเนี่ยเขาเกาะตามปมประสาทครับแต่ว่าในช่วงที่แบบภูมิดีมากๆภูมิต้านทานร่างกายดีเชื้อเขาหลบครับผ
12: ม
0: บางทีมันเป็นโรคที่แบบรอจังหวะเราอ่อนแออะไรเงี้ยขึ้นมาเขาก็จะโผล่มาได้เหมือนกันครับผม
12: คือเมื่อประมาณแต่นานแล้วนะคะอาจารย์คุณหมอค่ะ30ปีได้แล้วค่ะเคยขึ้นที่หน้าขึ้นลามเกือบถึงตาเลยค่ะแล้วก็อันนั้นต้องรักษาแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นเมื่ออายุ65ก็ประมาณ30ปีแล้วค่ะยังคิดว่าโอ้โหเราเชื้อมันจะอยู่ได้ขนาดนี้เชียวหรือ
0: จริงๆถ้ามีประวัติเคยเป็นนะมัน
1: อยู่ได้ครับอยู่ได้ครับอยู่ในร่างกายตลอดชีวิตเราแล้วครับ
12: โอ้ค่ะ
1: ครับ
12: โอเคค่ะ
1: ทั้งชีวิตเลย
12: ทั้
1: งชีวิตเลย
12: ค่ะโอเคค่ะกราบขอบพระคุณนะคะ
1: แต่ถ้าฉีดได้ก็ดีนะเขาแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปฉีดนะครับ
12: ค่ะ
1: ครับผมโอเคครับ
12: ขอบพระคุณค่ะดี
1: ครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับสำคัญนะถ้ามีภูมิก็โอเคครับรอดแต่ถ้าภูมิตกเมื่อไหร่ก็มีโอกาสแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนมันก็จะมีโอกาสน้อยเชิญครับท่านที่รออยู่สายว่างแล้วฮะสายว่างแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับเชิญครับตอนนี้สายว่างแล้วนะฮะ02-290-0473มีไหมนะช่วงนี้สุขภาพเป็นยังไงกันบ้างนะมีปัญหาอะไรพูดคุยได้นะวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเลยนะฮะคุณหมอแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาเองนะครับอาจารย์ปอนหมอปอนครับเชิญครับสายว่างอยู่นะฮะ มาครับเชิญครับท่านที่รออยู่มีเวลาอีกเกือบ10นาทีเลยนะครับโทรเข้ามาก็จะได้พูดก็จะได้คุยกันเต็มที่นะครับมีไหมผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับถ้ามีก็ต้องรีบโทรนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ022900473นะครับ022900473อาจารย์เชิญครับอาจารย์มีอะไรเสริมมาแล้วมาแล้ว
0: โอเคครับ
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วจากไหนครับ
13: ลำปางค่ะ
1: ลำปางนะเชิญเลยครับ
13: ค่ะเมื่อกี้ได้ยินถามเกี่ยวกับวัคซีนอูสวัสดพอดีหนูอยู่ลอนดอนนะคะพอดีเรามีคือเขาอายุถึงอะค่ะ66อะค่ะเขาก็เอาเมสเซจให้เราแล้วก็เราก็ไปรับการฉีดเป็นแพ้มากไหมคะคือพอดีฉีดเข็มแล้วพอดีคุณพยาบาลบอกว่าคุณได้สิทธิ์ฉีดนิวโมเนียอีกเข็มหนึ่งนะคะหนูก็โอเคค่ะเพราะว่าไหนๆก็ฉีดแล้วก็เลยฉีดทั้งสองเข็มปรากฏว่าบวมแดงมากเลยค่ะบวมแบบบวมแล้วก็ตรงที่ฉีดร้อนมากเลยค่ะแต่ว่าก็คือมีไข้ด้วยแต่คุณหมอคุณพยาบาลเขาบอกว่าถ้ามีไข้ให้กินพาราหนูก็กินพาราแต่ว่าแบบหนูไม่ไหวเลยค่ะก็เลยกลับไปหาเขาก็บอกว่าเขาก็จัดยาให้แล้วบอกว่าถ้ามีอะไรคือถ้าสมมติมันคือเขาวงให้ค่ะเอาปากกามาวงตรงที่แดงๆค่ะถ้าคุณไปรับยาแล้วเนี่ยแล้วก็ถ้ามันลามลงไปคุณต้องไปเอมเมอร์เจนซีแล้วอ่ะแล้วหนูก็วงไว้พอรุ่งขึ้นเขาก็คือลามแดงแล้วเป็นคล้ายกับมันตุ่ยลงตรงข้อศอกเลยค่ะไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้อะไรตุ่ยลงมาเราก็กินยาตามที่เขาให้มาไปเอานับยามาแล้วก็กินแต่ว่าทรมานมากเลยพอเรากินยาครบประมาณสัก6-7 วันเนี่ยค่ะคืออาการบวมแดงก็หายแต่ก็ยกแขนแทบไม่ขึ้นเลยค่ะคืออยากถามคุณหมอว่าเรารับยาเกินไปหรือเปล่าเพราะรับทั้ง2เข็มแล้วคืออีก6-7 เดือนตอนนี้อยู่ลำปางนะคะบอกว่าใช่ค่ะจะต้องกลับไปรับอีกวัคซีนก็กลัวเลยตอนนี้ว่าโหแบบทรมานมากเลยค่ะ
0: โอเคจริงๆก็คือโดยเบื้องต้นนะครับอันนี้ขออนุญาตอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องการให้ข้อมูลนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือด้วยลักษณะของการให้วัคซีนนะครับอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้เลยการได้รับวัคซีนเนี่ยเป็นการได้รับเชื้อชนิดนั้นๆเข้าไปนะครับผมโดยที่พอได้รับเชื้อเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับผมแน่นอนว่าพอมันเป็นเชื้อเนี่ยมันก็คือการที่เราติดเชื้อนะครับผมแต่ว่าเชื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ในทางกลับกันเนี่ยของคุณผู้หญิงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าพอได้รับเชื้อแล้วร่างกายเขาตอบมันเชื้อมันอาจจะมีความเข้มข้นประมาณหนึ่งร่างกายมันเลยต้องตอบสนองแรงนะครับอาการที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันคือเป็นหลังจากที่ร่างกายเราเริ่มรู้จักเชื้อแล้วแล้วโรคมันสงบแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นคนที่มีอาการหลังเป็นไข้อะครับผมมันจะรู้สึกล้าตามร่างกายมากๆปวดเนื้อปวดตัวมากๆนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้ตามปกติถ้ามันยังคุมได้อยู่นะครับซึ่งของคุณผู้หญิงที่ผมฟังเนี่ยมันก็ไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับผมทีเนี้ยมันส่วนหนึ่งมันก็จะแปลว่าภูมิเนี่ยมันเกิดแล้วนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าที่เขาบอกให้อีก6เดือนไปฉีดเนี่ยมันเป็นตัวเดิมไหมที่ต้องไปฉีดกระตุ้นอีกครั้ง
1: ใช่ครับของผมก็ไปอีก3เดือนของผม3เดือนหรือ4เดือนเนี่ยไปฉีดเข็มกระตุ้นต้องมีเข็มกระตุ้นอีกเข็มนึงครับผม
0: ซึ่งถ้าเขาแนะนำว่ามันเป็นเข็มกระตุ้นเนี่ยผมก็แนะนำไปฉีดให้เรียบร้อยเพราะว่ามันอาจจะไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้แล้วแต่ว่าที่มันควรไปฉีดเพราะว่าภูมิมันจะได้เกิดอย่างแท้จริงนะครับถ้าเราไม่ไปฉีดกระตุ้นซ้ำมันอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการคุ้มกันโรคเนี้ยอ่อนลงนะครับเราจะเจ็บตัวฟรีนะครับผม
13: ใช่โคตรทรมานมากเลยอันนี้
1: เป็นช่วงเป็นกี่วันช่วงเป็น
13: เป็นเกือบอาทิตย์นะคะ
1: แบบว่า
13: เ กือบอาทิตย์นะคะเพราะทานยาที่เขาให้มาแอนตี้ต้องทานนะคะแล้วก็มียาลดบวมด้วยค่ะแต่ตอนหลังมาก็ลดลงเรื่อยๆแต่ว่ามาตุยตรงที่ว่าตรงข้อศอกเหมือนกับน้ำอะไรมาตรงนั้นนะคะแล้วตอนนี้ก็คือหายหมดละค่ะคือหาย
0: ครับคือต้องบอกจริงๆว่ามันเป็นอาการที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็อันนี้ไม่มั่นใจแต่ก็คิดว่าถ้าหลังการได้รับกระตุ้นเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าร่างกายเรารู้จักมันไปแล้วนะครับร่างกายเราเนี่ยก็จะต่อต้านหรือว่าตอบสนองต่อเนี้ยได้ดีขึ้นนะครับผมอาการที่เราเป็นหรือว่าไม่สบายตัวมากๆตอนเนี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับในครั้งนี้แล้วนะครับผม
13: เข็มแรงฮะหนูว่าอย่างนั้นนะฮะถึงหนูต้องไปค่ะเพราะเหมือนคุณหมอพูดว่าจะต้องไปซ้ำอีกทีนึงนะฮะ
1: งั้
13: นก
1: ็
13: ไม่
0: ใช่ครับเพื่อประสิทธิภาพ
13: สำหรับตัวเรา
0: ว่าฉีดใช
1: ่ใช่ครับใช่ครับแล้วผ่านเข็มแรกมาได้แล้วนี่สบายใจได้แล้วส่วนหนึ่งเลยนะฮะเข็มสองยังไงไม่เกินเข็มแรกอยู่แล้วน่าจะเบากว่าเข็มแรกเนาะอาจารย์เน
13: า
1: ะ
13: เรามีสองค่ะนิวโมเนียด้วยก็คือโอ้โหมันจะเป็นอันนั้นหรือเปล่าที่แบบมันทำให้เราแบบมันต้องโอ้โหสู้มากมากเลย
0: เป็นไปได้ครับผม
1: โอเคครับพอเข้าใจเน
13: า
1: ะพอเข้าใจ
13: มีนาต้องไปฉีดมีนาอีกครั้งนึงอ่ะ
1: โอเคครับ
0: เป็นกำลังใจให
1: ้กำลังใจกันครับโชคดีครับโชคดีครับ
13: ค่ะสวัสดีครับ
1: ก็เป็นเรื่องของสมัยใหม่นะครับสมัยก่อนไม่มีวัคซีนครับก็ว่ากันไปสมัยใหม่นี้มีวัคซีนก็เป็นทางเลือกเสริมนะครับใครมีความพร้อมก็ควรจะไปฉีดไว้เหมือนกันเพราะว่าไวรัสเริ่มมันค่อนข้างรุนแรงใช่ไหมอาจารย
0: ์มันขึ้นอยู่กับว่ามัน
1: แต่ละคน
0: ออกฤทธิ์ที่ไหน
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่างูสวัสดิ์คุณมาลงอาจจะเคยได้ยินถ้าขึ้น
1: ใช่ใช่งูสวัสดิ์งูสวัสดิ
0: ์ถ้างูสวัสดิ์มันจะเหมือนถ้ามันขึ้นรอบตัวเนี่ยคือมันไม่ได้แปลว่าต้องเสียชีวิตนะแต่มันแปลว่าภูมิร่างกายเราอ่อนแอมากมากระบบร่างกายมันอาจจะล้มเหลวได้
1: ใช่ใช่ใช่ครับโอเคครับอ่ะหมดเวลาพอดีเลยครับขอบคุณทางหมอปอนมากครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะก็เรียบร้อยครับให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ปรึกษาเรียบร้อยหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้แล้วนะขอบคุณมากนะครับอ่ะดูแลสุขภาพกันนะฮะช่วงนี้แล้วก็ให้กำลังใจกันครับไปฟังข่าวต่อสวัสดีครับ
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
15: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกติดตามการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยง4โครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
16: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
18: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
17: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
18: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
17: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
19: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
15: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกติดตามการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยง4โครงการพร้อมกำชับให้วางแผนรับและส่งน้ำให้สัมพันธ์กัน
20: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกบริเวณประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานีสูบน้ำพระยาบันลือหนึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีและสถานีสูบน้ำคลองพระพิมลจังหวัดนครปฐมพร้อมกล่าวว่าเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยงและรับช่วงการบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องกันตั้งแต่พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่เจ้าเจ็ดบางยี่หนพระยาบันลือและพระพิมลเพื่อให้เห็นภาพสถานการณ์น้ำตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงพื้นที่รับช่วงต่อโดยได้หารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสมดุลควบคุมและระบายน้ำอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนอกคันกั้นน้ำรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนทั้งนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานที่มีพื้นที่รับช่วงต่อกันหารือและประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการวางแผนรับและส่งน้ำให้สัมพันธ์กันไม่ให้การบริหารจัดการของพื้นที่หนึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ถัดไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
15: กรมการปกครองร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหารือแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
21: นายนฤชาโคสาศิริไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพันตำรวจตรีสุริยาศรีหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อบูรณาการภารกิจและเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานอย่างเป็นระบบทุกระดับโดยเปิดเผยว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานให้มีความเชื่อมโยงและเป็นเอกภาพมากขึ้นครอบคลุมตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนการควบคุมเส้นทางลำเลียงตลอดจนการบริหารจัดการกำลังคนและเชื่อมโยงข้อมูลพร้อมนำกลไกฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายและฝ่ายปกครองยกระดับการตั้งด่านจุดตรวจบนเส้นทางหลักรองเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงด้วยเทคโนโลยีและเชื่อมโยงฐานข้อมูลการข่าวเรื่องร้องเรียนให้สามารถสั่งการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีทั้งนี้เน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนให้เห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมภายใน3เดือนแรกและขยายผลต่อเนื่องในระยะ 3-6 เดือนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ชลชุดาสังทองรายงาน
15: เจ้าหน้าที่เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมรวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุ
22: พันเอกเอกวดิษฐ์ชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันพีทีถนนทางหลวงหมายเลข4327บ้านปูรานิบงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งประชาชนผู้ประกอบการทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
15: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกันเช่นเคยครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว5ทุ่มเรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืนเลยครับจันทร์อังคารพุธครับพบกันทาง AM 819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็วันพฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5เมกะเฮิร์ตซ์แล้วก็ AM 891รวมถึง819กิโลเฮิร์ตซ์แล้วก็รวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องราวหลากหลายมากมายนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับถึงแม้จะไม่ใช่รายการค้นหามาเล่าหลายคนฟังรายการค้นหามาเล่านะครับก็ฟังผมเล่าไปเรื่อยนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเป็นเพลงประทับใจก็อาจจะมีเรื่องมาเล่าบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงเพราะๆที่เลือกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับเป็นเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บ้างวงสุนทราภรณ์บ้างก็แล้วแต่ยุคนะครับวงกรมโฆษณาการบ้างเลือกมาฝากกันทั้งเก่าและใหม่เก่านี้เรามีต้นฉบับหลายเพลงแน่นอนส่วนใหม่ก็จะเป็นเพลงที่นำเพลงเก่ามาทำใหม่โดยนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สลับสับเปลี่ยนนำเพลงเหล่านั้นแหละมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันมอบเป็นความสุขความสบายใจครับ

เมื่อวานเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าผมไปเจอฝนก่อนหน้าที่ฝนจะตกหนักน้ำจนทำให้น้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยนะไปเจอฝนตอนนั้นไปสัมมนาบ้างแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาทำงานในช่วงเช้าฝนตกแทบทุกวันตอนนั้นนะก็เจอฝนก็เลยทำให้เป็นบัดนอนซมเลยคุณผู้ฟังเนี่ยเพิ่งฟื้นมาเมื่อวานก็พูดได้นิดหน่อยในรายการของเรานะครับวันนี้ก็เลยให้คุณได้ฟังเพลงเยอะๆเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของสุขภาพเดือนตุลาคมเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อวานก็มันเป็นเดือนปลายฝนต้นหนาวนะจะฝนก็ฝนมีฝนแล้วบางเดือนบางปีก็มีเยอะด้วยจะหนาวก็เริ่มแต่ไม่ค่อยหนาวมากนะครับก็เนี่ยประเทศเหนือจากเราไปเนี่ยนะฮะจีนลาวเวียดนามแถวนั้นอ่ะมันจะเริ่มมีอากาศหนาวขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพร่างกายก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับส่วนเรื่องน้ำท่วมอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจนะครับแล้วก็อากาศที่มันเย็นๆแล้วคุณก็อย่าใจร้อนนะครับบางทีแต่ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลเขาปลดล็อกหมดแล้วนะครับเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆถ้าเห็นด้วยประจักษ์เห็นได้ชัดแล้วก็มันสามารถเยียวยาได้เลยอ่ะเขาก็จะทำให้อย่างที่ผ่านมาเขาก็มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้แล้วด้วยบางส่วนแต่ว่าคือที่ผ่านมาบางที่โอ้โหน้ำมันเยอะจริงๆมันเข้าไปไม่ได้จริงๆนะบางจุดอันเนี้ยผมก็เห็นใจนะครับแต่ว่าเรื่องของการเยียวยาเดี๋ยวเกณฑ์ต่างๆก็จะออกมานะครับส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เริ่มเปิดให้แสดงสิทธิ์หรือว่ายืนยันตัวตนเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคือคนที่เคยได้คนที่เคยใช้อยู่4เดือนก่อนหน้านี้ก็คือกันยานะครับสิงหากรกฎาแล้วก็มิถุนา4เดือนเนี่ยมันจะจบจริงๆมันจบไปตั้งแต่ปลายเดือนกันยาที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าอย่างที่เราทราบว่ามันจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งเหลืออยู่แล้วก็มันจะมีบางท่านที่อาจจะไม่ได้มาใช้สิทธิ์ตอนนั้นนะครับรัฐบาลก็สามารถบริหารจัดการจนสามารถที่จะเอามาให้พี่น้องประชาชนใช้จ่ายได้ต่อกับ60 40ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยตุลาคมและพฤศจิกายนรวดเดียวไปเลย 1,000 บาทคุณจะบริหารจัดการในการใช้อย่างไรก็ได้แต่เมื่อวานที่เกิดเหตุเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ไม่ได้ตอนเช้าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับคนก็รีบอยากจะยืนยันอยากจะใช้ก็เข้าไปแสดงตนหรือว่าเข้าไปใช้สิทธิ์หรือว่าเข้าไปยืนยันตัวตนเนี่ยเยอะหน่อยเป๋าตังค์ก็เลยอาจจะอืดนิดนึงซึ่งเมื่อวานผมก็ลองเข้าไปนะตอนประมาณสักตื่นมาเนี่ย 6:00 นเช้าเนี่ยก็ลองเข้าไปดูก็ไม่ได้แต่พอช่วงประมาณ 8:30 นนะฮะเมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปได้นั่นก็ความนั้นอาจจะเบาบางลงไปก็ยืนยันตัวตนไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แค่เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังเข้าไปใน G Wallet แล้วก็เข้าไปในโครงการไทยช่วยไทย Plus นี่แหละนะครับอย่าลืมอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อนนะครับที่สำคัญคือเขาให้ยืนยันตัวตนได้จนถึง15ตุลาคมไม่ต้องรีบนะครับคุณผู้ฟังแต่ถ้าใครอยากใช้ก็เข้าไปยืนยันแล้วกันแต่ 1,000 บาทจะอยู่ได้กับเรา2เดือนไม่รู้ใครจะครองความเป็น 1,000 บาทใช้จ่ายแต่น้อยได้ถึง2เดือนบ้างนะครับก็นี่เป็นการบรรเทาภาระนะฮะต่างๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการใช้เงินใช้จ่ายสิ่งของนะครับรัฐบาลช่วยจ่ายเรา 60% ส่วนเราก็จ่ายไป 40% นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวสบายๆนำมาคุยกันกับช่วงเวลาของเพลงประทับใจในวันนี้ศุกร์ที่2ตุลาคม2569ครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเปลือยอกถึงตะเบงมารการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมารต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไกวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมารจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมารหรือตะแบงมารคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะแบงมารมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะแบงมารคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกฐานเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมารอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆ ว่าตะแบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มดเวลาแล้วนะครับสำหรับเพลงประทับใจในวันนี้กลับมาพบกันใหม่ช่วงเวลาสบายๆหลังข่าว5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะเป็นวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะคะแรม7ค่ำเดือน10ค่ะและแน่นอนว่าพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นดิฉันก็จะได้มีบุญที่จะมาทำหน้าที่ได้มาร่วมสนทนาหรือว่าซักถามบ้างประกอบการนำเสนอขุดเพชรในพระไตรปิฎกกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งก็แน่นอนว่าจะมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยดีไหมคะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาสนทนาหรือสักการะให้ฟังต่อเกี่ยวกับพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกเราเหมือนเช่นเคยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าเจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจจดจ่ออ่านทำความเข้าใจเนื้อหาที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านมาก่อนท่านผู้ฟังก็อ่านมาด้วยแล้วก็มาทำความเข้าใจในแต่ละหัวข้อประเด็นที่เราต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้คุณใหญ่เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่อยู่แล้วนึกออกปะ
0: คือ
1: ถ้าบอกว่าท่านอยู่เราก็ยังไปหาไปฟังท่านเทศใดๆอะไรยังไงแต่ว่าท่านไม่อยู่แล้วเราจะทำยังไงถึงจะรู้จักท่านเราก็ต้องดูที่คำสอนแล้วคำสอนอะไรที่ท่านทิ้งไว้ให้หลักฐานอยู่ที่ไหนก็อยู่ในพระไตรปิฎกโดยก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นบวชเป็นพระบ้างเป็นโยมบ้างที่ว่าเขาศึกษาทำความเข้าใจจากจุดนั้นจุดนี้เกิดความรู้เข้าใจได้ใดอะไรก็สืบทอดมาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะรู้เข้าใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้การศึกษาพระไตรปิฎกจึงเป็นเรื่องสำคัญคิดว่าโอ้เป็นเรื่องยากเรื่องเยอะหรือแบบไม่ใช่สาระต้องให้เห็นถึงความสำคัญเพราะว่าไม่งั้นการที่จะให้คำสอนอยู่ได้นานเนี่ยมันจะเสื่อมไปได้เร็วศาสนาจะเสื่อมเนี่ยคุณใจไม่ได้ว่ามาจากภายนอกหรอกมันไม่ใช่ว่าศาสนานั้นศาสนานี้คนอื่นจะมาทำร้ายได้ไม่ใช่มันจะพังจากข้างในถ้าบอกว่าเราไม่รักษากันเองแต่กลับทำพังจากข้างในไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ดันปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบความเสื่อมมันก็เกิดขึ้นจากในภายในเองเหมือนฉะนั้นการที่จะช่วยกันรักษาศาสนาคือการที่มาศึกษาอย่างดีทำความเข้าใจให้ถูกต้องจึงในทุกวันเสาร์พระอาจารย์ก็อยากจะขอเวลาสักสัปดาห์ละครั้งในการที่จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาในส่วนนี้โดยเราก็จะลุยไปเลยลุยไปเลยก็คือเอาเล่มหนึ่งหน้าหนึ่งไปจนถึงหน้าสุดท้ายลุยให้จบทุกบรรทัดแล้วก็ไปเล่มสองเล่มสามไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เราก็อยู่ในคัมภีร์คือในพระไตรปิฎกก็จะแบ่งเป็นคัมภีร์คัมภีร์ตอนนี้เราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของเขาที่จะมีการรวบรวมเป็นหัวข้อธรรมะโดยแบ่งหัวข้อนั้นออกเป็นหลายๆประการเป็นหนึ่งประการสองประการจนทั้งถึงตอนนี้เราอยู่ในธรรมะที่มีหัวข้อ10ประการก็เรียกว่าอังคุตรนิกายหมวด10ก็เรียกว่าทัสสนิบาตแล้วก็อยู่ในข้อที่28
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจากสัปดาห์ที่แล้วเราพูดข้อที่27จบแล้วมาต่อข้อที่28แต่27 28นี่มันจะคล้ายๆกันจะมีส่วนเหมือนส่วนต่างกันบ้างเลยอยากจะเอาหัวข้อข้อที่27และ28มาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
0: ก็เป็นเรื่องของประถมมหาปัญหาสูตรถูกไหมจ
1: ๊
0: ะ
1: ใช่ใช่เนื้อมหาปัญหาก็คือปัญหาใหญ่นั่นเอง
0: ปัญหาใหญ่จะ
1: ปัญหาใหญ่
0: ที่1 27แล้วก็28
1: สูตรที่2ใช่27และ28สูตรที่1และสูตรที่2คือเนื้อหาไม่เหมือนกันทีเดียวคล้ายๆกันคือฟอร์แมตเนี่ยฟอร์แมตเหมือนกันแต่ว่าไส้ในต่างกันบ้างฟอร์แมต และไส้ในที่เหมือนกันก็คือเป็นลักษณะปัญหาที่ไล่ไปตั้งแต่1ประการจนถึง10ประการโดยยกถึงคำว่าปัญหาอุทเทศและไวยากรณ์แต่คำนี้มีมาในพระสูตรโดยมันก็จะหมายถึงปัญหาคือะไรคือ1อะไรคือ10อะไรคือ5นี่คือปัญหาแล้วอุทเทศก็คือหัวข้อในที่ว่าไอ้ที่5เนี่ยคืออะไร5ในที่นี้ถ้าในข้อที่28เนาะก็จะหมายถึงอินทรีย์5ธรรมะ5ประการคืออะไรนี่คือปัญหา5ธรรมะ3ประการคืออะไรนี่คือปัญหา3แล้วถ้าจะบอกว่าธรรมะ10ประการคืออะไรก็เรียกว่าอะไรคุณใหญ
0: ่ปัญหา10
1: ปัญหา10ใช่แล้วถ้าปัญหา4ปัญหา3ปัญหา1เนี่ยคำตอบก็จะยกขึ้นเป็นหัวข้อก่อนและโดย10ก็คือพูดถึงกุศลกรรมบท10เป็นต้น7ก็จะพูดถึงโพชฌงค์7เป็นต้นแล้วทีนี้อุทเทศน์คือหัวข้อตรงนี้โพชฌงค์7กุศลกรรมบท10อินทรีย์5นี่คืออุทเทศน์แล้วไวยากรณ์คือรายละเอียดตรงนี้ไวยากรณ์ไวยากรณ์แปลว่ารายละเอียดคือการแยกแยะแจกแจงแต่คำว่าไวยากรณ์เนี่ยเรามันจะเข้าใจหมายถึงว่าsyntax หมายถึง grammar ก็จะเป็นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าความหมายจริงๆของคำว่าไวยากรณ์คุณใจหมายถึงการแยกแยะออกการทำให้แจ่มแจ้งคลี่คลายสมมติว่าคำศัพท์คุณมีคำว่าฉันกินข้าวอย่างเงี้ยฉันกินข้าวนะฉันเป็นประธานข้าวเป็นกรรมกินเป็นกิริยาไอ้คำว่าประธานกิริยากรรมมันไม่ได้อยู่ในประโยคก็จะว่าแต่ว่านี่คือประธานนี่คือกิริยานี่คือกรรมไอ้การแยกแยะออกแล้วอธิบายว่าเขารายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยอันนี้คือไวยากรณ์นึกออกไหม
0: เจ้าค่ะ
1: การแยกแยะออกและอธิบายนั่นคือไวยากรณ์ใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่า grammar ในความหมายของภาษาศาสตร์คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจเนาะการแยกแยะออกให้แจ่มแจ้งคลี่คลายคือไวยากรณ์เพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าปัญหาอุทเทศและไวยากรณ์โอเคอันนี้คือเราได้พูดกันไปบ้างแล้วน
0: ะ
1: นี่เราซ้ำอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราพูดซ้ำเนี่ยเราเอาเฉพาะหัวข้อที่เราได้หมายถึงว่าเราได้พูดไปบ้างแต่มาพูดซ้ำคันนี้อยากจะเอาทำความเข้าใจในส่วนหัวข้อที่น่าสนใจ
0: เจ้าค่ะแบบทบทวนนิดนึงนะเจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆๆ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วเรื่องก็คือว่าคำสอนรายละเอียดต่างๆของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งขึ้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้หัวข้อแล้วก็รายละเอียดหัวข้อรายละเอียดมันต้องชงมาจากคำถามก่อนแล้วคำถามคืออะไรคือปัญหาหัวข้อคืออะไรคืออุทเทศรายละเอียดคืออะไรคือไวยากรณ์แต่ว่าในคำสอนของศาสนาอื่นๆจะไม่ได้มีลักษณะแบบนี้อันนี้คือเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปที่วิหารของพวกเดรัจฉีแต่พวกเดรัจฉีก็สงสัยตรงนี้แหละว่าศาสดาฉันก็สอนธรรมะเหมือนกันศาสดาเธอก็สอนธรรมะเหมือนกันนะศาสดาเธอสอนธรรมะแล้วก็บอกให้อยู่ปฏิบัติด้วยแล้วกันศาสนาฉันก็สอนธรรมะแล้วก็จะสอนให้อยู่ปฏิบัติด้วยเหมือนกันแล้วมันจะต่างอะไรกันยังไง
0: เจ้าค่ะ
1: มันต่างกันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเอางี้แล้วกันไปถามพระพุทธเจ้าแล้วกันท่านว่าไงพอมาถามพระพุทธเจ้าท่านก็บอกก็นี่ไงแต่บอกว่าเจาะลงไปเจาะลงไปว่าปัญหาคืออะไรอุทเทศคืออะไรไวยากรณ์คืออะไรจะไม่มีการแจกแจงรายละเอียดที่แบบลึกซึ้งแยบคายแบบในพระพุทธศาสนาไม่มีตัวอย่างที่ท่านแยกไว้ให้ก็คือปัญหา1อุทเทศ1ไวยากรณ์1จนถึงปัญหา2อุทเทศ2ไวยากรณ์2ปัญหา3ปัญหา4ปัญหา9ปัญหา10อุทเทศ10ไวยากรณ์10นี่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะเนี่ยโอเคว่า1เนี่ยสมมติเราไล่มาในอัตตริณิกายหมวด1เนี่ยโอ้โหต้อง300กว่าข้อนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างปัญหา1อุทเทศ1ไวยากรณ์1300กว่าหัวข้อใช่ไหมแล้วข้อ2ล่ะ2ก็ว่ากันไปอีกนามรูปอะไรก็ว่าไปจนถึงตอนเนี้ยปัญหา10อุทเทศ10ไวยากรณ์10คืออังคุตตรนิกายหมวด10แล้วนะยังมี11 12ต่อไปอีกนะยังไม่จบนะ ที่ท่านอธิบายตรงนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆเป็นตัวอย่างเฉยๆโดยพระอาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วเนอะว่าเรื่องอาหารเป็นยังไงนี่คือปัญหาหนึ่งประเทศหนึ่งไวยากรณ์หนึ่งสองก็คือนามและรูปสามคือเวทนาสามเราได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและความรู้สึกคือเวทนาที่ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแล้วก็อาหารสี่นะอาหารสี่อาหารสี่นี่ก็คืออาหารคือคำข้าวเป็นต้นนะอาหารคือวิญญาณอาหารคือผัสสะแล้วก็อุปทานขันธ์ห้านี่คือธรรมะที่มีห้าประการแต่นี้ไอ้ตรงที่ว่าจำนวนข้อจำนวนประการเนี่ยนะจำนวนข้อเนี่ยมันเยอะไงคุณเนี่ยเข้าใจไหมเช่นเราบอกว่าปัญหา5อุเทศ5ไวยากรณ์5มันไม่ใช่แค่มีขันธ์5นะมันยังมีอินทรีย์5มันยังมีพละ5เออ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วยังมีอะไรอีกโห5อย่างนี้ก็หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะโอเคว่าปัญหา10อุเทศ10ไวยากรณ์10อ่ะก่อนหน้านี้เราพูดถึงกุศลกรรมบท10ก่อนหน้านี้อธิมุตตบท10ก่อนหน้านี้เราพูดอริยวาท10อย่างเงี้ยนาถะกระนั้นทำ10อย่างเงี้ยมันเยอะไง10อย่างนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นตัวอย่างเฉยๆด้วยในรายละเอียดเนี่ยโอ้ธรรมะคำสอนของพระเจ้านี่เยอะหัวข้อคืออุเทศรายละเอียดคือไวยากรณ์และสามารถตอบโจทย์คือปัญหาอันใดหนึ่งได้แน่สี่ห้าใช่ไหมหกก็คืออายตนะภายใน6นะ7คือวิญญาณทิฏฐิ7 8คือโลกธรรม8 9คือสัตวาส9เป็นต้นนะซึ่งพระอาจารย์เพื่ออธิบายละเอียดเรื่องวิญญาณทิฏฐิ7และสัตวาส9เนี่ยไปในช่วงของตารุ่มโพธิบทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดเต็มๆเลยเฉพาะ2หัวข้อนี้คืออธิบายเซตของก็เรียกว่าที่มนุษย์จะไปเกิดได้ทั้งหมดนะในสังสารวัฏเนี่ยเขาเรียกว่าภพภูมิ31ประการ31ที่อยู่ตรงไหนในวิญญาณทิฏฐิ7อยู่ตรงไหนในสัตตมาส9นี่ได้อธิบายไว้หัวข้อ8ก็โลกธรรม8แล้วก็10นี่ก็คืออกุศลกรรมบท10ในธรรมะในข้อที่27ในขณะที่ข้อที่28คุณใจเป็นคำถามของบาโสบาสิกาที่ไปถามภิกษุณีรูปหนึ่งอยู่ที่เมืองชังคละนะอยู่ที่เมืองชังคละใกล้นิคมชังคละเมืองราชคฤห์นะอยู่ในเวรุวันใกล้ชังคละนิคมมาถามภิกษุณีรูปนี้นะถึงปัญหา1อุเทศ1ไวยากรณ์1จนถึง10อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะโดยย่อหัวข้ออย่างเงี้ยรายละเอียดเนี่ยเป็นยังไงทีนี้เธอก็เลยยกธรรมะขึ้นแต่ว่าไม่เหมือนเป๊ะไม่เหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรที่แล้วไม่เหมือนยังไงตรงไหนที่ไม่เหมือนเอาตรงที่เหมือนก่อนแล้วตรงที่เหมือนก็เรื่องอาหารเรื่องนามรูป2เรื่องเวทนา3แต่พอ4ขึ้นไปเนี่ยไม่เหมือนละประการที่4นี่คือสติปัฏฐาน4 5ประการนี่คืออินทรีย์5 6ประการนี่คือนิสสรณะ6ประการ7นี่คือโพชฌงค์7 8นี่คืออริยมรรคมีองค์8 9นี่คือสัตตวาส9และ10นี่คือกุศลกรรมบท10อันนี้คือธรรมะหัวข้อที่แตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างกันอันหนึ่งที่อยากจะไฮไลท์ในที่นี้คือนิสสรณียธาตุ6ประการอันนี้คืออะไรนั่นก็คือธาตุ6เท่านั้นเองคุณใหญ่นะธาตุ6ได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุหมายถึงธาตุช่องว่างและวิญญาณธาตุหมายถึงธาตุวิญญาณนี่คือธาตุทั้ง6ประการธาตุดินก็จะมีสิ่งที่เป็นของแข็งเช่นผมขนเล็บฟันหนังพวกนี้ธาตุน้ำก็คือธาตุที่มีลักษณะเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้เช่นน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายพวกนี้ ส่วนธาตุไฟคือที่เป็นความร้อนเป็นของเผาของไหม้เช่นความร้อนในร่างกายความร้อนที่ย่อยอาหารเป็นต้นยังรวมถึงไฟข้างนอกด้วยนะความร้อนที่อยู่ข้างนอกมีธาตุน้ำดินน้ำไฟลมเนาะธาตุลมธาตุลมก็คือของที่พัดมาพัดไปในร่างกายได้ก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกธาตุทั้ง4อย่างนี้มีทั้งที่เป็นภายในและภายนอกภายในก็คือผมขนเล็บฟันหนังอย่างที่ว่าไปแต่ภายนอกก็คือภูเขาแผ่นดินท้องฟ้าต้นไม้พวกนี้คือข้างนอกกับข้างในข้างในยังไงข้างนอกก็อย่างนั้นท่านว่าข้างนอกยังไงข้างในก็อย่างนั้นหลวงพ่อว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันก็มาจากข้างนอกเช่นธาตุดินที่เป็นของแข็งก็มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปน้ำที่อยู่ในร่างกายของเราก็จากน้ำที่เราดื่มมาจากข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นนะอากาศก็คือที่เราหายใจเข้าไปนั่นเองก็คืออากาศที่อยู่ข้างนอกหายใจเข้าไปก็เป็นอากาศที่อยู่ข้างในอย่างเงี้ยความร้อนก็เกิดขึ้นจากบางทีเราผิงไฟบ้างให้มันอบอุ่นหรือกินอาหารร้อนเข้าไปร่างกายเราก็ร้อนขึ้นมาดินน้ำไฟลมพวกนี้ยังรวมถึงอากาศธาตุอากาศธาตุคือช่องว่างภายในก็มีภายนอกก็มีเหมือนกันอันนี้เราช่องว่างที่เนื้อและเลือดไม่เข้าไปบรรจุอยู่เป็นที่พอเราร่างกายเรามาประกอบกันแล้วมันจะมีช่องมีโพรงตรงไหนนั่นแหละเขาเรียกว่าอากาศธาตุแล้วถ้าเป็นของภายนอกก็คือช่องว่างที่แบบมีอะไรไม่ได้มีอะไรไปอยู่ตรงนั้นนะเป็นธรรมชาติที่ว่างๆอยู่ไม่ได้มีธาตุสี่อยู่ในนั้นส่วนวิญญาณธาตุก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่เรียกวิญญาณธาตุธาตุทั้งหกนี้ถึงจะเรียกว่านิสสนียธาตุหกตรงนี้มีนัยยะหนึ่งด้วยตรงนี้ก็ฟุตโนตเอาไว้มีสุขธาตุทุกขธาตุโสมนัสธาตุโทมนัสธาตุอุเบกขาธาตุและก็อวิชชาธาตุอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในส่วนของอภิธรรมเนี่ยก็เรียกว่าวิพังคปกรณ์แยกธาตุหกไว้อย่างนี
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: เจ็ดก็โพชฌงค์เจ็ดได้แก่สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์วิริยสัมโพชฌงค์ปัสสติสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์มรรค8นี่ก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและก็สัมมาสมาธิสัตวาส9คือที่อยู่ของสัตว์9อย่างแล้วก็กุศลกรรมบท10แล้วก็จะแบ่งเป็นทางกายทางวาจาทางใจอันนี้เราก็พูดไปแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่ง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ในส่วนที่อาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาดังนั้นในเราเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันเอ้าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างหนึ่งเอ้าทำไมภิกษุณีชาวชังคละพูดอีกอย่างหนึ่งในที่นี้แสดงให้เห็นถึงอะไรคุณใจแสดงให้เห็นถึงว่าแสดงว่าในอังคุตตนิกายทั้งหมดเลยเนี่ยมันคือปัญหาแบบนี้มันคือลักษณะอย่างนี้มันคือสิ่งที่เราจะเอาในหมวดอังคุตตรนิกายทั้งหมดมาตอบได้เลยถ้าพระพุทธเจ้ามีคนถามนะว่าปัญหาหนึ่งอุเทศหนึ่งไวยากรณ์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสย่อๆคืออะไรเราเอาอังคุตตรนิกายหมวดหนึ่งมาตอบได้หมดเลยแล้วปัญหา8อุเทศ8ไวยากรณ์8ล่ะคือเราไม่จำเป็นต้องออกมรรค8หรือมรรค8ในตามที่ภิกษุณีรูปนี้ท่านกล่าวนะหรือจะเอาตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้คือข้อที่27เนี่ยเมื่อเอาโลกธรรม8เนี่ยนะไม่จำเป็นต้องเอาโลกธรรม8ไม่จำเป็นต้องเอาอริยมรรคมีองค์8ก็ได้เอาหมวด8อื่นๆก็ได้เหมือนกันหมวด8อื่นๆที่จะบ่งบอกถึงธรรมะ8ประการอย่างเช่นศีล8ประการผลของทาน8ประการเรื่องของโจร8ประการโอ้มันมีหลายอย่างอยู่เป็นร้อยๆหัวข้อเลยในธรรมะ8ประการอันนั้นเอามาใช้ได้หมดเลยได้หมดเลย พราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เป็นความแตกต่างของในพระพุทธศาสนาที่ว่าทำไมพระพุทธศาสนานี่เอาถึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ละเอียดรอบคอบเป็นสิ่งที่เราควรไปศึกษาอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที
0: ่ข้อ27แล้วก็ข้อ28เจ้าค่ะอาจารย์ที่เชื่อมกัน
1: เนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ที่เป็นหัวข้อหมวดธรรมะเรื่องมหาปัญหาสูตร
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอเราเข้าใจตรงนี้อย่างนี้แล้วเวลาเรามาศึกษาเนี่ยเราจะพบว่าโอ้มันมีขุมทรัพย์คืออะไรที่ให้เราไปศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งได้มากกว่านี้
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ต่อมาข้อที่29และ30เดี๋ยววันนี้อยากจะพูดอีก2หัวข้อตรงนี้ข้อที่29แล้วก็30เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าเปรตนิโกศลหรือว่ากุลนัยยะไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ก็เอามาไว้ด้วยกันเพราะมันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเปรตนิโกศลแต่คนละแบบโดยในพระสูตรข้อที่29นี่พูดถึงความไม่เที่ยงพูดถึงความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงไปความที่มันแบบไม่น่าจะต้องมายึดถือใดๆโดยพระพุทธเจ้ายกเรื่องพระเจ้าเปรตนิโกศลขึ้นมาเป็นประการที่1ในข้อที่29ว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเปรตนิโกศลเนี่ยนะแคว้นกาสีทั้งหมดเลยเนี่ยนะแล้วก็โอ้โหความแบบอลังการใดๆทั้งหมดเลยเนี่ยนะเนี่ยที่เราบอกว่ามั่นคงยั่งยืนเนี่ยยิ่งใหญ่มากมายเนี่ยแม้กระนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงแปรผันไปได้นี่คือประการที่หนึ่งทีนี้ประเด็นคืออะไรที่เราคิดว่ามันยิ่งใหญ่มีความอลังการเลื่อนหรูเฮ้ยแล้วคุณเห็นเข้าใจนะว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะแปรปรวนไปได้นะอันนี้เราจะมีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เลิศหรูอลังการนั้นๆแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรที่มันจะเล็กน้อยต่ำต้อยด้อยกว่าแน่นอน
0: เหมือนกับความไม่เที่ยงใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์คือความไม่เที่ยงเลยใช่อันนี้คือคีย์เวิร์ดของพระสูตรนี้เลยซ้ำไปทั้งหมด10ประการแต่ของพระสูตรนี้เลยคือตรงที่ไอ้ที่เราแบบเราไม่ควรจะยึดถือแม้แต่สิ่งที่บอกโอ้โหเลิศหรูอลังการยิ่งใหญ่มหาศาลมั่นคงดูเหมือนมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมันไม่เที่ยงแปรปรวนไปได้นะคุณเห็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงในข้อนี้คุณจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแม้ในสิ่งที่มันแบบโอ้โหน่าเลิศหรูนั้นประการที่หนึ่งนี้นั้นคือพระเจ้าเปรตนิโกศลความยิ่งใหญ่ของท่านแว่นแคว้นทั้งหลายนี่คือประการที่หนึ่งโอเคนี่คือพอยต์ของพระสูตรนี้พอยต์ของพระสูตรคือความที่ไม่เที่ยงเราต้องปล่อยวางตรงนี้เราต้องเห็นความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในข้อนี้เห็นแล้วเราจะปล่อยวางมันได้ประการที่สองคือเรื่องของระบบสุริยะจักรวาลเดี๋ยวที่พูดถึงว่าโลกธาตุ1001โลกธาตุ1001เนี่ยคือมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พันดวงมีเขาซิเนรุมีชมพูทวีปใดๆประกอบกันก็คือพูดถึงระบบสุริยะระบบ1อย่างดาวโลกเราเนี่ยนะคุณใจก็คือระบบหนึ่งเขาเรียกว่าในทางดาราศาสตร์เขาเรียก system คือระบบหนึ่งระบบสุริยะระบบหนึ่งที่มีดวงอาทิตย์ของโลกเนี่ยเราเรียกว่า sol sol คือดวงอาทิตย์ของโลกหมายถึงว่าปัจจุบันเราตรงนี้นะดวงอาทิตย์เราเนี่ยเรียกว่า sol sol จะมีดวงอาทิตย์อื่นๆอีกมากมายเลยในกาแล็กซี่นี้ milky way
0: ค่ะ
1: ซึ่งดวงอาทิตย์แต่ละดวงเขาก็จะมีชื่อเรียกกันนะนักดาราศาสตร์ก็จะเรียกไว้บางทีก็เป็นเบอร์บ้างบางทีก็เป็นชื่ออื่นๆบ้างแต่เขาไม่ได้เรียกว่าซันเฉยๆซันนี่คือเป็นชื่อทั่วๆไป SUN น่ะคำว่าพระอาทิตย์นะชื่อเจาะจงของดวงอาทิตย์แต่ละดวงละดวงละดวงมีชื่อเฉพาะในระบบของเราเรียกว่า SOL Sol แต่ละดวงหนึ่งก็นับว่าเป็นระบบหนึ่งระบบหนึ่งนี่ก็คือ 1,000 ระบบโลกธาตุ 1,000 ระบบอันนี้คือพระอาจารย์ต้องการจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพนะแต่ว่าในคติทางเนี้ยเขาจะพูดถึงโลกเนี่ยมีเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โคจรรอบแล้วโลกเนี่ยก็จะมีมหาสมุทรเหนือใต้ออกตกก็เป็น4,000มหาสมุทรมี ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวดึงอะไรต่างๆก็อยู่แบบอยู่รอบโลกคือเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางแล้วก็จะมองไปทางไหนก็จะค่อยนับไป1ระบบเนี้ยคือ1อัน 1,000 ระบบนี้ต่างหากที่พระพุทธเจ้ายกมาในประการที่2ว่าทั้งหมดเนี้ยก็เปลี่ยนแปลงแปรผันดับไปได้1,000 โลกธาตุนี้นะยังดับไปได้สลายไปได้โอ้โหเหรออ้าวใช่สิถ้าเป็นงั้นแล้วจะเป็นยังไงเอ้าเราก็จะคลายกำหนัดเราเบื่อหน่ายคลายกำหนัดใน1,000โลกธาตุนี้เราโดยที่ไม่ต้องพูดถึงอะไรก็ตามที่มันต่ำต้อยกว่าได้ซ้ำแล้วก็1,000โลกธาตุเนี้ยก็ยังรวมถึงมหาพรหมด้วยเหนือท้ามหาพรหมด้วยในประการที่2เนี่ยก็จะเน้นมาเรื่องระบบสุริยะในหลายๆระบบคือระบบดาราศาสตร์ทั้งหลายทีนี้ต่อมาในประการที่3พูดถึงที่สูงขึ้นไปกว่านั้นคืออาภัสรพรหมละอาภัสรพรหมอาภัสรพรหมในประการที่3แล้วก็จะมีเนื้อหาที่เราเคยอาจจะได้ฟังในอคัญญสูตรแล้วก็สุริยสูตรนะคุณจ๋าที่พูดถึงว่าโลกเวลามันทำลายพังไปเนี่ยปั่นป่วนไปหมดเลยนรกก็ถูกไฟเผาไหม้ไปหมดเลยสวรรค์6ชั้นถูกเผาไหม้หมดเลยพรหมโลกนี่ถูกเผาจนถึงอาภัสรพรหมนะหยุดที่อาภัสรพรหมสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะไปเกิดในอาภัสรพรหมจะเป็นพรหมประเภทที่ว่าอาภัสรพรหมซึ่งพอเกิดเป็นอาภัสรพรหมแล้วพอหมดบุญจากตรงนั้นพอโลกเริ่มเย็นลงสัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกมากินง้วนดินก็มาจากตรงอาภัสรพรหมเนี่ยที่คิดว่าโอ้โหจะแบบยาวนานตลอดกาลนานไม่เลยครับมันเปลี่ยนแปลงแปรผันดับไปได้พอเราเห็นอย่างนี้เราจะไปยินดีพอใจในอาภัสรพรหมนั้นก็ไม่ใช่ก็ไม่ควรคือพอเราเห็นอย่างนี้เราจะเบื่อหน่ายในอาภัสรพรหมโดยอัตโนมัติ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เลยจะเป็นจุดที่ให้คลายกำหนัดปล่อยวางได้นี่คือประการที่3ส่วนประการที่4นี้พูดถึงเรื่องสมาธิคุณใจโดยท่านเอากสิณ10ประการมาเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมคือสมาธิแต่ท่านพูดถึงบ่อเกิดแห่งธรรมมีกสิณ10ประการได้แก่กสิณดินกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมอันนี้เราเคยพูดมาแล้วนะเรื่องกสิณ10นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เ
0: จ้าค
1: ่
0: ะ
1: ในกสิณ10ประการเนี่ยจะทำให้จิตใจสงบมีความเป็นอารมณ์เดียวถึงแม้กระนั้นนะที่มีจิตที่เรามีสัญญาแบบนี้ถึงแม้กระนั้นที่ว่าโอ้โหแบบจะเป็นสมาธิแน่วแน่มั่นคงที่เกิดจากกสิณเนี่ยเดี๋ยวขอโทษแม้คนที่เขาได้สมาธิอย่างนั้นนี่กำลังพูดถึงคนที่ได้สมาธิอย่างนั้นนะคือสัตว์ที่ได้สมาธิอย่างนั้นเนี่ยแม้สัตว์เหล่านั้นก็ยังมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปได้หนึ่งเช่นเราพูดถึงท่านพระมหาโมคคัลลานะได้สมาธิที่มีเอากสิณเป็นอารมณ์ตัวท่านน่ะตัวท่านที่ได้สมาธิที่มีกสิณเป็นอารมณ์เนี่ยท่านก็ยังมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะเบื่อหน่ายในกสิณเหล่านั้นได้
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมานี่คือประการที่4ประการที่5นี่ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องอภิพายตนะ8ประการอภิพายตนะ8ประการก็คือเรื่องของสมาธินั่นเองเป็นสมาธิประเภทหนึ่งเมื่อสักครู่เราพูดถึงกสิณนะกสิณก็เป็นสมาธิประเภทหนึ่งหมายถึงว่าเป็นเหตุให้เกิดสมาธิประเภทหนึ่งอภิพายตนะก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิอีกประเภทหนึ่งอันนี้เราเคยพูดมาแล้วในธรรมหมวด8มาทบทวนอีกนิดหนึ่งก็ได้โดยในพระสูตรนี้ก็จะพูดถึงฐานแห่งการครอบงำอายตนะอภิภูบวกอายตนะคืออภิพายตนะได้แก่ญาณหรือฌานที่ครอบงำทั้งนิวรณ์และอารมณ์ได้แล้วก็จะครอบงำนิวรณ์ครอบงำอารมณ์ต่างๆด้วยอภิพายตนะ8ประการซึ่งก็จะเหมือนวิโมกข์8ประการนั่นเองแต่โดยจะแบ่งเป็นรูปสัญญาภายในหรือภายนอกคำว่ารูปสัญญาภายใน หรืออรูปสัญญาภายในคือเป็นฌานชนิดที่เป็นรูปหรืออรูปนั่นเองใหญ่หรือเล็กนั้นเล็กก็คือยังไม่ขยายใหญ่คือขยายออกไปจนครอบงำไปหมดสีดีหรือสีไม่ดีก็คือน่าดูหรือไม่น่าดูและน่าดูเนี่ยเหมือนว่าก็เป็นความสวยงามความยินดีน่าดีน่าเริ่มสายน่าชื่นชมส่วนไม่ดีก็คือเป็นอสุภะแบบนี้เป็นต้นโดยก็เอากสิณอีก4สีมาใส่ด้วยก็หาถึงก็8ก็หาถึงก็8นี่คือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวมีอุปมาด้วยดอกไม้เช่นดอกผักตบดอกกัญญิกาดอกชบาเป็นต้นพวกนี้คืออภิพายตนะ8ประการคือวิธีการทำสมาธิแบบหนึ่งเอาง่ายๆแล้วกันนะ
0: อืมใช่ค่ะ
1: ในทั้งหมดนี้8ประการนี้คนหรือสัตว์นะพูดถึงสัตว์ละกันคนหรือสัตว์นี่ก็คือสิ่งมีชีวิตแล้วนะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสัตว์นี่คือผู้ที่ยังแสวงหาที่เกิดอยู่สัตว์ทั้งหลายผู้มีสัญญาอย่างนี้คือได้สมาธิ8อย่างเนี้ยก็ยังมีความแปรปรวนมีความแปรผันไปได้คนที่เห็นอยู่อย่างนี้จะเบื่อหน่ายในอภิพายตนะทั้ง8ประการนั้นและเบื่อหน่ายจะคลายกำหนัดในอภิพายตนะทั้ง8ซึ่งเลิศมากขนาดนี้ยังไม่ต้องพูดถึงอะไรที่มันด้อยกว่านั้นโอเคนี่คือประการที่5ส่วนประการที่6คือปฏิปทา4อย่างทุกขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาแล้วก็บรรลุเร็วหรือบรรลุช้าทุกขาปฏิปทาคือลำบากสุขาปฏิปทาคือสะดวกสบายบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าเอามาสลับหน้าสลับหลังกันเราก็ได้4อย่างปฏิบัติลำบากบรรลุช้าปฏิบัติลำบากบรรลุเร็วปฏิบัติสะดวกรู้ช้าปฏิบัติสะดวกรู้เร็วแบ่งเป็นอย่างนี
0: ้
1: ผู้ที่ปฏิบัติไม่ว่าจะแบบไหนก็ยังแปรผันเปลี่ยนแปลงไปได้เนาะไม่แล้วทำให้เราจะต้องเบื่อหน่ายคลายกำหนัดใน8อย่างนี้และ4อย่างนี
0: ้อืมค่ะ
1: อธิบายตรงนี้นิดนึงที่ว่าปฏิบัติลำบากหรือปฏิบัติสบายลำบากนี้ก็คือเห็นทุกข์เห็นอนิจจังเห็นความแบบปฏิกูลนี่คือทุกขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งห้องแอร์ไม่ต้องนั่งสมาธิหลังขดหลังแข็งนอนเอกเนยกระดิกเท้าไม่ใช่อย่างนั้นนะสุขาปฏิปทาหมายถึงการที่เราเข้าสมาธิเห็นความสุขในสมาธินี่คือสุขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาไม่ใช่ว่าต้องมานั่งตากแดดเหงื่อแตกเดินจนเมื่อยขาไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงการเห็นโดยความเป็นของปฏิกูลเห็นด้วยความเป็นของโสโครกไม่ได้เกี่ยวว่านั่งห้องแอร์หรือไม่นั่งห้องแอร์ไม่ได้เกี่ยวว่านั่งปวดหลังหรือไม่นั่งปวดหลังไม่ใช่เลยโอเคในนี้ต้องตีความให้ถูกก่อนแต่บางคนจะคิดว่างั้นฉันก็จะไปปฏิบัติลำบากทำไมฉันก็ปฏิบัติสะดวกสิสบายสบายนั่งห้องแอร์ไม่ใช่อย่างนั้นแต่คุณปฏิบัติทุกขาปฏิปทาคุณนั่งห้องแอร์ก็ได้คุณปฏิบัติสุขาปฏิปทาคุณอาจจะตากแดดเหงื่อแตกก็ได้โอเคนะส่วนที่ว่าบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าอันนี้คือค่อนข้างตรงตัวก็คือคุณจะรู้เห็นทำอันใดอันหนึ่งที่คุณปฏิบัตินั้นได้ช้าหรือเร็วก็แค่นั้นเองแล้วจะเร็วหรือช้าขึ้นกับอินทรีย์ว่าแก่กล้าหรือไม่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุได้เร็วถ้าอินทรีย์อ่อนก็บรรลุได้ช้านะไม่ว่าจะปฏิบัติแบบไหนใน4แบบนี้คนที่ปฏิบัติแบบไหนก็ตามใน4แบบนี้ก็ยังจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแปรผันเป็นธรรมดานะนี่คือประการที่6
0: เจ้าค่ะ
1: ประการที่7คือสัญญา4ประการนะสัญญา4ประการคืออะไรคิดว่าเราน่าจะได้เจอมาในธรรมหมวด4แน่สัญญา4ประการนี้นะท่านก็จะพูดถึงปริตตารมณ์ปริตตารมณ์นี่ก็คืออารมณ์สมถกรรมฐานที่ยังไม่ได้ขยายให้กว้างออกไปมัคคะคตารมณ์อันนี้คืออารมณ์ที่ถึงความเป็นใหญ่ในชั้นรูปาวจรแล้วก็อัปปมานารมณ์คือสมถกรรมฐานที่ขยายให้กว้างใหญ่เต็มที่เลยอัปปมานารมณ์ที่จนประมาณไม่ได้แล้วก็อากินจัญญายตนะฌานคือ รูปอรูปนะที่เห็นสิ่งทั้งหลายว่าอะไรๆไม่มีเนี่ยไม่มีอะไรๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสมาธิแบบหนึ่งนั่นแหละ
0: ที
1: ่เอามาจัดกลุ่มเป็น4ประเภทแบบนี้แล้วไงอ่ะหมายความว่าสัตว์ที่ได้สมาธิแบบเนี้ยก็ลักษณะเดียวกันว่าจะมีความแปรผันเปลี่ยนแปลงไปได้เราก็ควรจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในแม้สัญญา4ประการนี้ถัดมาในประการที่8

0: ถ้าเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปแบบยึดถือยึดติดใดๆเลยเราก็แบบ
1: เบื่อหน่าย
0: คลายกำหนัดในวาท
1: ะ
0: เหล่านั้นได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ประการที่9นี่ก็พูดถึงเรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนะจริงๆมันต้องไล่มาอย่างนี้กันต้องไล่มาจากอกินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะว่าแม้แต่รูป2ขั้นนี้ที่คนจะรู้ยิ่งบรรลุได้คนที่รู้ยิ่งบรรลุได้หรือกล่าวทำข้อนี้เขาก็ยังมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเหมือนกันถ้าเป็นงี้เราก็ควรจะเบื่อหน่ายในวัสัญญาณสัญญาเจตนาด้วยแล้วประการที่10ทีนี้พอประการที่10เนี่ยพูดถึงเรื่องการบัญญัตินิพพานเนี่ยคุณใจเราจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีคำพูดตรงนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในนิพพานไม่มีอย่างมันจะมีเฉพาะ9ข้อแรกแล้วซึ่งอันนี้คือเป็นลักษณะของนิพพานเนี่ยคือมันไม่ได้จะดับอะไรแล้วก็คือมันดับแล้วใช่ใช่ดังนั้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญในข้อที่29ที่ตรงจุดนี้แต่พระอาจารย์อยากจะตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยนะจุดที่ว่าเราจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและปล่อยวางแม้ในสิ่งที่เราจะดูเหมือนว่าเลิศหรูอลังการมีความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระสิริโกศลเป็นต้นแล้วก็เราต้องวางให้ได้จนกระทั่งมาในข้อที่10ที่แบบว่าสูงสุดเลยก็คือแม้นิพพานเองก็ต้องคือดับเย็นแล้วเราไม่ต้องไปวางแล้วทีนี้ข้อสังเกตที่พระอาจารย์จะตั้งเอาไว้ที่เห็นว่ามันเอ๊ะนิดหนึ่งนะ คืออย่างประการที่1เนี่ยคือพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระสิริโกศลประการที่2นี่พูดถึงระบบสุริยะพันโลกธาตุซึ่ง2ข้อแรกเนี่ยเข้าใจได้อยู่ว่ามันเป็นส่วนที่เป็นทุกข์เป็นส่วนที่เป็นทุกขะอริยสัจมันเป็นส่วนที่เป็นทุกขะอริยสัจหมายความว่ามันยึดถือก็ได้ไงทุกเนี่ยนะทุกขะอริยสัจอริยสัจมีกี่อย่าง
1: อริยสัจ4ใช่ป่ะ
0: มี4อย่างเนาะมีอะไรบ้างอ่ะ
1: ทุกสมุทัยนิโรธมรรค
0: ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนาะอันนี้2อย่างแรกนี่คือทุกเพราะเป็นเรื่องขันธ์5เป็นเรื่องอยู่กับโลกทีนี้พอมาตั้งแต่ข้อที่3ประการที่3เนี่ยก็ศีล10อย่างอภิภัยตนะ86อย่างหรือ8อย่างเนี่ยนะสัญญา4อย่างพวกนี้คือสมาธิหมดเลยอ่ะคือมันเป็นส่วนของทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาคือมรรคนั่นเองเป็นส่วนของมรรคมรรคก็ดับได้เหมือนกันนะแน่นอนในอริยสัจ4ทั้ง4อย่างดับได้หมดหมายถึง3อย่างแรกนะทุกสมุทัยแล้วก็มรรคเนี่ยดับได้หมดทุกสมุทัยและมรรคดับได้หมดแล้วก็ทุก2ข้อแรกส่วน3ประการที่3ถึง10ไม่ใช่สิต้องเป็นประการที่3ถึงประการที่8ที่9นะเป็นเรื่องของมรรคมรรคหมายถึงทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี่อันนี้ก็ดับได้เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วใช่มั้ยแต่ที่ตั้งเป็นข้อสังเกตนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วมรรคเนี่ยนะมันต้องทำให้เจริญเราต้องทำให้โมมากๆใช่มั้ยพอเราทำมากๆเราจึงจะดับได้หมายถึงว่าเราจะปล่อยวางสิ่งที่เป็นทุกข์ได้เราจะปล่อยวางสิ่งที่เป็นสมุทัยได้ตัวนี้ก็เลยตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นคำเฉลยมันจะมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคำเฉลยอยู่ตรงนี้คีย์เวิร์ดของข้อความตรงท้ายประการที่1ประการที่2เนี่ยมันจะต่างกับประการที่3ถึง9นิดนึง1 2เนี่ยจะพูดถึงว่าพอเราเห็นสิ่งนั้นมันดับไปได้นะเราจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งนั้นที่เราเห็นนั้นแต่ถ้า3 ถึง 9นี่พระพุทธเจ้าจะตรัสตรงนี้รัดกุมว่าสัตว์ที่ได้สิ่งนั้นดับไปได้สมาธินั้นน่ะก็ยังเปลี่ยนแปลงไปได้เราจะมีคีย์เวิร์ดที่จะต่างกันในลักษณะที่เห็นความไม่เที่ยงแต่แทนที่จะเห็นความไม่เที่ยงของมรรค8คือมรรคอะตั้งแต่ประการที่3ถึง9นะพอ3ถึง9นี่คือมรรคนะ
1: ถูกค่ะ
0: ไม่ใช่เห็นความไม่เที่ยงของมรรคนะแต่เห็นความไม่เที่ยงของสัตว์ผู้ได้มรรคเหล่านั้น
1: คือจะไม่ได้เพ่งไปที่ธรรมะโดยตรงแต่เพ่งไป

0: ที่ผู้ปฏิบัติถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ไม่ได้เพ่งไปจุดที่เรียกว่ามรรคคือทางโดยตรง
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งมรรคที่คือทางเนี้ยก็ได้แก่สมาธิที่ยกมาตั้งแต่หัวข้อประการที่3ถึง9แต่เจาะจงเอาคนหรือสัตว์ที่ปฏิบัติในธรรมะเหล่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: เนาะทำให้แต่จุดประสงค์มันจะได้เหมือนกันตรงที่ว่าเราก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นในธรรมะที่เกิดขึ้นอันนี้มันจะมาสอดคล้องกันนะว่าแม้แต่พ่วงแพรเราก็เอาไปไม่ได
0: ้
1: พ่วงแพรเราก็ต้องทิ้งไว้อยู่ดี
0: เมื่อถึงฝั่งนิพพานแล้วถูกไหมเจ้าคะ
1: เจ้าบอ
0: ล
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้ขออภัยนะจริงๆต้องเป็นข้อที่ประการที่4ถึง9นะ4ถึง9เพราะ1 2 3นี่ยังเป็นเรื่องของโลกแล้ว1นี่คือพระเจ้าแผ่นดินโกศล2นี่คือโลกธาตุถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์1,000โลกธาตุ3นี่คือพวกอภัสรพรหมแต่ว่า4ถึง9นี่เป็นสมาธิในรูปแบบต่างๆนั่นเองโอเค
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาในประการที่ในข้อที่30ในข้อที่30อันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าประเสริฐนิโกศลโดยตรงเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าสมัยหนึ่งเนี่ยพระเจ้าประเสริฐนิโกศลเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอาการที่พระเจ้าประเสริฐนิโกศลตอนนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้แบบยกย่องพระพุทธเจ้าสุดๆยกย่องสุดๆอันนี้คือเป็นช่วงท้ายสมัยพุทธกาลละที่พระเจ้าประเสริฐนิโกศลตอนนั้นก็อายุมากแล้วอายุมากแล้วแก่แล้วโดยการเข้าไปนี่ก็อธิบายไว้ตรงนี้แล้วก็ไปที่วัดเชตวันตอนนั้นเสร็จจากการรบในการรบนี่ก็คือไปรบกับพระเจ้าอาชาศัตรูก็คือตอนท้ายๆนะของสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าอาชาศัตรูขึ้นครองราชต่อจากพระเจ้าพิมพิสารก็คือฆ่าพ่อละฆ่าพระเจ้าพิมพิสารละแล้วก็ขึ้นครองราชละทีนี้ฝั่งพระเจ้าประเสริฐนิโกศลเนี่ยก็ไม่แฮปปี้แหละเอ้าทำไมคุณทำอย่างนั้นน่ะก็เลยไปต่อสู้กันนะเพื่อที่จะแย่งชิงแคว้นกาสีเมืองพาราณสีมันจะมีตำบลหนึ่งที่แบบว่าให้เป็นบ้านสวยเอาไว้แล้วก็มายึดเอาไปอะไรก็เลยเป็นเรื่องราวมาทะเลาะกันน่ะ
0: โอเค
1: ก็ลบแล้วแพ้แล้วโอ้ยก็เลยแบบไม่สบายใจไม่แฮปปี้เอาไปหาอะไรที่จะให้แฮปปี้ดีกว่าก็เลยมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปจนถึงที่ที่ราชรถจะไปได้เสร็จแล้วก็เดินเท้าไปลงรถแล้วก็เดินเท้าไปแล้วถามพระที่นั่นว่าเอาพระพุทธเจ้าอยู่ไหนท่านหนึ่งพระภิกษุรูปหนึ่งบอกเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ในวิหารหลังนั้นที่ปิดประตูอยู่มหาภพิษเนี่ยไปเฝ้าได้นะโดยเข้าไปเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยอย่ารีบด่วนเข้าไปให้เดินแบบธรรมดาธรรมดาอย่ารีบร้อนแล้วเสร็จแล้วก็ไปถึงระเบียงก็แกมขึ้นก่อน แล้วก็เคาะด้วยเล็บเอาเล็บเคาะประตูเบาๆพระพุทธเจ้าถ้าจะรับแขกท่านก็จะเปิดออกมานี่คือวิธีเข้าไปหาของพระเจ้าประเสริฐนิโกศล อันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัตินะของเวลาลูกศิษย์จะเข้าไปหาครูบาอาจารย์ในสายวัดป่านี่ก็จะทำอย่างนั้นแกมที่ประตูก่อนแล้วก็เคาะเบาๆถ้าท่านเปิดมาก็รับก็เข้าไปคุยกันอย่างนี้นะโดยพอพระพุทธเจ้าเปิดมาแล้วพระเจ้าเป็นสิ่งกุศลเนี่ยไปนวดเท้าคุณยังไงไปนวดเท้านวดเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบมับลงไปแล้วซึ่งเป็นอาการที่แสดงถึงความเคารพแบบอย่างยิ่งอาการที่แสดงถึงความเคารพอย่างยิ่งตรงนี้ท่านใช้คำว่าเมตตาอย่างยิ่งในสรีระนี้นะเมตตาอย่างยิ่งความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งในสรีระนี้พระพุทธเจ้าใช้คำนี
0: ้อืมใช่ค่ะ
1: คือพูดถึงสรีระของพระองค์นั่นเองนะทำไมถึงทำความนอบน้อมอย่างนี้เห็นอำนาจประโยชน์อะไรเราก็เลยยกเรื่องคุณธรรมของพระพุทธเจ้า10ประการนี้ขึ้นมาทำไมพระเจ้าประเสริฐนิโกศลถึงแสดงความนอบน้อมที่ประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งในสรีระนี้อย่างนี้ท่านบอกงี้คุณใจเพราะความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูคือรู้คุณนะรู้คุณอะไร10ประการที่จะพูดถึงต่อไปนี้ กตาเวทีคือการกระทำต่อทำยังไงก็ไปนวดขาแล้วก็กราบมับมับที่เท้าหลังกราบมับมับแล้วก็นวดเท้าอย่างนี้แล้วก็จุ่มพิษด้วยนะทีนี้
0: เจ้าค่ะ
1: เข้าไปซบศีรษะพระเศียรของพระองค์เนี่ยลงไปที่เท้าของพระพุทธเจ้าจุ่มพิษแล้วก็นวดอันนี้คือแสดงความเขาเรียกว่ากตเวทีแสดงความนอบน้อมอย่างยิ่งด้วยเมตตาอย่างยิ่งในสรีระทำให้คุณมากตเวทีอย่างนี้ได้เพราะมีกตัญญูคือรู้คุณแล้วคุณอะไรสิบประการที่จะพูดถึงต่อไปนี่ประเด็นตรงนี้คือรูปแบบของการแสดงความกตัญญูกตเวทีคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: กตัญญูคุณต้องรู้คุณก่อนว่าคนนั้นเขามีคุณอะไรแล้วกตเวทีคือกระทำต่อคุณมีอะไรบ้างสิบประการข้อแรกอันนี้คือเป็นคำของพระเจ้าปเสนนิโกศลนะซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ประการแรกคือการปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนหมู่มากการปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเนี่ยคือให้คนหมู่มากเนี่ยดำรงอยู่ในอริยญาณธรรมคือสอนให้คนเป็นคนดีคุณใจสอนให้คนเป็นคนดีถ้าสอนเรื่องทำมาหากินคือไม่ได้ประโยชน์แค่ชาตินี้แต่พอสอนให้คนเป็นคนดีโอ้มันได้ประโยชน์ไม่ใช่แค่ชาตินี้นะทำมาหากินก็ได้ด้วยยังรวมถึงชาติหน้าชาติต่อไปอะไรได้อีกด้วย
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้คืออริยญาณธรรมการปฏิบัติเพื่อประโยชน์คนอื่นแบบนี้โอ้นี่คือเยี่ยมมากนี่คือกตัญญูข้อที่หนึ่งการเห็นคุณของพระพุทธเจ้าในข้อที่หนึ่งข้อที่สองพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีศีลศีลชนิดที่เป็นศีลอันประเสริฐอริยญาณศีลเป็นศีลของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีศีลอันนี้เรารู้ละศีลนี่คือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาซึ่งหมายถึงความเป็นปกตินะศีลแปลว่าความเป็นปกตินี่คือกตัญญูในข้อที่สองกตัญญูแปลว่ารู้คุณนะคุณของใครคุณของพระพุทธเจ้าว่าไงนะคือศีลประการที่สองนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ประการที่สามเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงถือการอยู่ป่าอาศัยเสนาสนะที่เป็นราวป่าอยู่มาตลอดการช้านานแม้แต่การมาอยู่ในเมืองสาวัตถีเนี่ยก็ยังอยู่ในวัดเชตวันซึ่งก็ไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองแต่ว่ามาอยู่ในแนวขอบชานเมืองให้เกิดความสงัดก็ยินดีในเสนาสนะสงัดนั่นเองนี่เป็นความกตัญญูข้อที่สามรู้คุณของพระพุทธเจ้าในประการที่สามนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ประการที่สี่นั้นคือท่านสันโดษด้วยบริขารคือปัจจัยสี่แต่ตามมีตามได้มียังไงได้ยังไงก็ยินดีตามนั้นการสันโดษสันโดษนี่ก็คือยินดีตามมีตามได้นะได้มาไงก็ยินดีตามนั้นในปัจจัย4นี่คือความกตัญญูคือรู้คุณของพระพุทธเจ้าในประการที่4ประการที่5นั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ควรแก่เขาจะนำของมาถวายที่เราจะได้ยินกันนะในบทสวดเนี่ย
0: อ
1: ุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนอย่างนี้นะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ในผู้ที่ว่าปฏิบัติปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติควรเพื่อรู้ธรรมเป็นก็ออกจากทุกข์แล้วเนาะก็ควรที่ควรแก่การต้อนรับหูนายโยปาหูนายโยทักกินนายโยอัญชลีกาลินิโยนี่คือ4ประการตรงนี้นี่คือในประการที่5ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนแบบนี้กตัญญูส่วนข้อที่6พระเจ้าปเสนนิโกศลรู้คุณของพระพุทธเจ้าคำว่ารู้คุณคือกตัญญูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ขูดเกลาอย่างยิ่งได้ธรรมะนั้นเป็นเครื่องขูดเกลาอย่างยิ่งนั่นคือมักจะพูดเรื่องที่ให้เป็นไปเพื่อความสบายแห่งจิตมันจะเปิดโล่งให้จิตมันเปิดโล่งคือธรรมะเรื่องความปรารถนาน้อยความสันโดษความสงัดความไม่คลุกคลีการปรารภความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะได้หัวข้อธรรมะเหล่านี้อยู่ในจิตใจของท่าน ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี่คือประการที่6คุณประการที่6ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าประเสริฐนิโคนสนรู้จึงได้กระทำตอบคือกตเวทีด้วยความนอบน้อมในสรีระของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งนี่คือประการที่6ประการที่7นั้นได้พูดถึงเรื่องฌาน4เดี๋ยวรู้ว่าพระพุทธเจ้าได้ฌาน4ฌาน4มีฌาน1ฌาน2ฌาน3และฌาน4ฌานทั้ง4นะไม่ใช่แค่ฌาน4เฉยๆฌานทั้ง4
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ท่านได้ข้อนี้เดี๋ยวรู้คุณข้อนี้จึงแสดงออกด้วยความเมตตาในสรีระอย่างยิ่งเมตตาทางกายน้อมๆตรงนี้ข้อที่8ข้อที่9ข้อที่10เป็นเรื่องของวิชชา3วิชชา3วิชาในข้อที่8วิชา1คือการระลึกชาติก่อนพบก่อนได้หลายประการเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณแต่คือบรรลุรู้อดีตอะของตัวเองนะชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างนะส่วนในประการที่9วิชาที่2ก็คือจุตูปปาตญาณรู้การตายและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายเดี๋ยวว่าสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอะไรมาดีไม่ดียังไงแล้วจะไปเกิดที่ไหนดีไม่ดียังไงอันนี้ท่านรู้ส่วนข้อที่10ก็คือวิชาที่3นั่นคือการทำอาสวะให้สิ้นโดยมีสมาธิและปัญญาเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติสมดุลกันในลักษณะที่อาสวะจะเกิดไปไม่ได้เรียกว่าอาสวะขยายานในการรู้ที่ว่าอาสวะจะดับไปรู้คุณของพระพุทธเจ้าว่าท่านมีวิชา3อย่างนี้ในพระเจ้าพระสิทธิโกศลรู้จึงทำให้มีแสดงความนอบน้อมในสรีระที่ประกอบด้วยเมตตาหมายถึงว่าแสดงความน้อมด้วยเมตตาในสรีระของพระพุทธเจ้าด้วยการมานวดมาซบเท้ามาจูบที่เท้าของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพอแสดงความกตัญญูกตเวทีในที่นี้อย่างนี้แล้วนั้นก็ลากลับพระเจ้าเป็นสิริโกศลก็ลากลับลากลับนี่คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นทางที่ท่านไปรบมาแล้วจะกลับวังแล้วก็เลยมาแวะหาพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็กลับวังต่อไปน่าจะเป็นอย่างนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือโกศลสูตรที่2
0: เจ้าค่ะ
1: โกศลสูตรที่2ก็หมดวรรคนี้พอดีวันนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: จะเป็นพระสูตรที่30ในทศนิบาตนั่นเองเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าจบกันด้วยทุติยะโกลสูตรที่ว่าด้วยพระเจ้าประเสนที่โกศลที่ได้เสด็จมาเคารพพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดด้วยความกตัญญูกตเวทีนะเจ้าค่ะคือการที่จะมาถึงก็กราบพระบาทซบพระเศียรลงไปที่พระบาทแล้วก็จุมพีอย่างสูงสุดแบบเคารพสูงสุดนะเจ้าค่ะสำหรับเวลาในรายการวันนี้ก็คงจะหมดแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะทำคงจะได้เสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพียงเท่านี้คือมาถึงพระสูตรที่30อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะคะก็ขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์นะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ร่วมกันกราบลาพระอาจารย์ด้วยความขอบพระคุณยิ่งเช่นเดียวกันที่ท่านได้มาสาธยายหรือสักษาพระสูตรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันอย่างแจ่มกระจ่างอีกหลายพระสูตรทีเดียวขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะสำหรับเสาร์นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: าติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
6: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
4: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เช้าวันนี้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงสนามบินเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ในช่วงเช้าโดยมีนายชุมพิชเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซจำนวน400ชุดสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์พื้นที่ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอโดยในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์รับมวลน้ำจากอำเภอลาดยาวทำให้น้ำเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งก่อนระหว่างและหลังเกิดภัยในทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพชรไทยเกิดช่วยสวท.นครสวรรค์รายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีเกิดเหตุสายไฟฟ้า750โวลต์ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน
8: นายกาศพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุสายไฟฟ้า750โวลต์ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินพบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุถูกเบียดและเสียดสีขณะรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเป็นเวลานานส่งผลให้ชนวนหุ้มสายไฟด้านนอกชำรุดและเกิดความร้อนสะสมจนลัดวงจรซึ่งผู้รับสัมปทานได้ซ่อมแซมและเปิดให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นรฟม.ได้กำชับผู้รับสัมปทานตรวจเช็คสภาพสายไฟฟ้าตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินรวมถึงขยายผลสั่งการให้ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีม่วงส ายสีเหลืองและสายสีชมพูเข้าดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกนพศรแก้วคำรายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้า2นโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและข้อเสนอเชิงนโยบายปรับการทำงานยืดหยุ่นมุ่งผลสำเร็จ
9: นายวิทวัฒน์ปัญจมวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยกล่าวว่าการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากนี้จะเดินหน้าภายใต้2นโยบายหลักคือการขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการนำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับที่1ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปสู่การปฏิบัติซึ่งมีข้อเสนอสำคัญ6ด้านครอบคลุมการปฏิรูปหลักสูตรและระบบการเรียนรู้การพัฒนาครูการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนการยกระดับมาตรฐานการวัดผลและภาพลักษณ์อาชีวศึกษาการนำปัญญาประดิษฐ์และระบบข้อมูลมาใช้ตลอดจนการพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อพัฒนากำลังคนโดยให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเองและจัดทำแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนพร้อมเน้นย้ำการบริหารองค์กรให้มีความยืดหยุ่นเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นมุ่งผลสำริดและสื่อสารอย่างชัดเจนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ครับ3ตุลาคม2569แรม7ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819-891 GHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยรวมไปถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live Fanpage ตอนนี้เพจข่าวยามเช้าไลฟ์สดให้ได้รับชมกันแล้วเข้ามาติดตามพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอกกลิ่นด้วยนะครับแล้วก็ทางทีมงาน New Media พี่ฟิลพี่บดพี่แดนครับ
0: ค่ะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็บอกกันด้วยว่าตอนนี้แต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีการอัปเดตสภาพอากาศกันนะคะน้ำท่วมเป็นยังไงฝนตกเป็นยังไงนะคะสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะเข้ามารายงานตัวเช็คอินกันด้วยนะ
1: ครับผมตอนนี้ก็เริ่มมีทยอยทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีพี่นิคมนะครับพี่สมพรพี่รจนานะครับพี่เจษฎาพงศ
0: ์
1: นะครับพี่วรรณชัยนะครับเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะคร
0: ับ พี่รจนาบอกว่าแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากเลย
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากครับ
0: กำลังใจของพวกเราเนาะ
1: ใช่ในยามเช้า
0: ไม่เป็นการปลุกพวกเราหน่อย
1: ใช่ไม่เราก็ต้องปลุกคุณผู้ฟัง
0: ไม่แต่เราไม่อ่อนนะเราไม่อ่อนนะถ
1: ึ
0: งแม้ว่าสภาพอากาศในตอนนี้จะทำให้เราอ่อมก็ตาม
1: หันไป
0: คุณหันไปสิคุณหันไปไม่เจออะไรเลยเพราะว่าเป็นไอน้ำเกาะหน้าต่างแล้วเต็มไปหมดเพราะว่าอากาศไงคะ
1: ใช่
0: ข้างนอกก็เป็นชื้นๆเนาะข้างในก็เย็นมาอัปเดตสภาพอากาศกันหน่อยละกันเพราะมีการอัปเดตหรือว่ามีการคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าจนถึงวันที่8ตุลาคมเลยนะคะ8ตุลาคมมันเกิดดิฉันเอง
1: เอ้าเหรอโอ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าแต่อีกตั้ง1อาทิตย์นะเดี๋ยวรออีกนิดนึง
0: นะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้แล้วกันนะคะประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนที่ประเทศไทยนั่นแหละอ่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่7ประเทศไทยตอนบนก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสานเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีการส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลผลกระทบที่จะมีนั่นก็คือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคใต้เนี่ยนะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนช่วงวันที่8ตุลาคมนะคะประเทศไทยตอนบนก็ฝนเริ่มลดลงละนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะคะส่วนในช่วงวันที่2ถึง8ตุลาคมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงด้วยและถ้าจะสังเกตดูเนี่ยเวลาที่เราพูดในเรื่องของการพยากรณ์อากาศหรือว่าข้อมูลฝนฟ้าเนี่ยเราก็จะรวบรวมมาให้เพราะจริงๆก็เป็นดำริของท่านนายกด้วยนะคะที่บอกว่าเรื่องของการพยากรณ์อากาศหรือว่าฝนฟ้าเนี่ยก็ให้อธิบายให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆจะได้หลบฝนหลบฟ้ากันได้ง่ายเน
1: า
0: ะ
1: นะคะตกแค่ไหนอะไรยังไง
0: ตกพื้นที่ไหนบ้างนะคะมีอัปเดตไห
1: ม
0: มีอัปเดตอีก
1: มีรายวันนิดนึงนะครับรายวันเนี่ยก็คือในรายภาคเนี่ยภาคเหนือเนี่ยวันนี้ฝน 20% นะแล้วก็แต่ก็มีฝนอยู่นะครับภาคอีสานฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งฝน 30% ภาคกลางฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งฝน 40% นะครับภาคตะวันออก 40% เหมือนกันฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งเช่นเดียวกับกทม.ปริมณฑลวันนี้ 40% ใต้ฝั่งอ่าวไทยก็ 40% เหมือนกันส่วนอันดามันวันนี้เยอะหน่อย 60% ของพื้นที่
0: นะก็เรียกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะคะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเรียกได้ว่าทั่วประเทศเลยไหมแต่ว่ามากน้อยแตกต่างกันออกไปเนาะนะคะ
1: ครับผมทีนี้พูดถึงเรื่องของภัยต่างๆเนี่ยอย่างช่วงนี้เองเนี่ยน้ำท่วมหลายพื้นที่เนอะแม้ว่าอย่างของกรุงเทพมหานครเองในโซนของคลองจันทร์โซนบางกะปินะครับเคหะร่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยยังคงต้องจับตากันอยู่ในส่วนของภาคอื่นๆเหมือนกันน
0: ะ
1: ราชบุรีนี่ก็ช่วงนี้ท่วมหนักอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็หลากหลายพื้นที่เลยซึ่งส่วนหนึ่งที่เขาพูดคุยกันอยู่ในตอนนี้คือการเรื่องของการเยียวยาแล้วก็เร่งฟื้นฟูในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเองท่านก็บอกว่าจากการติดตามสภาพอากาศในช่วงนี้เนอะแนวโน้มฝนเนี่ยในภาคกลางกับกทม.เนี่ยจะลดลงทำให้สถานการณ์บางพื้นที่เนี่ยเริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำสะสมเนอะแล้วก็น้ำในลำน้ำต่างๆส่วนภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นนะเหมือนที่เราบอกเ ในอันดามันฝน 60% วันนี้เนาะแล้วก็กำชับให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเตรียมพร้อมเชิงรุกนะครับแล้วก็โดยใช้ข้อมูลจากที่เขามีการคาดการณ์ประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเอาไว้เนาะมาเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องกลต่างๆเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้ท่านนายกเองก็มีการสั่งการสำหรับพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมอยู่นะตรึงกำลังช่วยประชาชนเร่งสูบระบายน้ำซะส่วนจังหวัดที่เริ่มคลี่คลายเนี่ยก็เข้าสู่การฟื้นฟูทำการบิ๊กคลีนนิ่งกันไปซ่อมแซมถนนสะพานระบบไฟฟ้ากันไปนอกจากนี้เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยท่านนายกก็มีการกำชับสื่อสารให้ชัดเจนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขามีการทำประกันภัยพิบัติให้นะครับซึ่งแต่ถ้าเป็นกรณีที่เกิดคือมันเริ่ม1ตุลาคมแต่ถ้ากรณีเกิดภัยพิบัติก่อนหน้านั้นก็คือก่อน1ตุลาคม69ให้ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์เดิมส่วนเหตุภัยที่เกิดขึ้นก็คือตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปจะเข้าสู่แนวทางการช่วยเหลือภายใต้ระบบประกันภัยพิบัตินะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยทางปภ.เขาพร้อมที่จะขับเคลื่อนในการที่จะให้ทางทั้งจังหวัดเองศูนย์ปภ.เขตเองหน่วยงานต่างๆเองติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยฝนจะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ในระยะต่อไปอย่างที่บอกไปก็เตรียมพร้อมกันนะครับทีนี้ในส่วนของ
0: นโยบาย
1: ระบบประกันภัยพิบัติ
0: มาดูกันบ้างดีกว่านะคะว่านโยบายประกันภัยพิบัตินี้คืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ต่อเนื่องจากที่น้องต้นพูดเมื่อสักครู่นี้เลยเมื่อมีภัยพิบัติหรือว่าพิบัติภัยเกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยของเราเอาจริงเขาก็มีงบประมาณที่จะมาเยียวยาในส่วนนี้มาดูกันค่ะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีมติเห็นชอบกันแล้วนะคะในการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเป็นการยกระดับการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศคือพูดง่ายๆว่าณตอนนี้นะจะมีการเขาเรียกว่ายกระดับการดูแลประชาชนเยียวยาหลังภัยนะคะสู่บริหารการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยนะภัยพิบัติทั้งหมด3ประเภทประเภทที่1ก็คือน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวโดยเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ก็คือ1ปีจะมีการต่อประกันภัยทุกปีทีนี้มาดูกรมธรรม์กันบ้างค่ะรายละเอียดมีแบบนี้นะมี2อย่างก็คือ1คุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดเลย 100,000 บาทอันนี้สูงสุดนะแต่ว่าต้องไปดูอีกทีนึงนะว่าแต่ละครัวเรือนเนี่ยมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเข้าหลักเกณฑ์อะไรนะคะ 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งกรณีอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทกรณีวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 ส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทแล้วก็กรณีแผ่นดินไหวเนี่ยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทแล้วก็กรณีมีภัยน้ำล้อมด้วยนะถ้าเกิดว่าถูกอาศัยที่อยู่อาศัยเนี่ยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วัน
1: ร
0: ับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนมาดูอันที่2คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนซึ่งท่านนายกเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าการดำเนินโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้นนะแต่ว่าทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องของการจัดการภัยพิบัติของประเทศจากการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้าเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่การตรวจสอบแล้วก็รับค่าสินไหมทดแทนได
1: ้
0: ตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะคะซึ่งทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่แหละให้มาศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดเลยเพื่อที่จะไปบอกผู้คนในชุมชนนะคะบอกประชาชนของตัวเองได้ว่าเออมันมีวิธีการทำยังไงจะต้องทำอะไรบ้างนำไปชี้แจงสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยภาษาบ้าน
1: ๆ
0: ภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายทั่วถึงเพื่อให้ทุกครัวเรือนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ประโยชน์ของโครงการนี้ได้อย่างทั่วถึงนั่นเองน้องต้นจริงๆแล้วเรื่องหลายๆคนเนี่ยก็มีข้อสงสัยเออทำไมราชการทำไมต้องใช้ภาษาราชการบางทีมันเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือว่าระเบียบต่างๆด้วยนะคะ
1: ความถูกต้องด้วยอะไรด้วยนะ
0: แต่ว่าถ้าในเรื่องของการสื่อสารแค่ให้รับรู้สร้างความเข้าใจเราย่อยให้ได้อยู่แล้วมาฟังรายการเราคนก็เข้าใจเยอะนะคุณดูจากคอมเมนต์สิไม่เราอ่านผิดอ่านถูกจริงๆนะ เขามอนิเตอร์ให้เราหมดเลยน่ารักมากนะคะขอบคุณมากเลย
1: ครับทุกท่านนะครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องอันนั้นเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
0: ฉันจิบน้ำนิดนึง
1: ได้อ่ะอีกอันนึงอ่ะระหว่างจิบน้ำอีกอันนึงก็คือสำหรับใครที่น้ำท่วมในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมซึ่งเกิดเหตุน้ำท่วมในช่วง15พฤษภาถึง30กันยายน69สามารถขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกรณีที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะได้แล้วซึ่งปภ.เขาเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมสะดวกเลยผ่านแอปทางรัฐ
0: ค่ะ
1: นะเปิดไปตั้งแต่เมื่อวาน 8:00 น.ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดรวมถึงกทม.โดยสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยในช่วง15พฤษภาถึง30กันยายน69นะครับสามารถเข้าแอปทางรัฐเนอะเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีเหมือนระบบยื่นคำร้องเข้าไปได้เลยสามารถเข้าไปยื่นคำร้องได้เลยนะครับในกรณีที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้4กรณีนะครับก็คือ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2คือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนพูดง่ายออกไปไหนไม่ได้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติตั้งแต่อาจติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปและ4คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในอาคารสูงน้ำท่วมไม่ถึงแหละแต่ว่าส่งผลกระทบก็คือน้ำท่วมไม่ถึงแต่ถูกล้อมออกไปไหนไม่ได้อยู่ดีติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปถ้าเข้าข่าย4กรณีนี้สามารถยื่นได้โดยครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร65จังหวัดเดี๋ยวไล่ให้ฟังเลยจริงๆก็เกือบทั้งประเทศ
0: เกือบทั้งประเทศนะ
1: แต่ว่าเป็น65จังหวัดนี้กระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยะโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีและอุบลราชธานีรวมถึงกทม.นะครับซึ่ง65จังหวัดและกทม.ที่บอกไปเมื่อสักครู่เมื่อกี้เรียงตามตัวอักษรเลยนะสามารถยื่นเรื่องได้ผ่านแอปทางรัฐหรือถ้าใครบอกว่าเอ้ยไม่สะดวกในการใช้สมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชันท่านไปยื่นเรื่องกับคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตกทม.ได้นะครับโดยผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือเนี่ยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคือสมมติท่านอยู่จังหวัดนี้สมมตินะท่านอยู่จังหวัดนี้แต่ปรากฏว่าจังหวัดนี้เนี่ยในอำเภอของท่านเขาไม่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตให้การช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินท่านก็รับไม่ได้นะโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ราคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านนะบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินก็ได้หรือว่าที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆที่ไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามก็สามารถยื่นเรื่องได้
0: อีกนิดนึงนี่คุณรับได้แล้วนะ65 คุณรับได้แล้วนะกอไก่ถึงฮอนกฮูกเลยนะ
1: 65จังหวัดจากประเทศเรามี76จังหวัดกับอีก1กทม.
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: เมื่อสักครู่นี้แอปทางรัฐผ่านไปแล้วกรุงเทพมหานครคนกรุงเทพมหานครก็สามารถเขาเรียกว่าแจ้งได้ผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟังดูเหมือนกันนะคะก็คือเป็นการยกระดับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟังดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมโดยจันเชนยศชนันวงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนั่นเองคือท่านอาจารย์เชนเนี่ยก็นำทีมเลยบอกว่ากรุงเทพมหานครจริงๆเขาก็เปิดตัวทัฟฟี่ฟังดูมานานแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆหนึ่งฟีเจอร์นั่นก็คือทัฟฟี่ฟังดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมคือมีความร่วมมือกัน5หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอว.กลาโหมแรงงานพม.เองหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเขาบอกว่านำร่อง7พื้นที่จังหวัดนะกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็กาญจนบุรีเขาบอกว่าคือหน่วยงานในตอนนี้นะมีความ ขาเรียกว่าบูรณาการกันเพื่อให้ความพร้อมที่จะบริการกับประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้
1: อ
0: นซึ่งพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปแจ้งได้ว่าเราจะแจ้งให้มาช่วยซ่
1: อม
0: ช่วยสร้างหรือว่ามีอะไรที่มันจะสู้น้ำท่วมได้บ้างโดยอย่างเช่นกระทรวงแรงงานเนี่ยเปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดก็เข้าไปได้ไปดูว่าจุดตรงที่เราเราอยู่เนี่ยมันจะต้อง
1: มี
0: ซ่อมแซมได้ไหมแล้วก็ได้จัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยฟรีด้วยนะคะดิฉันเห็นในโซเชียลมีเดียน่ะมีครอบครัวหนึ่งคุณพ่อพยายามจะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเองในคือก็อันตรายนิดนึงแหละเพราะน้ำยังไม่ลดเท่าไหร่ไฟช็อตคุณพ่อก็คือตะโกนเลยบอกว่าให้ลูกสับคัตเอาท์แล้วก็อย่าลงมานะ
1: อ
0: ู้แต่คุณลูกก็คือใจเด็ดมากก็คือไปดึงคุณพ่อออกมาเลยต่อจริงๆไม่ควรนะสับคัตเอาท์ก่อนนะคะแล้วค่อยหาผ้าแห้งผ้าอะไร
1: มาช่วยกัน
0: เอามาดูทางด้านของกระทรวงพม.กันนะพม.ก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.ลงพื้นที่สำรวจเลยเขาเรียกว่าปูพรมสำรวจเลยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้อย่างเช่นที่น้องต้นบอกถ้าจะเข้าระบบ
1: ไม่ถนัดนะ
0: นู่นนี่นั่นนะแอปพลิเคชันก็ลงไปนะคะหรือว่าจะโทรเข้าไปถามที่พม1300ก็ได
1: ้
0: เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการมากันหน่อยนะกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าอวนี่ก็จะมีเด็กๆอาชีวะนะเข้ามาซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เช็คสภาพยานพาหนะให้กับประชาชนด้วยก็คือนำร่องไปแล้วนะคะ9จังหวัดผ่านสถาบันอาชีวศึกษา28แห่งก็คือนำระบบ Traffic Fondue นี่แหละมาช่วยนะคะซึ่งประชาชนก็สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Traffic Fondue ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมได้โดยค้นหาคำว่า Assign นะมีตัว Add ข้างหน้า Assign Traffic Fondue เลือกเมนูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมแล้วก็เลือกประเภทบริการข้างในนะว่าเราจะขอรับบริการอะไรแล้วก็จากนั้นก็รอประสานงานโดยระบบเนี่ยจะจับคู่กับตำแหน่งก็คือมี GPS ด้วยนี่จับคู่เลยว่าเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็มีใบสรุปขอรับการบริการให้ด้วยนะคะวิทันสมัยมากนะแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้นะ
1: ที่ฟังดูเนี่ยจริงๆหลายหน่วยงานก็เริ่มเอามาใช้กันเยอะแล้ว
0: ก็มีทั้งแอปทางรัฐเนาะย้ำแต่ทั้งฟังดูนะคะ
1: นะครับอ่ะไปดูเรื่องของสถานการณ์เล็กๆน้อยๆสักนิดนึงของการเตือนภัยกันสักหน่อยนะครับปภ.เขาเตือน10จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็กทม.มาเพราะว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าเขาติดตามเรื่องของสถานการณ์จากเขื่อนเจ้าพระยาเนอะเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ของจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดเนี่ย 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีน้ำจากลำน้ำสาขาสมทบมาอีกทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยสูงขึ้นเขื่อนเจ้าพระยาเขาเลยต้องระบายน้ำในอัตรา 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำในระดับนี้เนี่ยจะส่งผลให้พื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนอะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเนี่ยน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ40เซนถึง70เซนนะโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ริมน้ำของอยุธยาที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทส่วนอ่างทองเนี่ยที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยอำเภอเมืองอ่างทองสิงห์บุรีที่อินบุรีพรมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนชัยนาทที่อำเภอสัพยานะครับแล้วก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในคันกั้นน้ำนะครับนอกจากนี้เขามีการประสาน10จังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยแหละอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กทม.ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดใครที่มีแพริมน้ำหรือประกอบกิจการริมน้ำริมน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือติดตามระดับน้ำและประกาศถ้าเขาบอกให้ขนย้ายของขึ้นที่สูงก
0: ็
1: ขนย้ายนะขนย้ายที่นี้คือหมายถึงว่าเพิ่มจากระดับเดิมที่มันเคยอยู่นะครับเพิ่มขึ้นมานะถ้าอยากจะแจ้งเหตุก็ปภ1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ถ้าเกิดเขามีการเตือนปักธงแดงอะไรกันแล้วเนี่ยก็ต้องฟังนิดนึงเนาะนะคะดูในโซเชียลก็คือพ่อแก่แม่แก่ไม่ยอมย้ายกันเลย
1: คือเข้าใจว่าทุกท่านรักบ้าน
0: ใช่
1: นะทุกท่านรักบ้านแล้วก็ห่วงว่าเอ้ยเดี๋ยวพอทิ้งของไปหรืออะไรยังไงเนี่ยโจรจะมาไหมอะไรจะมาไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆเราต้องคำนึงถึงชีวิตด้วยเนอะแล้วก็รวมไปถึงการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีของหน่วยงานต่างๆด้วยเขาเลยอยากจะให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะเก็บของสำคัญและอพยพไปจุดศูนย์พักพิงก่อนอะไรแบบนี้ครับ
0: เดี๋ยวตอนนี้นะคะเรานี่มีหลายๆคนเลยนะคะเขาก็ท ทักทายกันเข้ามานะอย่างเช่นเขาบอกว่าคุณทองพูนบอกว่าผู้เตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ
1: ์ครับ
0: 891 AM นะ AM 891ชัดเจนมากนะคะแล้วก
1: ็
0: หลายๆที่เลยนะหลายๆพื้นที่ที่เขาบอกมาแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าอยุธยาน้ำขึ้นค่ะขึ้นตลอดเลยอยุธยาเนี่ยก็จะมีโบราณสถานนะคะที่เราควรจะต้องดูแลแล้วก็บูรณะด้วยนะคะคุณรวีสุการสวัสดีค่ะ
1: คุ
0: ณส
1: ุ
0: เมธแฟนตัวยงฟังทุกวันขอบคุณค่ะคุณมาลีสวัสดีน้องต้นน้องไอนะคะสัญญาณวิทยุชัดแจ๋วสัญญาณเพจก็ชัดแจ๋วด้วย
1: ขอบคุณครับ
0: เราเนี่ยนะทั้งไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกนะหรือว่าจะเป็นดิจิตอลนะได้หมดเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากนะ
0: คุณประกิตดิฉันขอนิดนึงคุณประกิตน้ำท่วมฝนตกแดดออกไอสวยเสมอ ไม่พูดไม่ได้
1: เอาเถอะโอเค
0: มาดูอีกข่าวหนึ่ง
1: ในไหนก็เอาพูดถึงเรื่องความสวยความงามแต่อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสวยความงามแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องทองนะก็ต้องเป็นของคู่กันเหมือนกันนะครับซึ่งทางธนาคารออมสินเองเขาชวนมาเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งครับบัญชีเดียวเนี่ยท้ายทั้งออมทั้งจ่ายสะดวกและรับดอกเบี้ยสูงดอกเบี้ยสูงเท่าไหร่ดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วถ้ายอดเงินฝากเกิน 10,000 บาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ยไปเลย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยซึ่งเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเนอะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ํา1บาทนะครับไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดสามารถออมได้ง่ายใช้สะดวกได้ดอกเบี้ยสูงแล้วก็ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะ1บาทก็เปิดบัญชีได้แล้วนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองทางลูกค้าเดิมของออมสินแล้วก็ลูกค้าใหม่เนี่ยสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะว่าธนาคารออมสินเองธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะใครที่อยากจะเอ้ยเปิดบัญชีดิจิตอลเซฟวิ่งหน่อยออมเงินกันหน่อยเนอะไม่อยากเก็บเงินสดไว้กับตัวเองอะไรแบบนี้ไปเก็บในบัญชีธนาคารแค่1บาทก็เปิดบัญชีได้นะ
0: เดี๋ยวเราไปพักฟังตีคองร้องข่าวกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราสองคนในข่าวยามเช้าค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยพระราชทานอาหารสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในยามที่ประสบภัยแบบนี้ครับซึ่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งและจัดกำลังพลนำอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับในพื้นที่ของหมู่บ้านการเคหะร่มเกล้าอาคารที่11ถึง21ที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับโดยครับตำรวจตระเวนชายแดนได้ร่วมกับตำรวจน้ำนำเรือครับลำเลียงสิ่งของพระราชทานซึ่งก็ประกอบด้วยอาหารปรุงสำเร็จ 1,000 กล่องน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงที่ประสบภัยครับยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือครับพี่น้องประชาชนครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีชู3แนวทางขับเคลื่อนซีโร่คอร์รัปชันปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดย้ำคนสุจริตต้องไม่เสียเปรียบพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนครับที่ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุม Impact เมืองทองธานีโดยครับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศเฉพาะจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อภาครัฐผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและนักลงทุนต่อกติกาของประเทศครับเมื่ออำนาจรัฐนั้นถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็ย่อมที่จะกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถจะซื้อหาได้ด้วยเงินครับแต่ต้องเกิดจากการสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาซึ่งในการปราบคอร์รัปชันของรัฐบาลนั้นต้องมีหลักที่ชัดเจนครับคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดครับโดยหลักการดังกล่าวนี้นะครับต้องใช้กับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนด้วยครับทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนพร้อมระบุนะครับว่าทั้ง3หลักมีเป้าหมายเดียวกันครับก็คือซีโร่คอร์รัปชันหรือว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันครับและทำให้คนที่สุจริตนั้นไม่เสียเปรียบโดยคนที่ไม่จ่ายเงินสินบนต้องได้รับบริการตามสิทธิ์ธุรกิจที่ไม่ซื้อเส้นสายต้องสามารถจะแข่งขันได้และข้าราชการน้ำดีที่ปฏิเสธคำสั่งมิชอบต้องได้รับความคุ้มครองครับทั้งนี้ครับทางฝากฝั่งของรัฐบาลนั้นก็พร้อมให้ประชาชนติดตามและประเมินผลจากผลงานเลยนะครับว่าโอกาสการทุจริตในระบบราชการนั้นลดลงหรือไม่ส่วนเรื่องการตรวจสอบดำเนินไป

นะครับคาดจะหนักขึ้น 10-12 ตุลาคมย้ำต้องเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารยารักษาโรคเน้นศูนย์พักพิงต้องได้มาตรฐานปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็เปิดเผยนะครับว่าในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการหารือถึงสถานการณ์น้ำทั่วประเทศครับว่าตอนนี้ไม่มีฝนมาเติมเป็นจำนวนมากทำให้สถานการณ์นั้นคาดว่าจะดีขึ้นและตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนะครับหรือว่าวันจันทร์นี้นั้นฝนจะก่อตัวมากขึ้นและหนักขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ครับซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับอะไรที่ขาดก็ให้เตรียมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอาหารจำเป็นยารักษาโรคและศูนย์พักพิงครับที่เน้นย้ำว่าศูนย์พักพิงนั้นต้องไม่ใช่แค่ที่ซุกหัวนอนแต่ศูนย์พักพิงนั้นต้องเป็นที่ที่เราขอความร่วมมือให้ประชาชนย้ายออกมาอาศัยเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับซึ่งทางนายกครับได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดใส่ใจในเรื่องของศูนย์พักพิงให้มีมาตรฐานที่ประชาชนนั้นนอนได้ประชาชนต้องมีอาหารการกินมีเครื่องนุ่งห่มที่พร้อมนอนนะครับที่สำคัญที่สุดครับต้องมีห้องน้ำที่สะอาดอันนี้สำคัญเลยครับโดยจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสถานการณ์ยังดูน่าเป็นห่วงครับขึ้นสีแดงสีส้มแต่ทั้งหมดนี้ครับเป็นเพียงการคาดการณ์ซึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองล่ะครับและจากเรดาร์พยากรณ์อากาศนะครับตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปเลยครับถึงจังหวัดนราธิวาสทั้งภาคใต้14จังหวัดเลยนะครับมีความหนาแน่นของฝนมากและตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆครับโดยในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนั้นและฝนนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะหนักขึ้นเรื่อยๆในช่วงของวันที่10ถึง12ตุลาคมครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่านี่คือการพยากรณ์ส่วนในส่วนของภาคกลางและภาคเหนือนั้นยังไม่เห็นปริมาณฝนที่มากซึ่งช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ก็ขอให้เป็นไปตามคาดการณ์ครับเพื่อที่การทำกิจกรรมในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของประเทศนั้นจะเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำท่วมครับยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับได้ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมซึ่งเป็นความร่วมมือนะครับจาก5หน่วยงานซึ่งก็มีกระทรวงอว.เองกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงพม.และกระทรวงศึกษาธิการครับรวมไปถึงกรุงเทพมหานครครับซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมซึ่งก็จะเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบครับและรวดเร็วโดยมีการนำร่องในพื้นที่7จังหวัดแล้วนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้นะครับผมแต่ละหน่วยงานก็มีความพร้อมในการให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนครับโดยฝากฝั่งกระทรวงแรงงานครับได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดและมีการจัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าฟรีครับส่วนทางด้านกระทรวงพม.ครับได้มีการส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่ในการสำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้ครับและมีการเปิดสายด่วนพม.ครับ1300ย้ำนะครับว่าสายด่วนพม.1300เพื่อจะเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการออนไลน์เช่นกันครับส่วนกระทรวงศึกษาธิการครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่พี่น้องประชาชนครับโดยขณะนี้ครับได้เริ่มนำร่องแล้วใน9จังหวัดผ่านสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งครับซึ่งการนำระบบของทราฟฟี่ฟองดูมาใช้นั้นจะช่วยให้อาชีวศึกษาสามารถจะเข้าถึงจุดเกิดเหตุ

และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนครับการใช้งานทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับท่านค้นหาคำว่าแอสไซนะครับแล้วก็ทราฟฟี่ฟองดู TRFFYFONDUE ครับทราฟฟี่ฟองดูเลือกเมนูนะครับซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมจากนั้นพี่น้องประชาชนครับเลือกประเภทการขอรับบริการนะครับการให้บริการพร้อมนะครับระบุรายละเอียดความช่วยเหลือที่ท่านต้องการจากนั้นก็รอการประสานงานครับโดยระบบนั้นจะทำการจับคู่ตำแหน่งกับจุดบริการของหน่วยงานที่ใกล้ที่สุดครับพร้อมส่งใบสรุปการขอรับบริการและแจ้งเตือนสถานะการทำงานผ่านไลน์ตั้งแต่ที่มีการเริ่มรับเรื่องนัดหมายจนถึงซ่อมแซมเสร็จสิ้นเลยล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับไปดูกันที่พี่น้องกลุ่มเกษตรกรกันบ้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดครับค่อนประเทศครับพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ในปี2569และเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับว่าขณะนี้ครับด้านพืชนั้นได้รับผลกระทบ54จังหวัดก็กินพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรครับได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายซึ่งก็ส่วนใหญ่ครับเป็นนาข้าวโดยมีการสำรวจนะครับพบพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและมีการให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาทครับทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการกำชับทุกหน่วยงานนะครับให้เร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยทางกรมชลประทานก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนบริหารจัดการน้ำครับและมีการเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำมีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืช นะครับก็ได้แก่ข้าวครับไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักก็ไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์นะครับได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรนะครับประมาณ 35,000 รายมีสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวเลยครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการเตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจะไปมอบให้กับเกษตรกรในการฟื้นฟูอาชีพหลังจากน้ำลดและสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัตินั้นก็สามารถจะแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยครับส่วนด้านปศุสัตว์และประมงครับก็ไปแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปครับพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดด้วยครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมและการเฝ้าระวังครับปภ.เตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำอาจจะส่งผลกับพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้มีการแจ้งเตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำหลังจากกรมชลประทานเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตรงนี้ครับจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ40เซนติเมตรถึง70เซนติเมตรพร้อมกำชับศูนย์ปภ.เขตให้เตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องจักรกลและรถปฏิบัติการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับโดยได้รับแจ้งจากกรมชลประทานตามหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับว่าวันที่2ตุลาคมครับหรือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและไปประกอบกับน้ำจากลำน้ำสาขามาสมทบอีกทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นครับ
จึงจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราตั้งแต่ 2,200 ไปจนถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยครับซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับมีดังต่อไปนี้ครับพี่น้องประชาชนมีนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทส่วนจังหวัดอ่างทองครับมีอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีครับมีอำเภออินบุรีอำเภอพรหมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนจังหวัดชัยนาทครับมีอำเภอสัพพยาทั้งนี้ครับจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำจึงได้มีการประสาน10จังหวัดครับประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้างครับ1อุทัยธานี2ชัยนาท3สิงห์บุรี4อ่างทอง5สุพรรณบุรี6พระนครศรีอยุธยา7ลพบุรี8ปทุมธานี9นนทบุรีและ10สมุทรปราการรวมถึงครับพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำให้มีการเตรียมพร้อมรับระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำนั้นติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงครับและดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยสามารถติดตามการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันนะครับไทย Disaster Alert แจ้งเหตุผ่าน LINE ครับปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับและมาปิดท้ายตีโค้งรองข่าวในวันนี้นอกจากเรื่องของน้ำท่วมนะครับมารู้จัก World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกผู้ช่วยสร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตให้กับคนทั่วโลกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับถ้า IMF คือหมอการเงินที่คอยมาช่วยแก้ปัญหายามเศรษฐกิจป่วยอีกหนึ่งชื่อที่เรามักจะได้ยินกันนะครับมาคู่กับ IMF เสมอนั้นในการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้แล้วนะครับตุลาคมนี้ก็คือ World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกซึ่ง World Bank Group นี้นะครับก็เหมือนกับพี่ใหญ่ใจดีครับที่มีสมาชิกมากมายทั่วโลก189ประเทศครับซึ่งก็มีภารกิจหลักในการที่ไม่ใช่แค่การหาเงินเพื่อกำไรแต่ภารกิจคือลดความยากจนช่วยให้คนในประเทศต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความยั่งยืนสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้ให้กับโปรเจกต์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาวครับอีกหนึ่งชื่อที่เรามักจะได้ยินคู่กันเสมอนะครับกับ IMFในการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในเดือนนี้แล้วครับกลางเดือนนี้แล้วครับก็คือ World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกซึ่ง World Bank Group ตรงนี้ครับก็เหมือนกับพี่ใหญ่ใจดีที่มีสมาชิกทั่วโลก189ประเทศครับซึ่งภารกิจหลักนั้นไม่ใช่การหาเงินเพื่อกำไรแต่มีภารกิจเพื่อจะลดความยากจนช่วยให้คนในประเทศต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความยั่งยืนสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้ให้กับโปรเจกต์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาวครับและอีกไม่กี่วันนะครับในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วครับ World Bank Group จะจับมือกับ IMF มาจัดงานประชุมครั้งยิ่งใหญ่ครับ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยจะมีการเชิญชวนรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากเกือบทุกประเทศทั่วโลกครับมาล้อมวงคุยกันนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ความยากจนนั้นหมดไปและจะรับมือกับความท้าทายด้านการเงินใหม่ๆในปัจจุบันได้อย่างไรภายใต้ธีมในปีนี้นะครับ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ซึ่งประเทศไทยครับจะแสดงให้โลกเห็นว่าไทยเราพร้อมแค่ไหนทั้งเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและที่สำคัญคือการนำเสนอว่าเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจแข็งแรงและการที่ World Bank Group มาประชุมที่บ้านเราในช่วงกลางเดือนนี้ครับจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะได้รับความรู้ใหม่ๆและแสดงศักยภาพให้ทั่วโลกเห็นนะครับว่าเราคือหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคนี้ครับและสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธ
แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจให้กับท่านที่ยังประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: 6นาฬิกากับอีก53นาทีนะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะครับ
1: ค่ะน้องต้นค่ะเมื่อสักครู่นี้มีคนคอมเมนต์นะคะบอกว่าฟังไม่ทันเลยเรื่องของธนาคารออมสินที่ว่าอะไรนะฝากแค่บาทเดียวก็ได้แล้วหรอน้องต้นทวนหน่อยค่ะ
0: คือทางธนาคารออมสินเนี่ยเขาเชิญชวนในการเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวเนี่ยครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายได้สะดวกด้วยและรับดอกเบี้ยสูงด้วยนะดอกเบี้ยสูงเท่าไหร่ดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับโดยเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ย1บาทนะครับแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมด้วยนะโดยผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งได้ด้วยตนเองนะครับทางลูกค้าออมสินเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับซึ่งธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
1: ค่ะสมัยก่อนนะจำได้เลยนะคะวันเด็กพี่ก็ต้องไปเปิดบัญชีธนาคารออมสิน
0: นะเอากระปุกด้วยนะ
1: เอากระปุกออมสินสีชมพูนะ
0: เป็นหมู่บ้างเป็นอะไรบ้างนะ
1: จะบอกมันคลาสสิกมากแล้วนะเดี๋ยวนี้หายังหาได้อยู่ไหมต้องลองเข้าไปในธนาคารเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็เข้าไปที่ GSB
1: .or.th
0: ดูรายละเอียดของธนาคารออมสินได้
1: เผื่อก็จะได้กระปุกออมสินคลาสสิกมาเอาไว้ใช้เหมือนเดิมนะคะมีอีกเรื่องนึงที่คลาสสิกเหมือนกันนะไม่รู้คลาสสิกหรือเปล่าแต่ว่าเราก็จะชวนคุยชวนฟังกันแล้วกันนะคะกับในเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาประเทศไปกับคุยกับครม.อนุทินซึ่งวันนี้ค่ะไปเติมเชนกันหน่อยละกัน
0: เติมเชน
1: นะคะเติมความคิดเติมมุมมองเติมคำตอบไปกับอาจารย์เชนนะ EP 5วันนี้ชวนมาเติมเชนกันคุยถึงการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้เริ่มจากการสร้างสิ่งใหม่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเริ่มจากการเข้าใจคนให้มากขึ้นบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยการที่เขาจะสร้างอะไรแต่ละอย่างบางทีเขาก็อยากจะสร้างขึ้นอย่างเดียวไม่ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือว่าไม่มีการคิดที่จะพัฒนาคนเพิ่มเติมแต่รู้ไหมว่าการพัฒนาเมืองการพัฒนาประเทศรวมไปถึงการพัฒนาคนด้วยควบคู่กันไปนี่แหละจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเดินหน้าไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาพบกันได้ค่ะวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 9:05 นจนถึง 9:35 นรับชมได้ทางไหนบ้างไปดูออนแอร์ออนแอร์ก็ที่บ้านเรา NBT2 HD นะทีวีนะคะแล้วก็จะมี MCOTHD ด้วยมีททบ5แล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเพจ Facebook กรมประชาสัมพันธ์เพจ Facebook NBT Connect นะคะแล้วก็ไทยคู่ฟ้าด้วยรวมถึง YouTube ของ NBT ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็ทางคลื่นวิทยุของเราเนอะ 92.5 9:05 นาทีเป็นต้นไปรับฟังกันได
1: ้
0: นะครับคุยกับครม.อนุทินนะครับ
1: เดี๋ยวต้องไปฟังกันเนาะว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ
0: ครับผมอัปเดตเรื่องของน้ำกันอีกสักนิดนึงละกันนะครับ
1: ทิ้งท้ายเน
0: า
1: ะ
0: ทิ้งท้ายหน่อยละกันเพราะว่ากทม.
1: เขา
0: เบื้องต้นเนี่ยเขาเร่งเคลียร์ถนนแล้วนะเพราะว่าน้ำท่วมกันมาเนี่ยอย่างของกทม.หลายจุดที่ต้องเคลียร์กันเนี่ยนะครับอย่างเช่นถนนเพชรบุรีตัดใหม
1: ่
0: บริเวณสะพานข้ามคลองแสนแสบคือน้ำลดแล้วแหละตั้งแต่เอกมัยถึงเพชรบุรีถนนพัฒนาการแยกคลองตันถนนรามคำแหงขาเข้าขาออกบริเวณสะพานยกระดับรามคำแหงแล้วก็สะพานข้ามแยกลำสาลีสะพานยกระดับแยกบางกะปิแล้วก็บริเวณหน้าห้างแฮปปี้แลนด์เนอะเดอะมอลล์บางกะปิรวมไปถึงขาเข้าของถนนลาดพร้าวบริเวณหน้าแมคโครบางกะปิเนี่ยเดี๋ยวทางกทม.เองเขาประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเคลื่อนย้ายรถที่อาจจะตอนนั้นจอดแล้วคือลุยจนเสียก็จอดทิ้งไว้แล้วแหละไม่เอาแล้วอะไรแบบนี้หรือว่ารถที่หนีน้ำท่วมแล้วยังไม่เอากลับไปอะไรแบบนี้นะครับเขาพยายามเร่งที่จะเคลื่อนย้ายเพื่อจะเปิดการจราจรอย่างเต็มรูปแบบอยู
1: ่นี่ก็ทางกรุงเทพมหานครก็ฝากมานะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็จะพยายามเคลียร์พื้นที
0: ่
1: ให้ได้ไวที่สุดซึ่งส่วนใหญ่ก็เคลียร์ไปแล้วล่ะนะคะ
0: ครับก็นี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อ
1: ซึ่งคุณพฤกษ์มารอแล้วนะคะ
0: มารอแล้วแล้วก็คุณนฤนาถก็กำลังรอแล้วด้วยกันนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่38มีจิตเกษตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้พร้อมประเมินความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมกระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
1: ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรอง100ล้านบาร์เรลเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลสมัครเล่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้โดยเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายให้ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนวันนี้ว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นเอกภาพไม่สับสนพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนี้ประเมินความเสี่ยงบุคลากรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมควบคู่กับการยกระดับศูนย์พักพิงได้มาตรฐานและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
3: สถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้แ